0: ทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทา
1: ผู้ชมเดี๋ยวตามต่อนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายท่านก็ให้ความสนใจขณะที่มันมาผนวกกับเรื่องใหญ่ที่นับถอยหลังกันอยู่ก็คือคดีหัวสว7รายการ1นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทีน6มิลลิกรัม
3: ชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
2: อาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
3: ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
2: ไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
6: เพิ่มกาแฟ
4: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: Mil X The Next P ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next P สูตรจุดพีคใหม่ของชีวิต
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: บีบนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: อ๋อ
15: ต้องบีบเต็มแปลง
16: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่า
17: เพื่อโอเ
18: คยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
17: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสับบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
7: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
14: รอฟมพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
5: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
14: รอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับตูชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วงหน่อย
4: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ผู้จัดงานหลักร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากล นะคะ Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่74ค่ะงานจะจัดขึ้นระหว่างวันนี้นะคะ8กันยาไปจนถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
4: งาน Bangkok James เนี่ยเป็น1ใน4งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลกและเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานนี้ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงกว่า 53,000 ตารางเมตรรวบรวมผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศมากกว่า 1,300 บริษัท 2,800 คูหานะคะ
1: โอ้โหไฮไลท์ล่ะ
4: อย่าง

0: เช่น The Designer Zone ค่ะโซนจัดแสดงสินค้าที่มีดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทย The Ones to Watch นิทรรศการรวบรวมแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและน่าจับตามอง The Craft of Brilliance นิทรรศการถ่ายทอดพัฒนาการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจากงานช่างฝีมือสู่ผลงานร่วมสมัยที่โดดเด่นด้านการออกแบบและงานฝีมือค่ะนอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเพื่ออัปเดตเทรนด์และทิศทางตลาด
1: และที่สำคัญ
0: กิจกรรมเจรจาการค้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย
1: เชิญท่านผู้ชมนะครับสนใจเข้าร่วมงาน
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ฟรีนะคะทางเว็บไซต์ bkkjames.com ค่ะ
1: หรือ Facebook
0: Bangkok James Official นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มวันนี้แล้วนะครับ
0: งาน Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมนี่งานสำคัญมาดูประเด็นเรื่องในประเทศร้อนจริงๆคือประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวต่างชาติมันก็เป็นข่าวประยะท่านผู้ชมปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจขั้นตอนกระบวนการที่เร่งรัดให้รัฐมนตรีมหาดไทยสามารถที่จะเนรเทศเมื่อบุคคลที่เห็นว่ากระทำการอันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือความมั่นคงออกระเบียบปุ๊บเข้าจะไม่ถึง1สัปดาห์คุณอนุทินกระทรวงมหาดไทยเนรเทศคนแรกเป็นชาวอิสราเอล
0: ชื่อนายยาคอฟโอฮยอนค่ะ
1: และต่อมาคือหลังจากคำพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วก็คือมีโทษจำคุกให้รอลงอาญาเนี่ย
0: คือถูกดำเนินคดีจากกรณีส่งข้อความขู่จนศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิด
1: ก็คือขู่เจ้าของสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
0: ซึ่
1: งอยู่ที่เกาะสมุย
0: สมุยเอ็กโซติกพาร์ค
1: ก็มีการเนรเทศไปเป็นคนแรก
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนรเทศอีกคนหนึ่ง
0: เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อนายเควินดิมิโน่นะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์ค
1: พูดตรงๆคือคู่กรณี
0: ค่ะ
1: คู่กรณีนั่นแหละท่านผู้ชมรายหลังคือฝรั่งเศสรายแรกคืออิสราเอลถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าของหรือร่วมกับภรรยาที่ประกอบธุรกิจสวนสัตว์อยู่ในเกาะสมุย
0: ภรรยาเป็นคนไทย
1: ถูกต้องขณะที่ฝั่งของนายอิสราเอลคนนั้นเนี่ย
0: ยาคอฟโอฮยอนเนี่ยค่ะ
1: มีเรื่องพิพาทกับทางสวนสัตว
0: ์ค่ะ
1: สรุปว่านายกเมื่อวานนี้เนรเทศอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยก็คือฝั่งฝรั่งเศสฟังเสียงน้ำตีดูนะฮะ
2: ที่สองนะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสท่านนายกเมรเทศไป
3: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
2: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขาจะอุทธรณ์ไหมคะท่านนายก
3: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
2: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
3: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: จะมีรายต่อไปอยู่ในลิสต์ไหมคะ
3: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
4: มันกลายเป็นว่าปัญหาจากชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะแล้วเขาเริ่มต้องทำมาตรการเพิ่มเติมอีก
3: ไม่เยอะฮะคำถามผิดครับไม่ได้เยอะเลยครับกับแก้ไขหมดแล้วครับจะถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีในรายละเอียดเนาะ
1: แล้วก็สวนนักข่าวปัญหาตั้งชาติเยอะถามผิดไม่เยอะแก้ไขหมดแล้วไปถามรองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนี่นายกสวนนักข่าวไม่เยอะขณะที่ประเด็นการประเทศนายเควินก็แพทเทิร์นวิธีการเดียวกันกรณีมีคำพิพากษาศาลถึงที่สุดและดำเนินการประเทศคำสั่งระบุว่านายเควินดิมิโน่สัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติการข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นรวมถึงมีพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนา
0: ตลอดจนสร้างปัญหาในหมู่นักท่องเที่ยว
1: และยังมีพฤติกรรมคึกขนอง
0: ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
1: ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่าเควินผิดตามพรบจราจรทางบก คือกฎหมายจราจรมีโทษพิพากษาปรับ 10,000 บาท
0: แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
1: ศาล

0: ลดโทษให้กึ่งเหนือเหลือปรับ 5,000 บาทลิฟต์ของกลางอันนี้เป็นคดีจราจรคือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
1: พฤติการดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
0: นั่นก็คือพูดตรงๆคือคู่กรณียาคอบโอไฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกเนรเทศไปเป็นคนแรกของระเบียบสำนักนายกใหม่เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเป็นกรณีของการที่ศาลมีคำพิพากษามีโทษจำคุกด้วยแต่ให้รอการลงโทษในโทษจำคุกอันนี้เป็นคดีเรื่องจราจรกรณีของเควินชาวฝรั่งเศสก็ต้องบอกท่านผู้ชมสักหน่อยถึงที่มาที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมดูคำสั่งกรณีของยาคอบชาวอิสราเอลเนี่ยและเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งถือว่าประเดิมระเบียบสำนักนายกในประเทศจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างเควินดีมิโนซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงไทยชื่อคุณ
1: จินดารัตค่ะ
0: คุณจินดารัตอายุ35ปีคุณจินดารัตเนี่ยเป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติก
1: พาร์คบนเกาะสมุย
0: สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยท่านผู้ชมที่มาที่ไปเนี่ยมันมีเรื่องพิพาทกันสวนสัตว์เองกับกลุ่มนักเที่ยวอิสราเอลก่อนคือจุดเริ่มต้นเลยนะกระทั่งต่อมาทางสวนสัตว์นะทำสัญลักษณ์หรือป้ายเกี่ยวกับการสนับสนุนปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์จำได้ใช่ไหมที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นขณะที่ยาคอบโอไฮยอน
1: ที่เป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลเนี่ยค่ะที่อยู่ในพื้นที่
0: ก็มาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสวนสัตว์แห่งนี
1: ้คือมีการโต้เถียงแล้วก็ส่งข้อความข่มขู่คุกคามอะค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมในการปลุกปั่นกระแสโจมตีสวนสัตว์ในโลกออนไลน์
0: จนกระทั่งเจ้าของสวนสัตว์
1: เขาไปแจ้งความดำเนินคดี
0: และศาลเกาะสมุย
1: ก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟชาวอิสราเอลคนนี้มีความผิดฐานข่มขู่คุกคามทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
0: ตามปอยามาตรา392และเป็นชนวนที่ทำให้นายยาคอบโอไฮยอนถูกเนรเทศเป็นรายแรกตามระเบียบใหม่และต่อมาก็เป็นกรณีของนายเควินชาวฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: เป็นกรณีกัน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องพิพาทถ้าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนางสาวจินดารัตซึ่งเป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คซึ่งเป็นภรรยาของเควินชาวฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่ากลุ่มนักเที่ยวอิสราเอลมีปัญหาเข้ามาที่สวนสัตว์ทั้งเรื่องค่าเข้าชมการของเงินคืนหรือพฤติกรรมซึ่งมองว่าไม่เป็นไปตามกฎของสวนสัตว์เธอระบุว่านักท่องเที่ยวบางรายมีพฤติกรรมที่อันเป็นอันตรายต่อสัตว์เช่นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการให้อาหารสัตว
1: ์เปิดประตูกรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: เหตุการณ์เกี่ยวกับสัตว์บาดเจ็บโดยกรณีนก
1: นกเนี่ยเจ้าของสวนสัตว์คือฝั่งคุณจินดารัตน์เนี่ยอ้างว่าถูกนักท่องเที่ยวทำร้ายจนมันตาย
0: จินดารัตน์ซึ่งเป็นภรรยาของเควินซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งมีคำสั่งเนรเทศระบุว่าฝ่ายสวนสัตว์เนี่ย
1: ตัดสินใจไม่รับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาใช้บริการอีก
0: แล้วก็มีการแสดงธงฟรีปาเลสไตน
1: ์แล้วก็ข้อความที่สื่อถึงการไม่รับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะ
0: นั่นทำให้เรื่องมันก็มีความบานปลายนั่นแหละเพราะฝ่ายนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ย
1: มองว่าการปฏิเสธแบบนี้เป็นการเลือกปฏิบัติตามสัญชาติขณะที่ทางฝ่ายสวนสัตว์ก็ยืนยันว่ามันเป็นมาตรการที่เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เคยเข้ามาใช้บริการไม่ได้หมายความว่าไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลทั้งหมด
0: ต่อมายังเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเควินดิมิโนสามีของคุณเจดารัตกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลมีคลิปซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏภาพเควินชาวฝรั่งเศสเผชิญหน้ากับชายอิสราเอลแล้วมีการใช้ศีรษะกระแทกกันระหว่างเหตุการณ
2: ์ We're leaving. Seriously, what's your name?
3: Move off my place.
2: Okay, bye bye.
3: Move off my place.
2: Okay. We're leaving.
0: นี่ฮะข้อพิพาทรุนแรงลุกลามมีการกล่าวหาซึ่งกันและกันฝ่ายนักท่องเที่ยวอิสราเอลอ้างว่าถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมและถูกทำร้าย
1: ขณะที่ฝั่งสวนสัตว์ก็บอกว่าต้องการจะปกป้องพื้นที่และสัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว
0: ์และจินดารัตภรรยาของเควิน
1: เ
0: จ
1: ้
0: าของสวนสัตว์เนี่ยก็เข้าแจ้งความโดยกล่าวหาว่าตนเองกับครอบครัว
1: ได้รับข้อความข่มขู่ค่ะทั้งขู่ว่าจะทำร้ายขู่เผาบ้านขู่เผาสวนสัตว
0: ์และแน่นอนหนึ่งที่เธอระบุว่า
1: เป็นคนขู่ก็คือนายยาคอฟค่ะ
0: สุดท้ายยาคอฟถูกจับ
1: ถูกดำเนินคดีจากการส่งข้อความ
0: และศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษา
1: ว่ามีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือ

0: ตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
1: ศาลลงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุก
0: ให้รอลงอาญา2ปีค่ะ
1: และคุณอนุทินสั่งเนรเทศ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นอันว่าทั้งคู่ถูกเนรเทศเอาจริงๆในส่วนของจินดารัตน์เนี่ยเมื่อครั้งที่คุณอนุทินเนรเทศอิสราเอล
0: อย่าขอฟะค่ะ
1: เธอยังโพสต์ขอบคุณมหาไทยอยู่เลยนี่
0: เธอบอกว่าเธอได้รับ
1: ขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ทำให้ได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในประเทศไทยว่าท่านทำได้จริง
1: ๆขอบคุณมท.4 มท.4 น่าจะเป็นคุณโกแพ
0: คุณวรสิ
1: ทธิ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธ
0: ิ์ค่ะ
1: ที่มาให้กำลังใจถึงเกาะสมุย
0: ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวในช่วงแรกๆและคอยถามความคืบหน้าตลอดเวลาไม่เคยทิ้งดิฉันเลย
1: ขอบคุณมท.2คุณพลพีสุวรรณชวี
0: ท่านมีความเด็ดขาดและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วพูดจริงทำจริงให้ประชาชนแบบจริงจังคนไทยเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะพาประเทศไปในทิศทางที่ดีได้แน
1: ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้
0: ทำให้ดิฉันมั่นใจในการส่งหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็บอกสำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในไทยที่ข่มขู่ดิฉันกับเควินมาโดยตลอดทำให้รู้ว่ารัฐบาลไทยจัดการได้อย่างเด็ดขาดและช่วยประชาชนได้จริง
1: ๆอีก3วันต่อมาสามีเธอเดินประเทศด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเจดารัตน์เจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คโพสต์ระบุนะครับท่านผู้ชมระบุว่ายังไงเดี๋ยวอ่านดู
0: คืออ
1: ิสราเอลอยู่ในไทย10ปีเรื่องไม่ทันจบเจ้าคนที่ปกป้องจินซึ่งหมายถึงตัวเธอออกนอกประเทศใครจะดูแลเธอคะหมายถึงจินถ้าเควินออกไปถ้าจินโดนข่มขืนโดนคุกคามแล้วใครรับผิดชอบให้บอกชื่อคนบอกชื่อบริษัทเลยไหมคะใครจัดการได้บ้างไล่ตามมาเวลาและไล่ตามมาและเวลาก่อนหลักฐานมีมากมายไก่กองพอโพสก็โดนลบมีใครกำลังช่วยใครปกปิดอะไรอยู่ไหมเธอตั้งคำถามว่าคนที่มี
0: คือมีคนมาทำมือเป็นรูปปืนอะเหมือนจะยิงอะค่ะอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นยังตามไม่เจอแล้วก็มีคนมาจอดรถมาดูหน้าฟาร์มไปกลับใน 4-5 รอบต่อวันครั้งละ5นาทีตำรวจตามเจ
1: อ
0: แล้วก็บอกว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวอะแบบนี้มันปกติใช่ไหมคะ
1: นี่3วันก่อนเพิ่งขอบคุณกระทรวงมหาดไทยมท.4 มท.2 อยู่เลยต่อมาเกิดอะไรขึ้นมันในประเทศฝั่งที่ปกป้องตัวเธอหมายถึงสามีคุณเควินออกไปด้วยเมื่อวานคุณจินภรรยาเควินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตกใจหลังเห็นหนังสือจากข่าวคือในประเทศสามีของเธอไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนมาก่อนเลยไม่มีไหมนักข่าวถามว่ามีสัญญาณเตือนมาก่อนไหมเธอบอกว่าหลังคู่กรณีคนแรกโดนในประเทศ
0: เธอก็ยังได้รับแชทข้อความแล้วก็ยังมีคนโทรมาขู่แล้วก็บอกว่าสามีเธอจะโดนด้วย
1: แล้วมันกลายเป็นโดนด้วยจริงๆ
0: ค่ะ
1: เธอบอกเบื้องต้นคุยกับเควิน
0: เควินก็บอกโดนแบบนี้ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: และยืนยันว่าหลังจากนี้
0: จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อแม้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม
1: คือคำสั่งในประเทศสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ประเด็นคำสั่งเนี่ยในประเทศคนอุทินถ้ายื่นอุทธรณ์ก็ยื่นอุทธรณ์กับนายกซึ่งเบิร์นคนเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นึกออกใช่ไหม
0: นึกออกค่ะ
1: คนสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ท่านจะอุทธรณ์คนที่จะวินิจฉัยคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
0: ค
1: ่ะทีนี้ประเด็นของเควินเธอบอกนะครับว่าข้อหาที่โดนจับและศาลลงโทษ
0: เรื่องจราจรนะคะ
1: และทำให้ถูกในประเทศเนี่ยเธอบอกว่ามันเป็นข้อหาจราจรเองนะ
0: เกิดขึ้นเมื่อช่วงตุลาคมปีที่แล้วค่ะนายเควินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแถวๆเฉวงแล้วโดนตำรวจจับไม่สวมหมวกกันน็อก
1: ตำรวจจะเรียบรถมอเตอร์ไซค์
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคลิปที่นายเควินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อหน้าอยู่บนถนน
1: ทำให้เควินโมโห
0: ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที
1: ่หลังจากนั้น
0: เควินก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องทำผิดจราจรแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วก็เสียค่าปรับตามกฎหมาย
1: อันนี้คงจะเป็นคลิปเควินยกล้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนี่ละค่ะคลิปนี้
1: สำหรับเควินเจ้าหน้าที่ระบุว่าตรวจสอบพฤติกรรมจากตม.พบว่าม
0: ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใช้ความรุนแรงค่ะแล้วก็มีคลิปตามที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลตำรวจโรงพักบอกผุดอำเภอเกาะสมุยก็เลยจับแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว
1: อย่างไรก็ตามยังมีคลิปลักษณะที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการข่มขู่คุกคามนักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่มาที่สวนสัตว์

0: สมุยของภรรยาเนี่ย
1: ก็คือคลิปที่เอาหัวโขกนั่นแหละค่ะ
0: นี่ฮะแต่คดีที่ศาลตัดสินเป็นคดีจราจร
1: ใช่
0: ปรับ 5,000
1: ค่ะ
0: เอาไปฟังเสียงคุณเจนสักหน่อย
2: กินก็ตกใจแล้วก็ยังงงๆอยู่อะค่ะว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอมีประกาศออกมาเมื่อวันที่4ว่าเออเซ็นให้อิสราเอลเนี่ยออกจินก็รู้สึกพอใจแล้วมาวันนี้เสร็จปุ๊บจินก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันค่ะก็งงคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ยังส่งข้อความมาขู่เขาอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีตำรวจคนไหนแบบทำอะไรเขาได้แม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีแบบส่งข้อความมาหาว่าแบบด่าจินว่าแบบสัตว์ต่างๆนานาด่าจินเป็นแบบวรนุชบ้างด่าจินเป็นโสเภณีแล้วก็ส่งข้อความมาหาเควินแบบจะพาเพื่อนจะพาพวกมาที่สวนสัตว์จะมาข่มขืนจินจะมาแบบนู้นจะมาแบบนี้สุดท้ายแล้วอะเหมือนเควินอะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนอยอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือน10ปีที่อยู่ที่นี่มาเหมือนแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาปกป้องแฟนเขาปกป้องธุรกิจของเขาปกป้องคนไทยแล้วเขาจะต้องมาเจอแบบนี
3: ้เราจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อได้ไหมคะ
2: ยังไงก็ต้องทำค่ะจินจะทำเพื่อความถูกต้อง
0: อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมคือเควินเนี่ยข้อหาเรื่องจราจรแต่เป็นข้อหาเดียวไงไอตอนที่มีกรณีที่ตำรวจจับถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เมื่อพฤติกรรมจากคลิปเนี่ยนอกจากอันนี้เห็นว่ามี BM อะไร
1: มีที่ขับรถเก๋ง BMW อะค่ะไปเอะอะอยู่ตรงหน้าชาบัดในย่านเลียบหาดเฉวงนี่ค่ะมีคลิปนี้ด้วย
0: อาจจะเข้าใจว่าการตัดสินใจของคุณอนุทินคงจะตัดสินใจจากเหตุผลประกอบอื่นทั้งสองฝั่งอะคืออันนี้คือฝั่งที่เป็นสามีของเจ้าของสวนสนุกสวนสัตว์
1: สวนสัตว์ค่ะ
0: มันลุกลามกลายเป็นเรื่องที่ทางสวนสัตว์ก็ไปติดธงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากก่อนหน้าระบุว่ามีพิพาทกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลไม่ทำตามกฎ
1: มาทำร้ายสัตว์ในสวนสัตว์อ้างว่าอย่างนั้น
0: เควินเนี่ยโดนข้อหาข่มขู่คุกคามถูกไหม
1: ค่ะ
0: ทางสวนสัตว์
1: ค่ะ
0: เจ้าของสวนสัตว์และเนรเทศฝั่งเควินเป็นสามีเจ้าของสวนสัตว์เป็นข้อหาจราจรแต่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทางมหาไทยจึงเห็นว่าเข้าเกณฑ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีใช่ไหม
1: ก็ในประเทศทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ปิดท้ายท่านผู้ชมถ้าจะใช้เกณฑ์กันแบบนี้น่าติดตามนะผมจะปิดท้ายสั้นๆมีนักท่องเที่ยวโควิดคนหนึ่งทำทีเข้ามาขอซื้อยาในร้านขายยามุกดาฟาร์มาซีที่ป่าตองภูเก็ตแล้วใช้สเปรย์ลักษณะคล้ายขวดน้ำหอมฉีดใส่ที่คอและลำตัวของเพชรในร้านจนเกิดอาการผิดปกติลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยคทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอก
1: มีลักษณะคล้ายๆจะวูบค่ะ
0: ถึงขนาดต้องเรียกรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลทีเดียว
1: เหตุการณ์เกิดกลางดึก2กันยายนที่ผ่านมาน
0: ี่คือภาพวงจรปิดท่านผู้ชมจะเห็นเลยน้องใบ
1: เนี่ยค่ะคือจะเห็นว่าชายชาวต่างชาติในขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเสร็จทำทีเข้ามาขอซื้อยาอ้างว่าโดนคนขับแท็กซี่ทำร้ายขอคำแนะนำขอเส้นทางไปโรงพักป่าตองเภสัชกรก็แนะนำแล้วก็จัดยาให้คิดเงินคือ510บาทจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยชายคนนี้ไม่ออกจากร้านค่ะนั่งร้องเพลงภาษาอาหรับแล้วก็นั่งคุยอยู่ตรงนั้นนะคะจากนั้นเดินออกไปหยิบกระเป๋าเดินทางแล้วกลับเข้ามาใหม่เภสัชกรสังเกตเห็นมันเหมือนกัญชาอยู่ในกระเป๋าแล้วชายคนนี้ก็ถามขึ้นมาว่าเคยสูบกัญชาหรือไม่แล้วชายคนนี้ก็หยิบขวดมันเหมือนขวดน้ำหอมค่ะขึ้นมาแล้วฉีดใส่เภสัชกรจากนั้นเกิดอาการผิดปกติเสียการทรงตัวลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยคทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วคล้ายๆจะวูบเลยรีบไล่ชายคนนี้ออกจากร้านไปแล้วก็ล็อกประตูโทรแจ้งรถฉุกเฉินเอาตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองเพื่อรับการรักษาเป็นการเร่งด่วน
0: อันนี้เมื่อวันที่2กันยายนใช่ไหม
1: ช่วงกลางคืนค่ะเนี่ยฉีดแล้วนะคะ
0: ฉีดคอฉีดแขนเห็นไหม
1: นี่เริ่มไล่ให้ออกไปแล้วค่ะ
0: Get out
1: ให้ออกไปล็อกประตู
0: แล้วนี่เดี๋ยวจะมีอาการใช่ไหม
1: ค่ะบอกเนี่ยพูดไม่เป็นประโยคลิ้นแข็งหัวใจเต้นเร็วนี่เนี่ยค่ะ
0: วันที่4เนี่ยตำรวจติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวคูเวตคนนี้ได
1: ้พร้อมของกลางก็คือขวดที่ว่าคล้ายๆขวดน้ำหอมที่ใช้ฉีดอะค่ะ
0: ขนาดที่ตัวคุณพิเจตเพชรจกรและเจ้าของร้านไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ป่าตองนัดไก่เกี่ยวคู่กรณีแต่นักท่องเที่ยวคูเวตไม่มาด้วยตัวเองอ้างว่าป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตและเตรียมจะกลับคูเวตก็เลยส่งเพื่อนอาหรับเข้ามาเป็นตัวแทนเพชรจกรต้องหรือพิเจตบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยพบมาแล้วกับนักท่องเที่ยวคูเวตคนนี้ที่โรงพัก
1: อีกฝ่ายไม่มีทีท่ายอมรับผิดค่ะแล้วก็พูดจาข่มขู่ลักษณะพูดวกไปวนมาเหมือนกับเป็นคนเมาหรือได้รับสารอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นคนป่วยทางจิตเวช
0: เมื่อขอดูใบรับรองแพทย์หรือเอกสารยืนยันว่าเขาป่วย
1: ว่าเป็นจิตเวชเนี่ยอีกฝ่ายก็เอามาแสดงไม่ได
0: ้แต่ล่าสุดเพื่อนของคูเวตคนนี้เนี่ย
1: เอาตั๋วเครื่องบินมาแสดงค่ะว่าเนี่ยเขากำลังจะกลับประเทศแล้ว
0: ทำให้คุณต้องพิเจตเภสัชกรตัดสินใจยอมจบเรื่องไม่ติดใจเอาความเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายแต่ต้องการให้ตำรวจประสานไปที่สถานทูตคูเวต
1: เพื่อให้รับทราบพฤติกรรมของคนคนนี้ค่ะ
0: พร้อมกับฝากเตือนร้านขายยาหรือประกอบกิจการที่ต้องให้บริการกลางคืนในเมืองท่องเที่ยวเพราะอะไรแพทย์โรงพยาบาลป่าตองยังระบุว่าเภสัชกรพี่เจนเลยคุณต้องเนี่ย
1: คนนี้เนี่ย
0: เป็นคนที่2แล้ว
1: เป็นผู้ป่วยรายที่2แล้วที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลในช่วงกลางคืนด้วยลักษณะอาการคล้ายๆกัน
0: ภูมิคับการภูธรภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมบอกนะฮะว่าชายคูเวตคนนี้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งตอนนี้ตำรวจเอาขวดน้ำหอม2ขวดไปตรวจอยู
1: ่ทางวิทยาศาสตร์อะค่ะว่าข้างในอะมันเป็นสารเคมีหรือว่าสารประเภทใดเป็นส่วนประกอบ
0: กำลังตรวจสอบประวัติย้อนหลังอีกตกลงมันสารอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย7:28 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
4: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KAพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
8: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
9: รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
10: สวยมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
11: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณเจ้าสาวมากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
12: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
13: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
14: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
17: ่ฉันไม่ได้ขาย
18: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลัก

0: หรือแสนก็ได้อ่ะ
1: 1ล้าน
2: ฮะล้านหนึ่งกูจะรู้อ่ะ
3: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
4: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: 10ผสม B12 และดีไรโบส
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: เจ็ดนาฬิกา32นาทีท่านผู้ชมครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมสักหน่อย
6: วันนี้เนเจอรี่กรีนทีค่ะชาเขียวน้องใหม่จากดัชมิลฝากชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกมาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
5: 5ท่านฟังดีๆนี่คือเนเจอรี่กรีนที
6: ชาเขียวเนเจอรี่จากดัชมิล
5: ค่ะจากดัชมิล
6: หอมอร่อยสดชื่นเต็มรสชาติคัดสรรจากใบชาออร์แกนิก1ยอด2ใบ
5: 1ยอดมี2ใบเท่านั้นเอง
6: 1ยอดมี2ใบกับ2รสชาติค่ะที่จะมาช่วยเติมฟิลเฟรชให้ฟินอินทุกเนเจอร์กลิ่นน้ำผึ้งมะนาวก็จะสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัว
5: และ
6: กลิ่นองุ่นเคียวโฮหอมกลิ่นองุ่นเคียวโฮหวานฉ่ำละมุนแล้วก็จะมีอีก2รสชาติด้วยนะคะก็คือรสดั้งเดิมกับกลิ่นข้าวคั่วญี่ปุ่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะตู้เวนดิ้งของ Dutch Mill หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ Dutch Mill e-store ทางเว็บไซต์ dutchmillstore.com ค่ะ
5: อ้าวท่านผู้ชมเชิญชวนเลยนะไปซื้อได้ที่ไหนนะร
6: ้
5: านค้าใกล้บ้านตู้เวนดิ้งของ Dutch Mill หรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้
6: ทางเว็บไซต์ dutchmillstore.com ค่ะ
5: จะมี5ท่านที่มอบให้เลยนะครับ
6: ชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกเนเจอรี่ชาเขียวน้องใหม่จากดัชมิลให้คุณผู้ชม5ท่านมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
5: 1,500 บาท5ท่านให้วงเล็บว่า AI ครองโลกเป็นเงื่อนไข AI ครองโลกเป็นเงื่อนไข5ท่านแสดงความเห็นตามปกติจะไปเรื่องอะไรก็ได้ที่ผมใช้ AI ครองโลกเพราะไปเห็นข่าวต่างประเทศข่าวนี้คนพูดก็มีน้ำหนักด้วยเป็นหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมวลชนแห่งสหประชาชาติวอลเกอร์เชิร์กได้ออกมาเตือนเมื่อวานนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะมีพลังมากพอถึงขั้นคุกคามมนุษยชาติโดยเรียกร้องให้บริษัทต่างๆลดความเสี่ยงตัววอลเกอร์เชิร์กซึ่งเป็นหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมวลชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวกับคณะมนตรีที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ว่า
6: ผมเห็นด้วยกับความกังวลของผู้คนในวงการอุตสาหกรรมที่ว่า AI ขั้นสูงอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ
5: เรียกร้องในวันนี
6: ้ให้มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะวางหลักประกันที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ก่อนที่มันจะสายเกินไป
5: เทิร์กไม่ได้พูดรายละเอียดบนเวทีที่เจนีวาแต่โฆษกของสำนักงานของเขาระบุว่า
6: ความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI ที่ทรงพลังอาจจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสถาบันประชาธิปไตยหยุดชะงักลง
5: โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสถาบันประชาธิปไตยหยุดชะงักมีการอ้างถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของ AI ในระหว่างการฝึกอบรมเอเจนต์ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Hacking Faceเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมา
6: ซึ่ง
5: ฝูงเอเจนต์ของ OpenAI
6: ได้แฮ็กแพลตฟอร์ม Open Source ขึ้นค่ะ
5: โดยที่ปรึกษาของเทิร์กระบุว่าน
6: ี่ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของ AI ระดับสูงเนี่ยกำลังก้าวหน้าเร็วกว่ามาตรการป้องกัน
5: นั่นก็แปลว่ามันเข้ามาแฮ็กแพลตฟอร์ม Open Source
6: ค่ะ
5: เทิร์กยังเตือนว่ามีไม่กี่คนที่ถือครองอำนาจเหนือ AI อย่างแทบจะไร้ขีดจำกัดไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ระบุว่าอย่างน้อย
6: เราต้องการให้ประเทศที่เป็นเจ้าของ AI และประเทศที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของ AI มาร่วมมือกันโดยกำหนดขอบเขตที่ตกลงกันได
5: ้คำกล่าวของเทิร์กสะท้อนคำเตือนก่อนหน้านี้จากผู้บริหารระดับสูงด้าน AI เองเกี่ยวกับความเสี่ยงท่านผู้ชมเราเคยดูหนังเคยดูหนังไหมวันดีคืนดีเนี่ย AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะฉลาดจนกระทั่งสิ่งที่มนุษย์สร้างเอาไว้เนี่ยมันเข้าไปแฮกเข้าไปยึดครอง
6: ค่ะ
5: ยึดครองหมดเลยนึกออกไหม
6: นึกออกค่ะ
5: เออนี่ไงคำเตือนก่อนหน้านี้ของผู้บริหารระดับสูงของ AI ของเกี่ยวกับความเสี่ยง
6: ต่อการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติจาก AI ค่ะ
5: สูญพันธุ์ของมนุษยชาติเลย
6: จาก AI เนี่ย
5: โดยเฉพาะ

0: ประชาชาติหรือ UN เนี่ย
1: เรียกร้องให้มีการกำหนดกฎระเบียบที่สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแล้วก็มีการจัดประชุมระดับโลกครั้งแรกเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
0: เคยดูหนังเนี่ยมันก็จะเป็นจินตนาการ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้สหประชาชาติเตือนแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่ามันสามารถถ้าเกิดมีใครมีอำนาจเหนือมันหรือแม้กระทั่งมันสามารถจะลุกกลับเข้ามาแทรกแซงโครงสร้างพื้นฐานนึกง่ายๆท่านผู้ชมระบบโครงสร้างพื้นฐานของโลกเมื่อจะเป็นไฟฟ้าประปาอันนี้เรียกว่าพื้นฐานตอนนี้ไปถึง AI คือพื้นฐานของตัวมันเองคืออินเทอร์เน็ตถ้ามันสามารถเข้าไปควบคุมแล้วมันทำอะไรก็ได้อย่างที่เราเห็นในหนังที่เป็นจินตนาการน่ะมันจัดการกับมนุษย์เลย
1: ใช
0: ่แล้วมันครองโลก
1: แล้วเราก็จะสูญพันธ
0: ุ์ทำให้มนุษย์ถึงขั้นสูญพันธ
1: ุ
0: ์จินตนาการที่สร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนหน้าดีขนาดมนุษย์ต้องไปอยู่ในดาวดวงอื่นแล้วหาทางที่จะรับมือกับ AI ซึ่งขนาดนั้นครองโลกไปแล้วนึกออกไหม
1: นึกออกค่ะ
0: ผมไม่คาดคิดจริงๆว่าจะได้มาอ่านข่าวนี้
1: เพราะมีคำเตือนจากหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้ท่านผู้ชม AI ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยแล้วประมาณโอ้โหว่ากันต่อไปมาดูประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยกันดีกว่าท่านผู้ชมเมื่อวันนี้อดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปร่วมบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของโครงสร้างการเมืองไทยที่เรียกว่าวิกฤตในงานที่วปอจัดขึ้นศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งพ้นจากหน้าที่ไม่นานมาบรรยายในหัวข้ออะไร
1: การเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตค่ะคือมาบรรยายให้นักศึกษาวปอหรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฟังนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: ตัวอาจารย์นครินทร์ก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่ามองอนาคตการเมืองและสังคมไทยไม่ชัดเหมือนกับทุกคนแล้วก็ไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะค่ะไล่ตั้งแต่ปี2475มาจนถึง2500การเมืองกับสังคมไทยมีคณะราษฎรเป็นผู้มีบทบาทนำถัดมาช่วงปี2500ถึง2516ก็มีคณะปฏิวัติเป็นผู้มีบทบาทนำ
0: เอาเป็นว่าไล่มายาวนานแฟอดีตนานมากเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก่อนจะมาพูดถึงการจัดรัฐบาลและการพ้นจากตำแหน่งในยุคร่วมสมัยไม่นานมานี้ก็คือเศรษฐาทวีสินแพทองธารชินวัตรก็มีการพูดถึงประเด็นการได้มาและการสิ้นสุดรวมถึงการเริ่มต้นรัฐบาลอนุทินคุณนครินทร์อดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงก็มีส่วนในกระบวนการพวกนี้ด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในตุลาการที่ตัดสินไงท่านบอกว่าอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจยากมากต้องตอบไปแบบกำปั้นทุกดินว่ากฎหมายเรากำหนดเป็นแบบนี้ขณะเดียวกันพูดถึงระบบสว.ว่าเป็นระบบที่เราคิดกันเองบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดไปถึงขนาดไหนรู้ไหมท่านผู้ชมเอามีโอกาสเคยพูดคุยกับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ
1: บอกผมเองรู้จักกับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านบอกเสียใจมากที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.ท่านบอกผิดพลาดที่สุด
0: การอะไรนะ
1: คือเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างที่ผิดพลาดที่สุดก็คือการร่างระบบสว.ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เลือกกันเองนี่ใช่ไหมโดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าไปคิดว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะดำได้ทุกอย่างบางทีผู้เชี่ยวชาญก็พาลงเหวเพราะเคยได้พูดคุยกับอดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญ
1: ซึ่ง
0: รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่กำหนดไอ้วิธีการได้มาซึ่งสว.เนี่ย
1: ค่ะคุณนครินทร์ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่พูดแบบนี
0: ้พูดว่ายังเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่สุด
1: ไม่รู้จะทำอย่างไรมันเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.ท่านบอกผิดพลาดที่สุด
0: ท่านไม่เอ่ยชื่อแต่ใครก็รู้มีชัยฤชุพันธ
2: ์การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีและการพ้นของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในปัจจุบันนะครับที่เป็นอยู่นะครับผมเข้าใจว่าผมถ้าเป็นผมพอจะอธิบายให้พวกเรากันเองเนี่ยพอเข้าใจได้และคนไทยจำนวนมากก็ทึกทักว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากรัฐบาลเศรษฐาขึ้นมาอย่างไรก็พอจะอธิบายได้สิ้นสุดอย่างไรก็พออธิบายได้รัฐบาลคุณแพทองธารขึ้นมาอย่างไรก็พออธิบายได้นะครับสิ้นสุดอย่างไรก็

0: พออธิบายได้รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมาอย่างไรพออธิบายได้คือถ้าอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาก็ทุกคนพยักหน้าพยักหน้าครับเข้าใจก็อธิบายให้คนไทยพอเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจครับนะครับแต่เวลาพูดเรื่องนี้ให้กับประธานศาลต่างประเทศเนี่ยยากมากเหนื่อยมากนะครับต้องอธิบายด้วยความซับซ้อนแล้วผมก็ต้องอธิบายท่านแบบทุบแบบกระปั้นทุบดินนะครับก็กฎหมายแล้วกำหนดไว้อย่างนี้ครับทำไมผมต้องยุบพรรคก็กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเราจะไม่เข้าใจหลักวิชาหรือการดำเนินการทางการเมืองของต่างประเทศนะครับแต่เราเป็นอย่างนี้เราอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับเราเป็นอยู่อย่างไรการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผมเรียนท่านว่าเปลี่ยนทุกช่วงเวลานะครับอันนี้มีความเครือบแคลงมีความไม่แน่นอนมีปัญหาทางกฎหมายในหลายเรื่องการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำผมคิดว่าต่ำนะครับถ้าผมอาจจะพูดแรงไปสำหรับท่านที่มาจากวุฒิสภาแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็คิดว่าไม่สูงมากนะครับอันเนื่องมาจากระบบที่มาระบบเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองนะครับสวเป็นระบบที่เราคิดกันเองและใช้กันเองนะครับไม่เคยมีใครใช้เราสร้างบ้านเองนะครับเป็นปัญหาของเรานะครับในความสามารถการแสดงของสมาชิกวุฒิสภาผมเบิร์นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากสุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะ
1: ท่านผู้ชมเป็นความผิดพลาดที่สุดแล้วยังไง7:43 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
4: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
5: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
3: อย่าลืม
4: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
6: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
9: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
10: พอประมาณนะครับ
11: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คุณดูนี่เป็นธรรมชาติเอง
14: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
15: โอ้ย
16: กินโทษไปมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
15: เฮ้ยวะ
17: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
18: ้ดูลึกลับมีสตอรี่
19: ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
2: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แบ็กเหรอ
0: แม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมกนีซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
9: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly wider teeth
8: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: 7:46 เรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมฮะอ่ะ ก่อนจะไป

0: ต่อมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้สีบานเย็น
1: จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: ให้วงเล็บว่าผิดพลาดที่สุดระบบเลือกสว.ผิดพลาดที่สุดระบบเลือกสว.เป็นคำกล่าวของอดีตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ซึ่งเผยแพร่มาผ่านอดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: คุณนครินทร์
0: เมฆไตรรัตน์วงเล็บว่าอะไรนะ
1: ผิดพลาดที่สุดระบบเลือกสว.ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจพูดถึงสว.ก็เลยตอบไปสักหน่อยท่านผู้ชมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะประชุมกันวันที่14
1: ใช่ค่ะ
0: วันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อจะลงมติเป็นรายบุคคลว่าจะส่งใครหรือสำนวนกล่าวหาใครไปที่ศาลฎีกา229คนซึ่งอนุชุด26ส่งหลักฐานข้อมูลผ่านไปที่เลขากกต.ซึ่งคุณแสวงบุญมีมอบมาให้คุณคันชิตรองเลขาเป็นผู้ทำความเห็นซึ่งเบื้องต้นณขณะนี้สว136เป็นอย่างน้อยบวกกับคุณณพินทร์อีกคนหนึ่งเพราะเป็นที่เปิดเผยก่อนหน้าแล้วก็มาถึงชุด36อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งมีอดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมีมติสวนทางกับชุด26เลยนั่นก็คือ
1: ยกเลยไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนค
0: ่
1: ะ
0: สั่งฟ้อง0คนอย่างที่เห็นนี่แหละความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงวันนั้นนอกจากในสภาเมื่อวานแล้วเดี๋ยวคงจะมีต่อวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เพราะคงจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกกต.ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวคือฝ้าของพรรคประชาชนกับไอลอพยายามจะสร้างแรงกดดันอยู่พอสมควรถ้ามองมุมหนึ่งอย่างคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายเพื่อประชาชนหรือว่าไอลอโพสต์ข้อความว่า
1: ถ้าใครอยากมีส่วนร่วมแต่มาร่วมเดินวันที่13ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเอาง่ายๆแค่ช่วยกันโพสต์เลข229ก็ได้ครับหรือภาพตัวเลขภาพแบบไหนก็ได้ครับให้คนช่วยกันจำให้ได้ว่าผู้ต้องหาในคดีตอนนี้มี229คนถ้าฟ้องน้อยกว่านี้ถือว่ายังไม่ใช่ครับ
0: คุณยิ่งชีพจากไอลอการร่วมเดินวันที่13วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการเดินไปที่หอศิลป
1: ์ค่ะ
0: ขณะที่ก็ขอให้มีการใช้คำว่าอะไรนะ
1: ช่วยกันโพสต์เลข229ก็ได้ค่ะ
0: 229
1: เป็นภาพแบบไหนก็ได้จะได้จำกันว่าคดีตอนนี้มีผู้ต้องหา229คน
0: ขณะที่สส.สุประการพรรคประชาชนพนิดามงคลสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยเมื่อวานนี้ก็โพสต์เชิญชวนให้ประชาชนติดแฮชแท็กสั่งฟ้องสว
1: #229
0: เธอระบุว่าเพื่อเป็นการแสดงพลังเป็นกำลังใจให้กกต.
1: ตัดสินใจบนหลักการในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
0: และถ้ามีคนใกล้ตัวถามว่า229คืออะไรตอบชัดๆได้เลยว่า
1: 229คือจำนวนคนที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในคดีโกงเลือกสว.จากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.
0: และถ้าเราไม่ส่งเสียงกันให้ดังมากพอ
1: 14กันยายนนี้ที่นัดหมายลงมติของ7เสือกกต.ผู้มีอำนาจตัดสินใจในชั้นสุดท้ายอาจจะไม่ส่งพยานหลักฐานไปให้ศาลตัดสิน
0: ตัดจบที่ไม่มีใครมีความผิดใดๆเลยก็ได้ก่อนที่เธอจะระบุว่าคำว่าพึงเชื่อได้ว่าจริงๆมันเป็นคำทางกฎหมายมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งฟ้องได้แล้ว
1: ค่ะ
0: คืออำนาจที่กฎหมายให้กกต.
1: ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้ศาลเป็นผู้ตัดสินให้ที่สิ้นสงสัยว่าใครผิดใครไม่ผิด
0: และ
1: เธอบอกก่อนหน้านี้มีแค่แชทไลน์ขอแลกคะแนนกันไม่ได้มีเส้นเงินมาเกี่ยวข้องกกต.ก็ยังส่งสารมาหลายเคสแล้วแต่อันเนี้ย229ก็คือ229คนมีหลักฐาน 90,000 หน้าทำไมส่งสารเท่ากับใช้2มาตรฐานหรือไม
0: ่นี่อันนี้ก็เลยทิ้งท้ายสักนิดหน่อยทบทวนเมื่อวานนี้ในสภาพิจารณางบประมาณวาระ2นั่น229ไม่เกี่ยวกับมาตราไหนเลยกฎหมายก็ประมาณปี70นี่ประมาณ40กว่ามาตรา
1: ค่ะ
0: 229ได้ขึ้นมาก่อนเลยโดยที่นั่งของพรรคประชาชน
1: ใช่ค่ะใครที่เป็นผู้พูดอภิปรายป้ายนี้ก็จะไปปรากฏอยู่นะคะ229
0: นี่ฮะท่านผู้ชม

0: ก็เป็นการคาดการว่าคงจะเกี่ยวโยงกับผู้ถูกกล่าวหา229คนขณะที่ภูมิใจไทยไม่รอช้าป้าย229พื้นสีน้ำเงินถูกตอบโต้ด้วยป้าย44พื้นสีส้มของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็คนท่านคงจะสื่อความหมายถึง
1: ตัวเลขในคดี44อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลอะค่ะที่เสนอแก้มาตรา112
0: ซึ่ง44คนนี้ไปแล้วอยู่ที่ศาลฎีกาแล้วในขณะนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่229นี่ยังไม่ไปย
1: ัง
0: ไม่รู้จะไปหรือไม่ประการใดไม่จบเท่านั้นใช่ไหมน้องไบทบทวนสั้น
1: ๆยังค่ะหลังจากนั้นคุณธนยศซึ่งเป็นส.ส.เลยของภูมิใจไทยนี่ค่ะก็เอาป้ายข้อความเป็นเลข143พร้อมกับสัญลักษณ์อีโมจิหัวใจสีน้ำเงินแล้วก็ขอบคุณ143นี่ก็คือ143เสียงของพรรคประชาชนที่เคยโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอะค่ะ
0: พร้อมกับสัญลักษณ์อีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีน้ำเงิน
1: ขอบคุณค่ะ
0: อันนี้ท่านนี้เนี่ยเป็นวิปรัฐบาลด้วยนะ
1: คุณธนยศ
0: เป็นผู้ที่ถึงเวลาคอยบอกหรือเวลากี่คนอะไรยังไงที่ประสานงานกันไว้เนี่ยมีป้ายนี้ขึ้นมาตอบโต
1: ้
0: พรรคประชาชนว่ายังไงยังนิ่งอยู
1: ่นิ่งเป็นประชาธิปัตย์แทนค่ะทีนี
0: ้ประชาธิปัตย์แทนทัวร์ไม่มีซีน
1: ร่วมวงด้วยตัวเลข7ขีด157 7ก็คือหมายถึงกกต7คนนะคะส่วน157ก็คือมาตรา157คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: เพราะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยพูดเรื่องนี้บ่อยว่าถ้าเกิดไม่สั่งฟ้องหรือสั่งฟ้องไม่ครบเนี่ยมีนัด7คนนี้157พอตกดึกกลัวคนเห็นไม่ชัดขยายพรรคประชาธิปัตย์ตัวเบ้อเลอเลยเนี่ย
1: นี่ค่ะ
0: อยู่หน้าคุณการดีเห็นไหม
1: 7ขีด157
0: ขณะที่พรรคประชาชนก็จะมีคุณรักชนกศรีนอกที่พูดถึงการตอบโต้ด้วยตัวเลข44การตอบโต้ด้วยตัวเลข44ที่โพสต์แรกของเธอเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชม
1: คือคุณรักชนกบอกว่า44คนเนี่ยไปศาลแล้วนะคะแต่ว่า229คนเนี่ยยังไม่ไปนี่เธอโพสต์นี่ไง44ส.ส.เดินอย่างสง่าผ่าเผยไปศาลมาแล้ว229คนที่เอี่ยวกงสว.พร้อมจะไปศาลกันหรือยังขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับว่าตัวเลข229เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆคนเขาจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะ
0: และปล.
1: ปล.ความกล้าหาญเพื่อยืนหยัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อกฎหมายที่มีปัญหากับความหน้าด้านในความพยายามกินรวบประเทศ มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากอยู่นะคะ
0: หลังจากนั้นภูมิใจไทยก็เป็น143ขอบคุณที่ยกมือให้
1: ค่ะ
0: ไม่แต่เท่านั้นนะ
1: มีป้ายแอนนิเวอร์ซารี
0: และไม่แต่เท่านั้นมีการพูดด้วยเป็นสัญลักษณ์ของคุณอนุทินขอบคุณ3ครั้งอ่ะมีเสียงไหม
2: อนุญาตท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ล้อเลียนขอบคุณ3ครั้งแค่เป็นคนขอบคุณ3ครั้งจำได้ไหม
1: ท่านนายก
0: ท่านนายกไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ครั้งนั้นเป็นการขอบคุณที่พรรคประชาชนโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกอ่ะนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและมาไฮไลท์เลยคือเน่เน่ของนายกฟังดู
3: ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
0: ท่านนายกล่ะ
2: เรียกท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: และมาปิดท้ายความแตกหมดเลยคราวนี้สุภาชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: นอกจากจะชูนิ้ว
1: 44
0: คือย้อยประการที่1คือ44ชูนิ้ว
1: ค่ะ
0: 44ส.ส.นะ
1: ของพรรค
0: ประการที่2นี่ชักชวนกันเห็นมั้ย
1: ค่ะ
0: 44ส.ส.9การตอนนี้อยู่ที่ศาลฎีกา
1: ค่ะ
0: จิตผิดจริงก็ทำร้ายแรงเสนอแก้มาตรา112ขณะเดียวกันมีการพูดด้วย

0: ป้ายข้างหน้าเป็นป้าย anniversary ครบรอบ1ปีซ่อมน้ำเงิน
1: celebrate anniversary between two of us ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการพูดปิดท้ายแล้วกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก
1: บอกสุดท้ายขอฝากว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้ว
2: เสียงที่ผมจะขออนุญาตที่อภิปรายกระทรวงนี้เพราะผมเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในรัฐบาลอนุทินหนึ่งซึ่งวันนี้นับได้ก็1ปีที่ท่านอนุทินได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอนุทินหนึ่งผมก็คงไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในกระทรวงนี้วันนี้ก็น่าจะถือโอกาสเซเลบเรตanniversary between two of us ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมขอกราบเรียนว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับ
0: ท่านผู้ชมดอก2ไปเลยรอบแรกบอกเด้งน่ารับ229รอบที่2คุณลักษณ์ชนกบอกเลยอาทิตย์ที่แล้วมุสัง
1: ตัวไหนบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรจะใช้เวทีสภาชี้นำสังคมไม่ควรชี้นำและกดดันกกต.
0: วันนี้
1: อยู่ดีๆก็มาบอกว่าอนุที่ถูกต้องคืออนุ36
0: แม
1: ่ชุดนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกมุสังทั้งนั้นเลือกมานั่งพูดมาได้หน้าไม่อายหน้าไม่อายหน้าไม่อายยูเบสบอลมาสตาร์ด
0: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่คำด่าเป็นคำล้อ
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้จอมเห็นถึงความเข้มข้นเกี่ยวกับคดีหัวสวน่าติดตามจริงอยู่นี้จะทำอะไรกันต่อเนี่ยในสภามันก็มีการสื่อความหมายกันอยู่ทีเดียวขณะที่ยังมีประเด็นอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าเถอะเพราะว่าเมื่อวานนัทวุฒิวงเนีย
1: ม
0: ไปตามนัดไปยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.กิตติ์รัตน์พันเพชรขอให้เร่งออกหมายจับนายสมชัยศรีชุติยากรกับพวกในข้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนสู้คดีกกต.คดีบาร์โค้ดแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมตัวคุณณัฐวุฒิวงเนียมเมื่อวานนี้ย้ำกับนักข่าวนะว่าเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อมันไม่ใช่ภาพจริง
1: มันเป็นภาพตัดต่อ AI ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูรุนแรงผมเนี่ยมีหลักฐานมีทีมงานผมหมายถึงคุณณัฐวุฒิไม่ใช่ผม
1: พวกทีมกฎหมายผมตั้งกล้องเอาไว้หมด
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นภาพ AI เดี๋ยวกลับมา
3: ตำรวจจัดการมาเลยตำรวจจัดการครับกลับเลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
4: ์เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากมา
6: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความ

0: อีกครั้งการันตีความเดือดลำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: ขอโทษครับพ่อ
2: มีสัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
1: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยกระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี่
3: ของฝนนะกูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำแบบนี้ปลอดภัยกว่า
4: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
7: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
8: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใหญ่กันทุกๆวันอ
6: ย่าลืม
7: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
9: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: สนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
11: แปดนาฬิกาสามนาทีเรื่องเงาเช้านี้อ้าวแจ้งมาจาก AIS Academy
12: ชวนคนไทยยกระดับทักษะ AI ในงาน AIS Academy for Thai 2026ค่ะ Upskill Free 11-12 กันยายนนี้นะคะ
11: Upskill Free
12: AIS Academy สานต่อภารกิจคิดเพื่อคนไทยจัดงาน AIS Academy for Thai 2026ค่ะชวนคนไทย Upskill ในมหกรรมสัมมนาและนิทรรศการด้าน AI ครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิด Mastering AI Beyond Borders นะคะวันที่11-12 กันยายนนี้นะ3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5ยกระดับคนไทยให้นำ AI ไปใช้สร้างคุณค่าได้จริงค่ะ
11: งานนี้รวบรวมสปีกเกอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า30คนจากองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก
12: อาทิ Google Cloud AWS Microsoft Nvidia Canva และ AI สิงคโปร์ค่ะ
11: จะมาถ่ายทอดสกิลทักษะ AI ใน3มิติเลย
12: ได้แก่ AI Ready Thailand เชื่อมโยงไทยสู่ AI Ecosystem ระดับโลก
11: และยังมี
12: AI Ready Business ค่ะปรับองค์กรสู่ยุค AI First
11: และ
12: AI Ready Skills พัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมทำงานร่วมกับ AI
11: คือต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพอันนี้คือระดับผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้จริงๆทั้ง3ระดับอย่างที่บอกนอกจากนี
12: ้ยังมีเวิร์กช็อปและ AI Master Class ค่ะกว่า20เซสชั่นนะคะบูธและนิทรรศการ AI กว่า20รูปแบบ
11: และยังมี
12: รอบชิงชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับวงการการศึกษาไทยค่ะกับ Jump Thailand Hackathon 2026ค่ะเข้าร่วมฟรีนะคะวันที่11-12กันยายนนี้9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะ3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5ค่ะ
11: อ
12: ะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมคุณผู้ชมลงทะเบียนและเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจ AIS Academy ค่ะ
11: ไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยที ่เพจนี
12: ้ AIS Academy ค่ะ
11: จัดขึ้น 11-12 กันยายนที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5งานใหญ่จริงๆจะได้เอา AI มาใช้เกิดประโยชน์ถูกไหมอ่ะว่ากันต่อท่านผู้ชมนายมตีเดินทางไปนอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ก่อนไปก็ไปเห็นท่านนายมตีอนุทินชาวรกูลให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS คุณวรวิชฉิมมณีสัมภาษณ์นายอนุทินก็มีหลายหัวข้อนะครับท่านผู้ชมหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอนุทินซึ่งขออนุญาตดูตรงนี้นิดหนึ่งก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีผ่ามรสุมการเมืองที่อาจจะกระทบกับความเสี่ยงรัฐบาลมีการถามให้มองย้อนกลับไปมีอะไรที่รัฐบาลชุดนี้ไปเปลี่ยนแปลงมีการตอบประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวสวซึ่งคุณอนุทินก็พร้อมใจพิสูจน์ความจริงและที่สำคัญโต้ข้อกล่าวหาหนึ่งในนั้น

0: คุณวรวิทย์ได้ถามเกี่ยวกับประเด็นการทำงานร่วมกับองค์คมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ซึ่งเรามักจะเห็นกิจกรรมในรัฐมนตรีซึ่งปรากฏภาพตั้งแต่ประเด็นที่เคยมีการประชุมร่วมกับองค์คมนตรีเป็นคณะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่เป็นข่าวออกมารวมถึงที่ท่านนายกอนุทินมีภารกิจร่วมกับท่านราชเลขาธิการนายพระองค์อย่างนี้เป็นต้นอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูจากไทย PBS นะฮะ
1: ช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ผมแอบอ้างผมปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในนโยบายของทุกรัฐบาลไม่ว่าผมจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นผู้ร่วมรัฐบาลหน้าที่หลักคืออะไรครับถวายรับใช้การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆที่เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ถวายงานในหน้าที่ที่มีแล้วไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนะครับแล้วก็มีตรงไหนที่
2: อาจจะไม่ได้พูดแต่ภาพที่ปรากฏ
1: อยู่ดีๆผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมอยู่ดีๆผมจะไปกับทางท่านราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมถ้าไม่มีกำหนดการที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางผมอยู่ดีจะโทรไปท่านครับผมขอไปด้วยนะครับจะได้มีภาพ
2: ผมออกทีวี
1: ติดตัวนะครับผมจะได้เป็นที่ให้ประชาชนได้เห็นว่าผมได้ใกล้ชิดกับราชสำนักผมต้องทำถึงขนาดนั้นเหรอคุณจอร์ดในสังคมไทยในระเบียบในข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยผมจะสามารถโทรไปหาท่านองคมนตรีเอาคนที่ผมคุ้นเคยที่สุดคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
2: อดีตผู้บังคับบัญชาของท่าน
1: มันมีไหมที่ว่าท่านครับผมขออนุญาตเชิญท่านมาประชุมหารือข้อราชการที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยท่านช่วยมาให้ผมหน่อยนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่ผมจะทำสิ่งเหล่านี
0: ้นี่ฮะก็เป็นการถามกลับของคุณอนุทินว่าตรงไหนบอกมาว่าผมแอบอ้างตรงไหนยืนยันว่าการทำหน้าที่ของนายรัฐมนตรีเป็นไปตามบทบาทและระเบียบขั้นตอนราชการอย่างเคร่งครัดภารกิจสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนก็คือการถวายรับใช้และสนองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์กับประชาชนตามหน้าที่รัฐบาลอันนี้เป็นการเปิดใจกับไทย PBS รายการตอบโจทย์เมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับย้อนกลับมาดูประเด็นคุณณัฐวุฒิเนื้อหาที่ไปร้องผบ.ตร.ก็เป็นที่ทราบกันพยายามจะไปร้องกับตำรวจทองหล่อแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่ว่ากันเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่คุณณัฐวุฒิบอกกับนักข่าวย้ำเมื่อวานก็มีการถามถ่ายกับนักข่าวอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเมื่อนักข่าวพยายามจะถามย้ำถึงเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่หน้าสน.ทองหล่อทั้งนี้ทั้งนั้นคือก่อนที่จะมาเนี่ยมันมีเพรสที่แจกสื่อท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงเอาไม่เป็นไรเอาตรงนี้ดีกว่าเอาประเด็นนี้เลยประเด็นที่เจ้าตัวยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ภาพจริง
3: คือยืนยันว่าไม่เคยใช้ความรุนแรงอะค่ะแค่จักกะจี้แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานที่เป็นต้นฉบับยืนยันว่าที่คุณสมชัยไปแจ้งความเป็นการแจ้งความเท็จเป็นภาพตัดต่อยืนยันว่าภาพที่หน้าสน.ทองหล่อเป็นเพียงแค่ภาพ AI
0: โดยระบุนี่ฮะท่านผู้ชม
3: ทีมกฎหมายของผมตั้งกล้องเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเลยตัดต่อออกมามันเลยดูออกมารุนแรงความจริงมันไม่ใช
0: ่ยืนยันว่าผมไม่เคยใช้ความรุนแรงผมเพียงแค่จักรจี้จากการถูกแฮนน้องหัวเราะอะไรจากการถูกแฮนจักรยานของนายสมชัยชนเข้าที่เอวและจะบอกให้บอกข้อหาเบาม
3: ันเป็นละหูโทษค่ะที่ปฏิเสธเอาไว้ก่อน
0: มันเป็นแค่ลีลาเฉยๆลูกเล่นน่ะเหลี่ยมอ่ะ
3: มันเป็นแค่โทษปรับป่ะเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆมันก็ต้องมีลูกเล่นมันเป็นเหลี่ยมของกฎหมาย
0: ยืนยันว่า
3: ที่หน้าสน

0: ทองหล่อมันเป็นเพียงแค่ภาพ AI
1: เพราะผมมีหลักฐานต้นฉบับ
0: ผมมีหลักฐานว่านั่นน่ะแจ้งความเท็จมันเป็นภาพตัดต่อทีมกฎหมายของผมมาตั้งกล้องเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเลยตัดต่อออกมามันก็เลยดูรุนแรง
1: ถามเสือด้วยนะที่คุณมาถามแบบนี
0: ้เออถูกคุณน่ะต้องกลางนะต้องเป็นกลางนะ
1: ผมนี่เป็นผู้เสียหาย
0: สะกดคำว่าผู้เสียหายเป็นหรือไม
1: ่นักข่าวก็เลยพยายามจะถามเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยไหมที่บอกที่ไปถ่ายเอาไว้เองอะ
0: มาเปิดเผยเพราะผมจะเอาไปแจ้งความเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความคุณสมชัยในอาทิตย์นี่แหละข้อหาที่คุณสมชัยแจ้งความเท็จผมจะเอาทุกดอก
1: เอาทุกดอก
0: ค่ะ
1: นักข่าวก็ถามถึงอาจารย์สมชัยบอกอย่าเรียกอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้ต้องหาไอ้สมชัยอันนี้คุณณัฐวุฒิพูด
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกนะฮะหลังจากนี้ถ้าต้องพบเจอนายสมชัยอีกนักข่าวถามมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันไหมเนี่ย
0: บอกถ้าเขายังมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมหรือเอารูปของผมไปแขวนไว้ที่ไหนก็จะเจอผมทุกที่รับรองจั๊กจี้แน่นอน
1: เจอผมทุกที่รับรองจั๊กจี้แน่แปลว่าอะไร
0: นักข่าวก็เลยถามว่าจั๊กจี้ยังไงอะค่ะ
1: แกก็ทำท่าให้ดูแล้วถามนักข่าวคุณอยากลองไหม
2: ที่ปฏิเสธไว้ก่อนอะนะครับมันลีลาเฉยลูกเล่นนะครับลูกเล่นนะครับเหลี่ยมแค่นั้นเองนะครับไม่มันก็หาเบาๆปราบอ่ะปราบอ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับ391 392มันปรับอยู่แล้วนะครับแล้วเราเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆนะครับลูกเล่นนิดนึงนะครับก็มันเป็นเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมกฎหมายครับเฮ้ยคุณจะถามตัดต่อตัดทอนผมคุณไม่ต้องถามแล้วตัดทอนผมไม่ตอบคุณตัดทอนคุณอยากรู้อะไรตัดทอน AI ปัญญาประดิษฐ์ตัดทอนคุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่ใช่คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทอนข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่ครับพี่ครับเอาคุณไปเวทการเดี๋ยวผมเอาคุณเป็นในการคุณร่วมกับนายสมชัยไหมไม่ใช่พี่ถ้าพี่เป็นสื่อเนี่ยพี่ต้องเป็นกลางถูกต้องไหมครับแล้วผมคุณรู้ไหมผมมีทีมทนายมามีการบันทึกภาพไว้คุณรู้ไหมล่ะคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามีกล้องที่ตรงกลางคุณรู้หรือเปล่าว่าผมมากับทีมทนายวันนั้นอ่ะคุณรู้ไหมทีมทนายเขาบันทึกภาพอ่ะคุณรู้ไหมมันไอ้นี่ไงแฮนน่ะมันกระทุ้งเอวผมมันก็ทำร้ายใช่ไหมแล้วผมอ่ะมันจักจี้ไงพี่เพราะว่าถูกเอวมันจักจี้มันจักเฮ้ยคุณอย่าเรียกอาจารย์เรียกผู้ต้องหาดีกว่าไอ้นี่อย่าไปเรียกเลยอาจารย์มันอาจารย์ที่ไหนอ่ะผู้ต้องหาไม่ใช่ผมเรียกว่าผู้ต้องหาไอ้สมชายผู้ต้องหาไหมมีปัญหาอะไรเปล่าม
3: ันจะลงเอาลงวันนี้แล้วเจอท่านไหมยังไงไหมก็เจอมีโอกาสเจออย่างเงี้ย
2: ก็ถ้าเขายังเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมเอาลูกผมไปแขวนผมก็มันไปที่ไหนผมก็จะเจอผมทุกที่จักรจี้แน่จักรจี้อย่างนี้ไงจักรจี้อย่างเงี้ยคุณอยากจะลองไหมล่ะอยากจะลองไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่จี้ไงอย่างเงี้ยไม่มันจักรจี้ไม่ใช่ไม่ใช่จักรจี้มันจักรจี้พี่ผมไม่ใช่หมายความงั้นมันจักรจี้ไงเชิญครับเชิญครับพี่ครับ
1: คุณสมชัยเมื่อวานโพสต์ผ่านเพจปั่นไปไหนเขียนข้อก็เอาว่าถึงเวลาถอนประกันตัวไหม
0: ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายที่หน้าสน.ทองหล่อหลังจากถูกจับกุมทำประวัติถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและได้รับการประกันตัวด้วยเงิน45,000พร้อมรับปากว่าจะไม่ไปเกาะเหตุวุ่นวายกับคู่กรณี
1: วันนี้หมายถึงเมื่อวาน
0: ยังให้สัมภาษณ์ว่าผมไปที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเป็นการข่มขู่คุกคามและต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าวันนี้นะคะ8กันยายน9โมงเช้าผมมีนัดกับแพทย์นิติเวชที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ
1: ไม่เชิญ
0: ไม่ท้าทายคุณณัฐวุฒิ
1: แต
0: ่ไม่มั่นใจว่าในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ
1: แล้วก็โพสต์ต่อมาทิ้งท้ายหมายกำหนดการวันนี้8กันยายน9โมงเช้าอีกสักพักนึงเนี่ย มีนัดกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้อนรับคนขี้จักรจี้8นาฬิกา16นาทีเรื่องเอาเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: ลูกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่
4: ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อย

0: อร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: Daily New Food Fair ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตสนับสนุนโดย
3: ดีลดีดีลดี
4: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
5: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
6: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
7: ปานค่ะ
8: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
9: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
10: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ่มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนาชาติประกันภัยโทร1519
14: 8เวลา19นาทีทิ้งท้ายก็แล้วกันเมื่อวานนี
15: ้
14: หลังจากเมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์คุณสุพนัสมีนชัยนันท์สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความพร้อมเอกสารเป็นหลักฐานว่าได้ยื่นเรื่องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลตั้งแต่ปี2567

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเองบนทางของ
2: ลูกเฮ้ยไอ้เชี่ย

0: ช่วยด้วยช่วยด้วย
1: อโหสิกรรมเนี่ย

0: ใต้ไปไม่กี่วันเกิดเรื่องถึงขนาดนี
1: ้ถ้าลองลงใต้
0: เรื่องอะไรคุณไม่ต้องยุ่งหรอกเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนว่ามา
1: ผมโดนพักราชการอยู่ผมว่าท่านลองถามตำรวจที่ประจำการอยู่จะดีกว่าไหมครับ
0: ว่าไงทำอะไรกันลงไปโดยพลักการผมไม่เห็นมีใครรายงานอะไรล่วงหน้าเลย
1: หรือไม่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรมาก็เลยอยากจะเสนอผลงาน
0: จ้าว่ามามันเรื่องอะไร
2: ครับผมก็จ่าชำลาดตระเวนกันตามปกติครับแล้วก็เข้าไประงับเหตุเกิดปะทะกันกับคนร้ายครับผม
1: เห็นไหมล่ะครับเรื่องแบบเดียวกับผมเลยอย่างที่บอกอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได
0: ้ให้ผมเป็นคนพิจารณาเองเล่ายังไงสลบกลางงานทั้งคู่ดีไม่โดนลูกหลงแต่ที่สำคัญรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบโดนยิงตายโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนยิง
1: ตำรวจนอกเครื่องแบบ
0: ใช่คนของผมเองพยานในที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครกล้าให้ปากคำสักคนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: เขาตามคดีบางอย่างอยู่เราขาดการติดต่อไป
1: ขาดการติดต่อหรือว่าโดนตัดหางปล่อยวัด
0: สารวัตรอัศวินดาวบนบาผมเยอะกว่าคุณนะอย่าลืม
2: ท่านครับผมขอรับผิดชอบคดีนี้เองเพื่อแก้ตัวครับ
0: ตามจับคนยิงมาให้ได้ก็พอ
2: ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจนอกเครื่องแบบที่ตายนี้เพราะเรื่องอะไร
0: ว่าไงสารวัตรอัศวิน
1: ผมไม่มีอำนาจแต่งตั้งใครตอนนี้ผมถูกพักราชการแล้วดาวบนบ่าผมก็ยังน้อยกว่าท่านเส
0: ียได้งั้นจะรับผิดชอบคดีนี้ไปแล้วรายงานขึ้นตรงกับผม
2: ครับผม
0: เรื่องใหญ่นะไม่ใช่แค่ตำรวจตายจะมีลูกป่าไม้จังหวัดอีกคนโดนยิงตายแบบเผาขนเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแน่

0: ศพแรกหรือเปล่า
1: เปล่าแต่เป็นศพแรกที่ตายคามือ
2: สนุกมาก
3: ผมว่าผมชอบอ่ะ
4: ดีมากไอ้ลูกชาย
1: ครับเรียบร้อยดีครับ
4: อาจัยเล่าให้ฟังว่าไม่กระพริบตาเลยนี่เวลายิง
1: ล่ะครับผมก็ไม่ทันสังเกตด้วย
4: เยี่ยมหรือก็เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งห้าวเสือสมิงมันก็ตั้งต้นแบบนี้พอมีศพแรกมันก็จะเริ่มมีอาถรรพ์หยุดยาก

0: บอกแล้วไงอย่ามาสร้างไอ้ประวรเข้าใจไหม
1: เป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกฮะ
0: พ่อครับเมื่อคืนนี้ผมทำให้พ่อภูมิใจครับ
1: ภูมิใจกัน
0: ใช่ครับพ่อเฮ้ยพ่อฟังผมก่อนสิครับ
1: ไอ้สองคนมันเล่าให้ข้าฟังหมดแล้ว
0: ก็พ่อเป็นคนสั่งผมเองอ่ะให้ผมไปช่วยสารวัตรอัศวินจัดการ
1: ก็ใช้ให้เด็กทำสิวะใช้เองลงมือเองนะไอ้ลูกไม่รักดิ
0: ก็ผมทำตามพ่อทุกอย่างถ้าผมไม่รักดีแล้วไงแล้วพ่อล่ะ
1: ไอ้บวรเองอยากคิดนะที่จะเดินทางนี้เพราะยังไงคนที่ขึ้นมาแทนข้าต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้ไม่ใช่เองเรื่องมันคือเป็นยังไงอีก
2: ซัดกันเละตายเกินมีคนสนิทของไอ้เสี่ยเฮงปะปนมาด้วย
3: ผมเองก็เห็นเด็กใหม่ของไอ้สุกิมเหมือนกันครับ
1: ไอ้เด็กหนุ่มที่เพิ่งเดินตามมันน่ะเหรอ
2: ใช่ครับใจมันไม่ธรรมดาเลย
1: แต่ธรรมดาเนี่ยไอ้สุกิมมันจะเลือก

0: ็คิดว่าปลอดภัยคิด
1: เรา
0: ไม่ต้องพูดบางทีแกอาจจะตายด้วยลูกปืนเมื่อคืนนี้ด้วยซ้ำจะตายแบบนั้นน่ะมันง่ายไป
1: เราไม่เคยมีเรื่องอะไรต่อกันนะ
0: น้องชายฉันก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับพวกแก

0: ยังถูกยิงตายอย่างกับหมา
1: พานนี
0: ่เออแล้วไง
1: นี่น่ะเหรอที่จับกังทั่วพระนครเรียกว่าหัวหน้า
0: ไม่ต้องยุ่ง
1: ใช้อารมณ์แบบนี้จะปกครองคนอื่นได้ยังไง
0: ปากดี
1: ถ้าแน่จริงกล้าวัดไปเลย

0: เราไม่เคยรู้เรื่องการตายของน้องใครแต่ได้ยินมาว่าตายด้วยน้ำมือของพวกเสห์เอง
1: อย่าคิดว่ามีบุญคุณต่อกัน
0: หายกันนะที่ช่วยฉันเมื่อคืนนี
1: ้ไม่ได้ตั้งใจจะช่วยแต่ไม่อยากให้ตายง่ายเกินไป
0: เลิกแล้วต่อกัน
1: จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวขอบใจ
0: เช่นกัน

0: พรพันธ์ได้ไปหาเขามาหรือเปล่าเล่าให้ฟังบ้างสิเป็นยังไงบ้างสนุกไหมพี่จอมถามอะไรก็ไม่ตอบ
1: ถ้าอยากรู้ก็ไปถามเพื่อนตัวเองสิ
0: แล้วทำไมต้องเสียงดังด้วยล่ะ
1: บอกแล้วไงว่าอย่าตามมาก็ไม่เชื่อ
0: ไม่ได้ตามพี่มาสักหน่อยมาหาณแจ่มนะคะป่ะ
1: พี่ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาพูดหรอกถ้าไม่รู้สึกผิดจริง
2: มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดกับน้ำท่วมปอด
3: หมายความว่ายังไงครับ
2: แล้วคนไข้เองอ่ะก็ร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว
3: หมอจะพูดอะไร
4: จอม
2: หมอคิดว่า
3: อะไรครับหมออะไรครับหมอ
4: คุณหมอคะคนไข้
3: แม่เป็นยังไงครับ
4: คนไข้รู้สึกตัวแล้วค่ะ

0: แม่ฟื้นแล้วแม
1: ่ชา
0: แม่แม่ว่าอะไรนะ
1: ชา
0: จอมเองนะแม
1: ่ดูแลพ่อขอโทษนะลูก
0: ไม่ไม่นะแม่แม่ต้องกลับไปดูแลด้วยกันนะแม่นะนะแม่

แม่ไม่เป็นไรนะแม่พักผ่อนนะแม่นะเดี๋ยวแม่ก็หาย

0: ชอบเป็นคนเลวนะลูกแม่ขอร้อง
1: ได้ครับแม่ได้ครับ
0: อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน

0: นที่ลูกค้าก็น้อยแล้วฝนก็กำลังจะตกอีก
1: สงสัยจะมีตัวสวย
0: นี่ปากนี
2: ่พี่กันดาคะหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษา
0: ทำไมเธอจะอาสาปักตะไคร้หรือยังไง
1: พายุจะถล่มแล้วมิว่า
2: หนูจะเลิกทำงานนี้แล้วค่ะ
0: ปีกล้า

0: หนูมาดูเงินในบัญชีแล้วนี่ก็ยังเหลืออีกไม่เท่าไหร่หนูจะหามาปิดให้ได
1: ้แล้วถ้าเธอใช้นี่หมดผู้ชายเขาจะเอาเธอจริงเหรอ
0: หนูทำเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใคร
1: ไม่จริงหรอกฉันเห็นมันนักต่อนนักแล้วตอนแรกก็เป็นหนี้หลังจากนั้นก็อยากแต่งตัว
2: ใช
1: ่หาเงินง่ายก็ติดใจ
2: ถูก
1: สุดท้ายก็ติดผู้ชาย
0: ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่ทำงานนี้แล้วไม่ต้องตามหาหนูนะคะ
1: แต่คืนนี้เธอต้องอยู่จนปิดร้านเศรษฐกิจมันย่ำแย่นึกถึงตอนที่ตัวเองลำบากมั้งสิ
0: แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น
3: พี่มันก็เที่ยงคืนแล้วแม่จะได้สักกี่คนกันเชียว
1: คนเดียวฉันก็เอา

0: พี่กันดาก็ไม่ปล่อยหนูไปง่ายๆอยู่แล้วนี่คะ
1: นี่ฉันปราณีเธอมากแล้วนะ
0: คืนสุดท้ายคนสุดท้าย
2: แสดงว่าผมยังมาทันใช่ไหม

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่าน

0: เนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เป็นหนี้เขาต้องใช้รู้ไหมรู้ไหม
2: พบตามจำนวน
1: ทำไมต้องให้เหนื่อยฮะมีเงินก็ใช้เข้าไปสิทำไมต้องให้เหนื่อย
3: ว้าครับ
2: ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่สำนึก
1: ดูเอาไว้นะใครที่เป็นหนี้เสียเฮงต้องใช้เขาตอนจะมาลงทุนสัญญาไว้ได้ยังไงทำตามสัญญากันด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหม
2: บ้าเรื่อง
1: จังเลยครับ
2: ไม่เอานะก็เหมือนเราแรกๆนั่นแหละ
1: หรืออยากจะวัด

0: เพราะอะไรวะ
1: ตัวผู้ชายก็เก่งผู้หญิงก็ทำงานดีช่างเหมาะสมกันดีนะ
2: ไม่ใช่วันนี้มีงานอะไร
1: มีเรื่องอะไรกัน
3: ไม่น่าไว้ใจโมค้นตัวขออนุญาตค้นตัวครับ
1: ขออนุญาตค้นตัวด้วย
0: มองอะไรคุณตำรวจโดนมองสิ
1: จะให้ตั้งข้อหาอะไรล่ะ
2: ข้อหาการทำชำเรา
1: ปากมันสุด
3: เลยอะพอแล้วพอแล้วมูมีอะไรหรือเปล่าม
4: ีครับ
5: มีครับ
3: เอาล่ะนี่ถ้าไม่มีอะไรกันนะแยกย้ายกันได้แล้ว

ไรก็บอกพี่สิของพี่ใช่ไหมพี่ขอโทษนะจำปาพี่ขอโทษนะแต่อย่าทิ้งพี่ไปแบบนี้นะจำปานะนี่พี่หาเงินมาได้เยอะแยะเลยพี่ขอโทษนะพี่ไม่มีเวลาให้อีกหน่อยถ้าเราสบายครอบครัวจำปาสบายพี่จะได้อยู่กับจำปาตลอดเลยนะที่ผ่านมาพี่ทำนิสัยไม่ดีแต่จะปาสัญญากับพี่นะว่าอย่าทำแบบนี้อีก

0: แม่เองตายเพราะใครรู้ไหม
1: ตำรวจยังตามเรื่องอยู่เลย
0: แม่มึงไม่ได้ตายเพราะคนอื่นเขาทำร้าย
1: ผมคือ
0: แต่แม่เขาตายเพราะมึงไอ้ลูกชั่ว
1: ถ้ามันทำให้พ่อสบายใจขึ้นฉันตายก็ได้นะแต่ว่าฉันเสียใจไม่แพ้ไปกว่าพ่อหรอก
0: มึงตายแน่ๆจอมมึงฆ่าเมียข้ามึงฆ่าแม่มึงมึงต้องตาย
1: ถ้าพ่อยิงฉันพ่อก็ติดคุก

ที่นี่พ่อนะ

0: ายไม่ใช่เพื่อนฉันฉันไม่คบค้ากับไอ้พวกคนที่ทำงานให้เจ้าพ่ออันธพาลหมารับใช้หรือพวกที่ทำงานให้ผู้มีอิทธิพล
1: ทุกอย่างนั่นแหละที่เราเป็น
0: แล้วจะยืนรออะไรอยู่แล้ว
1: ตักบาตรให้ใคร
0: น้องชาย
1: จะแก้แค้นไหมล่ะไอ้เสี่ยเฮงคนที่ฆ่าน้องชายน่ะให้ตายเหมือนหมา
2: แม่แกตายไม่ได้ทำให้พี่เปลี่ยนความคิดได้บ้างเลยเหรอ
1: พี่ต้องขึ้นเป็นใหญ่ให้ได้
0: ใครทำอะไรไว้มันต้องชดใช
1: ้น้ำมันเถื่อนไม่ใช่ธุรกิจหลักของไอ้เสี่ยเฮงนายฟังเราดี
0: ๆว่ามันสิ
2: ฉันผิดหวังในตัวพี่จริงๆเลยฉันคิดว่าการที่แม่ตายจะทำให้พี่ละความโลภละความอยากเป็นใหญ่ได้บ้างพี่คิดว่าแม่พี่อยากจะได้ยินเสียงปืนที่มันกระหน่ำยิงใส่ร่างพี่งั้นเหรอ
1: พี่ต้องขึ้นเป็นใหญ่เพื่อหยุดเสียงปืนให้ได้เสียงปืนในกระบอกของพี่ต้องดังที่สุดเพื่อกลบเสียงปืนของคนอื่นให้ได
2: ้ฉันไม่เข้าใจ
1: ธุรกิจผิดกฎหมายที่เป็นน้ำเลี้ยงใหญ่ของเสียเฮงและทำให้ชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนก็คือยาเสพติดร้ายแรงเฮโรอีนไง
0: ปะนี่เสียเฮงมันค้ายาด้วยนะ
1: ใช่ถ้าเราทำลายธุรกิจเถื่อนมันตรงนี้มันได้กลักเลือดแน่และน้องชายของนายจะทำตายตาหลับ
0: นายไม่ได้โกหกฉัน
1: พี่เต็มใจโกหกเต็มใจทำผิดทุกอย่างถ้ามันจะทำให้ความต้องการของแม่เป็นจริงให้ได
2: ้ความต้องการของนัดแจ่ม
1: พี่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพี่จะทำดีถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่พี่ก็เชื่อว่าแม่พี่จะเห็นถ้าแม่มองลงมาแม่จะเห็นว่าพี่ทำได้พี่ต้องเป็นใหญ่เท่านั้นจึงจะสำเร็จ
2: นี่พี่ไม่ได้โกหกฉันอยู่ใช่ไหม
1: เราโกหกแล้วเราจะได้อะไร
0: ไล่โรงงานที่ทำยาเสพติดมันเป็นโกดังเก็บของมันอยู่ที่ไหน
1: ริมน้ำถ้านายเอาด้วยเราจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกที

0: างใครกันแน
1: ่น้องมันหายไปไหน
2: เตรียมงานศพให้แม่อยู่ครับเห็นว่า
3: เดี๋ยวจะไปรดน้ำศพให้ก็ได้
4: ให้มันลุกไม่ได้ว่าพวกเราเป็นคนจัดการแม่ของมัน
5: ทำไมรู้สึกผิดเหรอ
2: เปล่าครับผมแค่ไม่อยากเป็นศัตรูกับคนอย่างมัน
4: มันพวกเราศัตรูกันที่ไหนศัตรูกันที่ไหนจะเป็นเจ้าภาพให้ศัตรู
3: สาธุ

0: ากนะลุงที่มา
1: เองนะกำลังจะไปในสวยเลยนายจอม
0: ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู
1: ่เองนะโตแล้วส่วนข้างคนเล่ขายยากระจอกกระจอก
2: ลุงไปไหว้ศพนะจันทร์ก่อนนะจ๊ะ
3: ตัวเองอ่ะ
2: ฉันมาตั้งแต่เย็นแล้ว

0: ียใจด้วยนะจ๊ะพี่จอม
1: พี่ไม่เป็นอะไรแล้ว
2: จอมมาคนเดียวเหรอ
1: นั่นสิ
0: แล้วจะให้มากับใครนะจ๊ะ
1: คุณตาพาพรพันธุ์ไปไว้ศพแม่พี่สิ

0: ียใจด้วย
1: สบายดีนะ
2: พี่บวรไม่ได้มาใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่เห็นนะ
3: จะกลัวอะไรพี่บอกแล้วไงมันไม่กล้ามาหรอก
1: มาไม่มาเราไม่รู้แต่นี่งานศพแม่เรา
0: เรารู้เรามาดีเรามาไหว้นะจ๊ะ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

0: ได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

ย่าเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้ย่าหมดแล้วนะลูกย่าจะฆ่าย่าเหรอย่าย่าทำกับย่าแบบนี้ได้ยังไง

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: ม
1: คุณชมคุณชมเดี๋ยว
0: มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณชมเห็นเลยแค่อธิบายได้ทุกอย่างอีเครือเนี่ยอีขี้ข้าเนี่ยมันตามเฮียมาแล้วมันให้ท่าเฮีย
2: ไม่ต้องพูดถ้าคุณพ่อยังอยู่คุณชมคงต้องถามคุณพ่อว่าควรจะสวดมนต์บทไหนดีถึงจะดับทุกข์ได้คุณชมไม่อยากเป็นทุกข์แบบนี้เลยค่ะ
3: แม่เอียดไปเอาของงานแต่งมาคืนเขาให้หมด
4: ค่ะ
3: ลือนี่

0: ทำไมต้องโกรธลือเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงลือก็จะมีลูกแค่คนเดียวแล้วถ้าอาตีเล็กอยากจะมีลูกอีกก็ให้มันไปหาเมียน้อยมาท้องแทนลือก็ตอนนี้อาตีเล็กมันหาเมียน้อยมาท้องแทนลือแล้วไง
1: แล้วแม่แน่ใจเหรอคะว่าอยากได้นางเครือเป็นเมียแล้วก็มีลูกให้เฮียจริงๆเพราะนางเครือไม่ใช่แค่คนใช้แต่นางเครือไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอย่างที่อาแม่อยากได้จากสะพ้ายเหมือนอย่างฉันนะคะ
0: นี่รู้ว่าอ้วเป็นคนหน้าเงินเหรออีคุณชม
1: คนเขารู้กันทั้งบาง
0: ก็คงเหมือนกับที่อ้วรู้ว่าที่ลือยอมแต่งงานกับอาตีเล็กก็เพราะว่าไอ้ลูกคุณพระอะไรสักอย่างมันไม่เอาลือไงใช่ไหมล่ะคนอย่างลือมันไม่เคยมองเห็นความผิดของตัวเองตั้งแต่เรื่องที่พ่อลือเอาอีโจงจันมาเป็นเมียน้อยตั้งแต่เรื่องที่ลือตั้งใจจะฆ่าน้องคนละแม่จนอีโจงจันมันกลายเป็นคนบ้ารวมไปถึงอีนางอ่อนที่ลือทำมันจนต้องผูกคอตายไปไม่ใช่เหรอนี่ลือคิดจริงๆว่าคนอย่างอัวจะมีสะใภ้สักคนอัวจะไม่สืบประวัติอัวรู้จักลือตั้งแต่ลือยังไม่เดินอัวรู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของลือเป็นลูกเมียน้อยที่ญาติญาติเขาไม่เอาพ่อของลือถึงต้องหอบลือมาอยู่เรือนขุนนางนี่อ้วนรู้ทุกอย่าง
1: แล้วรู้ไหมว่าฉันเคยเกือบฆ่าคน
0: ลือจะฆ่าอ้วนเหรอไปอ้วนนะลือจะทำอะไรไปอ้วนนะไปอ้วนไปอ้วนไป
2: ไปอ้วน
0: ไปไปไปอ้วนลือจะทำอะไรไปอ้วนไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ของเล่นยี่เก
1: ของเล่นยี่เกของเล่นยี่เก
2: พี่ดำจ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะ
3: คุณชมมาแปะอะไรคะแกยังไม่ได้เล่นด้วยเสียหน่อย
2: ก็เล่นสิ
3: งั้นแกเป็นต้นเสียงเอง
4: เล่นด้วยเล่นด้วย
2: ไม่คุณอุ่นซ้อนไม่เป็นหรอก
4: เป็นสิทำไมจะไม่เป็น
2: ไม่เป็น
1: เป็น
2: ไม่เป็น
1: เป็น
2: ไม่เป็น
3: คุณชมให้คนอื่นเล่นด้วยเถอะนะไปคนอื่นเล่นไปซ้อนเร็วเดี๋ยวแกเป็นต้นเสียงเอง

0: ุณโฉมเจอแล้วจะเป็นคนแรกด้วย
1: เปิด
0: มีใครอยู่ในนั้นคะ
2: ไม่มี
1: เปิด
0: คุณหนุ่ยใช่ไหมคุณโฉมหนีแก้วแก้วจะไปป้องคุณอื
2: ่นไม่มีใครอยู่ในนั้นคุณโฉมเพิ่งเดินออกจากห้องนั้นใครจะอยู่อ่ะไปดูตรงนู้นปะ
0: ค่ะ
2: ไปจะฆ่าคุณอุ่นเลยเหรอคะ
3: ก็แค่เด็กเล่นกันไม่มีใครฆ่าแกงใครทั้งนั้นแยกย้ายได้แล้วอ๋อแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่ามีอ้ายอีตัวไหนคาบข่าวเรื่องนี้ไปบอกคุณท่าน
0: นายดำ
4: ครับ
0: ฉันให้จะเอาไปใส่คอหมาคอแมวที่ไหนก็ได้นะแต่นายดำห้ามบอกใครนะว่าคุณชมเป็นคนให
4: ้ออน
5: พี่ดำ
4: พี่ให
5: ้ให้ออนเหรอจ๊ะ
4: จ้ะเอามันมาสิ
5: สวยจัง
4: ชอบไหมจ๊ะ
5: ชอบจ้ะ

0: ช่วง
1: อีออนมึงเอากำไรวงนี้มาจากไหนมึงบอกกูมา
2: ค
1: ืออีออนกูบอกให้ตอบมาไง
2: คือคุณจวงต้องหาม
1: ึงหัดเป็นหัวขโมยแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
3: คุณจวงค่ะหยุดเถอะค่ะ
1: อีออน
3: คุณจวง
1: บอกกูมา
3: หยุดเถอะค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
1: อีออนมันขโมยกำไรที่ฉันตั้งใจจะให้คุณชม
2: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะคุณจวงอ่อนไม่ได้ขโมยกำไรเจ้าค่ะคุณจวงจะให้อ่อนสาบานกี่ร้อยกี่พันชาติก็ได้ว่าอ่อนไม่ได้ขโมยกำไรของคุณชมคุณชมคุณชมเจ้าค่ะคุณหนูของบ่าวคุณชมช่วยอ่อนด้วยนะเจ้าค่ะคุณชมช่วยบอกคุณจวงดีสิเจ้าค่ะว่าอ่อนไม่ได้ขโมยกำไร
1: ว่ายังไงคุณชม
4: คุณชมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ากำไรที่นาจวงให้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะตั้งแต่ได้มาคุณชมก็เก็บไว้เป็นอย่างดีมาตลอดไม่เคยเอาไปวางทิ้งไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่เคยเอามาเสพเล่นเลยด้วยค่ะคุณชมกลัวว่ามันจะหายไปตั้งใจจะเอาไปใส่ในงานกลจุกเลยทีเดียว
2: ทำไมคุณชมเป็นคนอย่างนี้ล่ะเจ้าคะ
1: มึงนั่นแหละอีออนสารและเลวเลี้ยงไม่เชื่องนะมึงใส่หัวไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปอีออน
2: คุณจงเจ้าขาออนไม่ได้ขโมยจริงๆนะเจ้าขาคุณจงเจ้าขาก
1: ูไม่เชื่อมึงออกไป
2: คุณจง
1: ว่ามึงมาเอามันออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี
2: ้คุณจงเจ
1: ้าขา
2: คุณจงคุณจงคุณอุ่นคุณอุ
1: ่
2: น
1: ต้องอุ่นลูกอยู่กับแม่ออกไปเร็วๆเอามันออกไปจากบ้านกู
2: อีชมนาฏกูขอสาบแช่งมึงอีชมนาฏ

0: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยคุณนุ่นหายคุณนุ่นหาย
1: หายไปไหน
0: ไม่ทราบครับเล่นๆกันอยู่ดีๆคุณนุ่นก็หายไปเลย
1: อุ่นลูกอุ่น
2: ลูกอยู่ไหนลูกตาอุ่น
1: ตาอุ่น
2: ตาอุ่นออกมา
1: ตาอุ่นลูก
2: อย่าเล่นโซนอย่างนี้ตาอุ่นออกมา
1: ลูกเราไม่ได้สนนะคะไอเด็กพวกนี้ต่างหากที่เล่นสนมานี่ทำไมจมแบบนี้คะทำไมจมแบบนี้
3: คุณจวง
1: ทำไมจมแบบนี้
3: จวงค่ะเด็กค่ะคุณจวงเด็กๆก็แค่เล่นสนกันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกค่ะ
1: พวกมึงไปหาลูกกูให้เจอถ้าหาไม่เจอพวกมึงตาย
0: ไปได้แล้ว
1: ไปไปสิ
3: คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตที่ไหนคุณโอ๊ตเอามาสักการคุณโอ๊ต
1: พ่อ
4: คุณเจ้าครับงานวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนครับลูกชายผมหาย
0: พ
1: ่อตาอุ่นอยู่ไหนตาอุ่นตาอุ่น
5: ตาอุ่น
1: อุ่นอุ่นลูกอุ่นอุ่นอุ่นตาอุ่นอีกชั่วโมงมึงเอาลูกกูไว้ที่ไหนมองหน้ากูทำไมมึงจะทำอะไรกูฮะ
6: ยายค่ะยายค่ะคุณชม
1: มานี่มึงมานี
6: ่คุณชม
1: มึงบอกไว้เดี๋ยวนี้นะมึงเอาลูกกูไว้ที่ไหน
6: ทำคุณชมค่ะ
1: ลูกกูอยู่ไหน
6: ลูกกูอยู่ไหนอีชม
1: ลูกกูอยู่ไหน
6: ลูกกูอยู่ไหน
1: ใครมันเกิดอะไรคุณชมอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเด็กค่ะมึงต้องมายุ่งอย่าสู้
6: ใจเย็น
1: มึงมันนี
6: ่คุณชม
1: บอกบอกไว้เดี๋ยวนี้นะมา
6: บอย
1: นี
6: ่โอ้ย
1: อีชมมึงเอาลูกกูไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกกูมาลูกกูไหนฮะ
6: คุณชม
1: กูถามว่าลูกกูอยู่ไหนเนี่ย
6: คุณชมไม่ได้ซ่อน
1: ตอแหลหยุดนะคุณจวงคุณชมไม่ได้ตอแหลคุณชมไม่ได้เอาคุณอุ่นไปซ่อนคุณชมก็อยู่ในงานตลอดคุณก็เห็นไปเถอะค่ะกูเห็นแต่ความตาแหลของพวกมึงนะสิอีชมมาด้านทำไมกูจะไม่รู้ว่ามึงเคยขังตะอุ่นกะให้ตายอยู่ในหีบทำไมกูจะไม่รู้แต่กูเห็นว่ามึงเป็นเด็กต่อให้กูจะเกลียดจะชังมึงแค่ไหนมึงก็เป็นลูกของคนที่กูรัก

0: แล้วพี่ดำก็เอาให้ฉัดพี่ดำสารภาพความจริงกับคุณจวงไปหมดแล้วที่ฉันไม่พูดไม่บอกในตอนนั้นเพราะฉันไม่อยากทำให้คุณจวงเสียใจวันนั้นฉันหวังให้คุณพูดฉันหวังให้คุณช่วยคุณก็ไม่พูดไม่ช่วย
1: มึงกล้าสาบานไหมล่ะมึงกล้าสาบานกับกูไหมว่าสิ่งที่อ่อนพูดเป็นคำโกหกมึงกล้าไหม
2: คุณชม
1: มึงไม่กล้าหรอกมึงน่ะหรอจะกล้าสาบานกับกูก็ในเมื่อมึงนั่นแหละเป็นคนโกหกเป็นคนตอแหล
2: พอนะคะคุณจวงยังไงคุณชมก็เป็นเด็กนะคะ
1: เด็กหรอเด็กหรอคนที่โกหกตอแหลคิดฆ่าคนได้มันไม่ใช่เด็กอีชมมานานมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะลูกกูอยู่ไหน
3: กูช่วยไม่ได้
1: จริงบอกกูมาลูกกูอยู่ไหนคะ
3: ลูกนะจวงทำไมนะจวงไม่ดูแลเองล่ะคะนะจวงต้องโทษตัวเองถึงจะถูกลูกทั้งคน

0: คราวก่อนกูช่วยมึงไว้แต่คราวนี้กูจะบอกพ่อมึงว่ามึงขังตาอุ่นกาให้ตายจำไว้ก่อน
1: ผู้ชมผู้ชม
2: คุณท่านรักลูกชายอยากได้ลูกชายถ้าคนอื่นเป็นอะไรไปคนชมคงรู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: ตาอุ่นไปแล้วอยู่ที่ไหนลูกตาอุ่น
4: ลูกครับอยู่ไหนครับ
3: ตาอุ่นลูก
0: คุณอยู่ไหนลูก
5: คุณอะไรนะคุณตัว
0: หาลูกแทนคนมูลคุณอยู่ไหนลูก

0: คุณท่านครับเจอคุณอุ่นแล้วครับ
1: ลูกกูอยู่ไหน
0: ท่าน้ำใกล้สวนครับ
1: พระอุ่นลูก
2: อุ่นอุ่นลูกอุ่นเจอคุณอุ่นแล้วเตรียมเป็นหมาหัวขาดได้เลยอิชมนาถอุ่นลูกอุ่น
3: คุณจวง

ไอ้ดำรีบเดินเร็วๆนำกูไปเร็วเดินเร็วๆสิวะตาอุ่นตาอุ่น

อุ่นตาอุ่นตาอุ่น

0: ูนตูนล่ะตูนอยู่ไหนคุณพี่ด้วยคุณพี่อยู่ไหนคุณพี่กลับมาหรือยังฉันถามทำไมไม่มีใครตอบฮะไม่มีปากอะไรยังไงตอบสิลูกฉันอยู่ไหนลูก
1: อย่าค่ะคุณเพิ่งเสีย
0: เสียอะไร
1: เสียลูกค่ะ

0: คุณจวงจะไปไหนเจ้าคะ
1: อย่ามายุ่งกับกูออกไป
2: คุณจวง
1: ลูกกูลูกลูก
2: คุณจวง
3: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
4: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2 เม็ดก่อนนอน

0: ในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
0: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ลูกของเราไม่อยู่แล้ว
1: พระอุดเขาจากเราไปแล้วนะถ้าคุณไปแล้ว

0: แม่เอียดฉันกลัวคุณดวงจะโดดน้ำตายตามคุณอุ่นจัง
1: แม่แช่มพูดอะไรไม่เข้าท่า
0: ไม่เข้าท่าตรงไหนแม่เอียดก็ดูนู่นสิเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันไปทั่วแล้วนะว่าคุณนายบ้านเนี้ยเสียสติวิปลาสบางคนก็ว่าบ้านนี้มีผี
2: กูไม่ได้บ้าไม่ได้วิปลาสเป็นพูดผีปีศาจอย่างที่พวกมึงนินทากูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้าไม่ได้บ้า

0: นั่นลูกฉันลูกฉันอยู่ตรงนั้นน่ะอ่อน
1: คุณจวงไม่มีค่ะคุณจวง
0: ฉันจะไปหาลูกฉัน
1: คุณจวงอย่าค่ะไม่มี

ฉันรู้นะปภทศเสียใจแต่จะทำอะไรก็ให้นึกถึงคนที่ยังอยู่ด้วยทั้งชมนาถแล้วก็พวงแก้วเนี่ยก็เสียใจว้าเหวเดียวดายไม่แพ้พอทศโดยเฉพาะแม่จวงฉันว่าแม่จวงเนี่ยไม่ปกติพ่อทศควรจะพาแม่จวงไปหาหมอนะส่วนชมนาถกับพวงแก้วเนี่ยฉันจะพาไปอยู่ด้วยที่พระนครพ่อทศทำใจได้เมื่อไรค่อยไปรับ

0: ็นความผิดของอ่อนเองเจ้าค่ะถ้าวันนั้นอ่อนอยู่คุณอุ่นคงไม่เป็นแบบนี้คุณจงเจ้าค่ะอ่อนขอโทษนะเจ้าค่ะ
1: อุ่นอุ่นลูกอุ่นร้องไห้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมลูกอุ่นอุ่นร้องแม่แป๊บนึงนะลูก
2: คุณจงคุณจงคุณจงเจ้าค่ะ
1: ลูกฉันอยู่บนเรือเหร
0: อจวงต้องหา
1: ลูกฉันอยู่บนเรือใช่ไหม
0: จวง
1: อุ่นอุ่นลูก

0: ดึกแล้วค่ะรีบไปนอนดีกว่านะคะคืนนี้คุณพ่อคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะ
1: พ่อเขาหลบหน้าลงนะไปเข้านอนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปกันแต่เช้าไปลูกไป
2: แม่จะไม่มีวันให้ลูกของแม่เป็นอะไรไปเด็ดขาดถึงโลกนี้เราจะมีกันอยู่แค่สองคนแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนทั้งนั้น

จอดจอดจอดขอบใจมากนะสมนาถพวงแก้วลงมาลุกถึงบ้านเราแล้วอันนี้นะพวงแก้วมานี่ลุก

0: ลูกของตาทองทศครับ
1: เหมือนพ่อเหมือนแม่ใช่ไหม
0: ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แล้วจะเหมือนใครล่ะครับ
1: ก็ไม่รู้สินะเหมือนพ่อเนี่ยดีแต่อย่าไปเหมือนแม่เลยไม่อย่างนั้นวุ่นวาย
0: ไหว้คุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณพี่ซะ
1: ก็ขำไม่หายเห็นอีพวกนี้จัดสำรับซะใหญ่โตก็นึกว่ามีเรื่องอะไรที่แท้คือลูกของไอ้ทศ
0: ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับที่ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่นี
2: ่อ๋อพอดีว่าคุณแม่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านคุณอากับข้าวเยอะพวกเราก็เลยเดินมาฝากท้องแต่จนบอรี่นะครับ I bring it myself แล้วฝรั่งเนี่ยผมถือมาเองไม่ได้มาเอาที่บ้านคุณอานะครับจะได้ดื่มไปคุยไป Cheers
3: คุณอาอีจะดื่มอะไรดีคะเดี๋ยวแขไปจัดมาให้ค่ะ
1: อุ๊ยคุณอีน่ะท่านครองสิน8ไม่ดื่มอะไรพวกนี้หรอก
0: ไม่เป็นไรเด็กๆนั่งนะ
4: ไอ้ทศเนี่ยมันโง่มันอยากลำบากทั้งที่จริงชีวิตมันควรจะสุขสบายบนกองเงินกองทองของคุณพ่อไม่จะเป็นจะต้องออกไปทำงานหลังขดหลังแข็งใช้แรงงานเยี่ยงคุณลี
2: โอ้โหคุณพ่อครับเราจะไปพูดถึงคนอื่นทำไมล่ะครับเรามาคุยถึงเรื่องการบ้านการเมืองดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะเลยนะครับคุณพ่อดูไหมครับวันนี้ผมไปที่สโมสรมานะครับเขาพูดกันทั่วเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่จริงๆไม่ใช่เป็นการพูดเหมือนข่าวลืออย่างครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคราวหน้าคุณพ่อคุณแม่จะไปที่ไหนระวังตัวกันด้วยนะครับ
4: มันจะสำเร็จเหรอตอนที่พ่ออยู่ที่กรมมันก็มีไอ้พวกคิดใหญ่เกินตัวแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ถูกจับได้เข้าสังเตกันทั้งกรมดีนะที่ในหลวงพระองค์ก่อนนะทรงมีเมตตาถึงได้รับพระราชทานอภัยโทษกันหมด
2: คงเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำของอเมริกาเขาก่อนผมว่าคราวนี้เนี่ยถึงจุดแตกหักแน่ๆ
1: เราเป็นของเราแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะต้องไปเปลี่ยนกันทำไมเจ้าพระคุณขอแค่อย่ามีเสียเลือดเสียเนื้ออีกก็แล้วกัน
0: ยังไม่หิวกันใช่ไหมลูก
5: ค่ะ
0: ก็ดีแล้วถ้ายังไม่หิวเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูห้องพักนะจะได้พักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาคุณแม่ใหญ่กันแต่เช้าแขกไข่ลุงกวนหน่อยนะช่วยเก็บสำรับพวกนี้เอาไว้ให้เด็กๆด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
1: คุณแม่ใหญ่ไม่สบายอยู่นะอีกอย่าง

0: อีก็ควรจะบอกเด็กๆหน่อยว่าคุณแม่ใหญ่เป็นคุณแม่ของพวกเราไม่ใช่แม่ของนายทศ
1: ไม่หรอกครับเสียเวลาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงจะต้องบอกหนูโฉมแล้วก็แขไขด้วยว่าคุณแม่ใหญ่ก็ไม่ใช่แม่ของคุณพี่พยอมเหมือนกันเพราะว่าคุณพี่พยอมเนี่ยก็เป็นแค่สะใภ้ขอตัวนะครับไป
2: หนูโฉมไม่ทำหน้างั้นลูกไม่เอาค่ะ
0: ทำไมทำไมจะทำไม่ได้หนูโฉมเป็นทายาทสายตรงไม่ใช่ลูกใครลูกคนใช้แบบนายทศใช่ไหมคะคุณพี
3: ่ใช่จ้ะเอาได้เวลาแล้ว
4: พี่รู้สึกว่าคนในบ้านนี้เขาไม่ต้อนรับเราเท่าไหร่อ่ะแกไม่อยากอยู่ที่นี่เลยแกคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อป่านนี้คุณพ่อจะเป็นยังไงบ้างจะคิดถึงเราสองคนไหมเราไม่เอียดล่ะป่านนี้นอนหรือยังแก้วกลัวกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านอีกกลัวสารพัดกลัวที่สุดว่าคุณชมจะทิ้งแก้วไปเหมือนที่คุณหนุนทิ้งเราไปคุณชมต้องสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งแก้วไปไหนพี่สัญญาไม่ต้องกลัวนะยังไงคุณแก้วก็จะยังมีพี่พี่จะไม่มีวันทิ้งคุณแก้วเป็นอันขาดถ้าคุณพ่อไม่กลับมาหาเราสักวันหนึ่งพี่จะพาคุณแก้วกลับบ้านเราเองนะอย่าเพิ่งกลัวเลยที่นี่มันอาจจะดีก็ได้นะคุณลุงอีทบอกว่าคุณแม่ใหญ่เข้าใจดีคุณแก้วอย่าเพิ่งกลัวนะ

0: อาอีฟหรอกนะ
1: ค่ะ
0: นั่นใครล่ะ
1: ลูกตาชด
2: สวัสดีค่ะ
1: ชมนาผมแก้วค่ะ
0: น่าเอ็นดูหน้าเหมือนพ่อทศทั้งคู่เลยแม่ได้ทำหน้าที่แม่และเมียสมบูรณ์แบบที่สุดและนะอีท
1: คุณแม่พูดเหมือนสั่งเสีย
0: ใครบ้างล่ะหนีความตายพ้นแม่เป็นไรไปแม่ไม่เสียใจดีใจซะอีกที่บรรปลาย

0: ความตายทำให้แม่ได้ชีวิตของแม่กลับคืนมา
1: คุณแพรพักค่ะ

การจากลาเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหรอกที่จะหลีกหนีได้นะความทรงจำเท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดไป

0: ค่อยๆไปโอ้แม่เอียดจะไปไหน
1: ฉันมาหาเท่าแก
0: ่เท่าแก่นอนอยู่แม่เอียดอย่าเข้าไปเลยนะ
1: แต่ฉันมีธุระสำคัญ
0: แต่ว่าแม่เอียดแม่เอียด
2: ขอลูกชายฉันนะ
3: เสียงใคร

0: นี่ก็5วันแล้วนะฉันนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว
1: ขอประทานโทษครับผมมีธุระ
2: เหรอฉันนึกว่าป่วยก็เลยไม่มา
0: แกตอนเด็กตอนเด็กก็หลับง่ายถามแม่ก็มันถามเป็นพยอมใช่

0: ชมคุณแก้วดูสิโคนจุกแล้วเป็นสาวขึ้นพ่อจำแทบไม่ได้คุณแก้วดื้อไหมลูกทะเลาะกับพี่บ้างหรือเปล่าดีลูก
1: คุณแก้วกับคุณชมคิดถึงคุณพ่อมากมีเรื่องจะเล่าจะบอกคุณพ่อเยอะแยะเลยตอนนี้คุณพ่อจะมารับเราสองคนกลับด้วยแล้วใช่ไหมคะ
2: คุณคุณของเอียดอยู่ที่นี่กันได้ใช่ไหมคะเอียดดีใจที่สุดเลยรู้ไหมที่ได้เจอคุณคุณอีก
1: แก้วก็คิดถึงแม่เอียดดีใจที่สุดที่จะได้กลับบ้านกับแม่เอียดคุณชมเราไปเก็บเสื้อผ้ากันพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านกับคุณพ่อ
3: ไปเก็บไปด้วยกันค่ะ
1: ไป
2: ค่ะ

0: ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่รอเปิดพินัยกรรมแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะอยู่รอบอกลูกๆก่อนนะ
1: ฝากคุณพี่บอกลาแทนผมนะครับมีธุระ
0: ธุระอะไรเยอะแยะเชียวจริง
1: มานะครับ
2: เอียดลานะคะคุณอีทฝากคุณด้วยนะคะ

0: อะไรของเขากันเนี่ยอ้าวตื่นกันแล้วเหรอลูกเห็นแม่เอียดบอกว่ากำลังหลับสบายลุงก็เลยไม่อยากปลุก
1: แล้วคุณพ่อล่ะคะ
0: ไปโน่นแล้ว
1: คุณพ่อ
2: พ่อมานา
0: คงแก้วคงแก้วไม่ไปลูกคงแก้วไม่ไปลูก

0: คุณชมมายืนมองถนนทุกวันไม่เบื่อหรือ
1: ไม่อ่ะพี่แค่แปลกใจทุกวันนี้ทุกอย่างสะดวกขึ้นมีเรือเมล์มาพระนครคุณพ่อก็มาหาเราง่ายขึ้นแต่คุณพ่อก็แทบจะไม่ได้มาหาเราเลยเหมือนเรากับพ่อยิ่งห่างกันออกไปทุกทีคุณแก้วรีบไปโรงเรียนเถอะเดี๋ยวจะสาย
0: งั้นแก้วไปเรียนก่อนนะคะตอนเย็นเจอกัน

0: ถ้าเกิดว่าพี่มีครอบครัวของพี่นะพี่จะรักแล้วก็หวังดีกับทุกคนและพี่จะไม่ทำให้ใครต้องโดดเดี่ยวเหมือนกับเราสองคนเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอหลานนะคะ
1: ถ้าเกิดว่ามาดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าหวังผลประโยชน์อะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคร้าย
0: ก็แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ผู้หญิงเราจะได้อิสระกลับคืนมา

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เช้านี้ข้าว่าข้ากับไอ้เมืองจะไปดูซิว่าพศวรรษมันตายหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ตายอีนางประหลาดนั้นก็คงอยู่ใกล้ๆอีสองตัวนี้มันสนิทกันแต่ถ้าข้ามีโอกาสข้าก็จะหาทางกำจัดมันอีกครั้ง

0: ให้คุณทำไมคุณถึงไม่ยอมหย่ากับฉันทั้งที่คุณก็รู้ดีว่าเราแต่งงานกันตามพินัยกรรมของพ่อฉันและเสด็จพ่อของคุณระบุไว้แล้วเราก็แต่งงานกันตามพินัยกรรมแล้วด้วยเราจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าเงื่อนไขเวลาที่เรากำหนดไว้ฉันจะแต่งงานกับคุณเพราะฉันไม่อยากได้ชื่อว่าเนรคุณคนแต่ฉันมีข้อแม้
1: ข้อแม้อะไร
0: ฉันจะแต่งงานกับคุณแค่เพียงในนามเท่านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนเพราะฉันจะได้พูดได้ว่าฉันทดแทนบุญคุณพ่อคุณแล้วและเรื่องนี้จะต้องไม่มีใครรู้นอกจากเรา2คนเท่านั้นถ้าคุณตกลงฉันก็จะยอมแต่งงานกับคุณ
1: ไม
2: ่เธอจะต้องแต่งงานกับฉันอย่างน้อย1ปีถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่ตกลง
1: ฉันคิดว่าภายใน1ปีฉันจะสามารถทำให้คุณเล็กรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันและก็หลักฉันได้
2: ไม่ใช่หรอกที่ฉันไม่ยอมหย่ากับเธอฉันก็มีเหตุผลของฉันนะ

0: เหมือนกับเธอมีเหตุผลของเธอไงก็เพราะว่าเธอยังหาหลักฐานจับฉันไม่ได้ไงล่ะ
1: ก็ใช่ฉันก็แค่อยากรู้เหตุผลของคุณนะ

0: ทศวรรษหนึ่งไม่ตายมันมานอนรักษาตัวที่นี่อย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วย
1: จะเอาไงต่อพี
2: ่นี่คุณจะไม่บอกฉันจริงๆใช่ไหมว่าเหตุผลของคุณที่ไม่ยอมหย่าเพราะอะไร

0: ที่ฉันไม่ยอมหย่าจากเธอก็เพราะว่าฉันรักเธอไงล่ะนารีรัตน์ฉันรักเธอทั้งที่รู้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลยและอาจจะไม่มีวันรักฉันด้วย
1: คงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้มาให้ว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกล
2: นางประหลาดนั้นมันมาเยี่ยมเพื่อนเธอ

Yeah.

0: ที่มันมาทำอะไรที่โรงพยาบาลหรือว่า
1: ชอบหาเรื่องใส่ตัววัดเป็นยังไงบ้างอะ
2: แค่เห็นหน้าเล็กก็หายดีเป็นปลิดทิ้งเลย
1: ให้มันน้อยๆหน่อยนะพี่วัดอุตส่าห์อยู่เฝ้าไข้ทั้งคืนนะไม่เห็นให้ความดีความชอบอุตส่าห์บ้าง
2: ตั้งแต่พี่ได้สติขึ้นมานะอุตส่าห์ไม่หยุดบ่นเลยทั้งคืนแทนที่จะหายดีก็มาปวดหูแทนเนี่ยอุตส่าห์เดี๋ยวพี่ขอคุยกับเล็กเรื่องงานก่อนนะ
1: เจ็บขนาดนี้ยังคิดเรื่องงานอีกนะคะ
2: นะอุตส่าห์นะ
1: ถ้างั้นฝากพี่เล็กดูแลพี่ชายตัวแสบของอุตส่าห์เดียวนะคะจ้ะ

0: วัดตั้งแต่ตอนที่วัดสลบไปเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นตั้งเยอะเลยนะรถอิตาทั้งชายถูกวางระเบิดด้วย
1: จริง
0: วัดใจเย็นแค่วัดใจเย็นค่อยๆหายใจนะค่อยๆหายใจ
2: ฉันตาย
0: หน้าคุณไปโดนอะไรมา
2: ช่างมันเถอะฉันแค่อยากจะมาเตือนพวกคุณว่าที่คุณโดนวางยาน่าจะเป็นฝีมือพวกค้าฝิ่นเถื่อนนี่แหละเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นพวกมันมาด้อมๆมองๆแถวโรงพยาบาลนี่น่าจะกลับมาดูผลงานเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตัวให้ดี
0: คุณแน่ใจหรอว่ามาเตือนฉันว่าฟังดูเหมือนมาขู่มากกว่า
2: แล้วแต่เธอจะคิดฉันแค่มาเตือนด้วยความหวังดีเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วนี่เธอจะไปทำงานไหมฉันจะไปส่ง
0: ไม่ล่ะฉันจะอยู่ดูแลวัด
2: งั้นฉันไปทำงานแล้ว

0: สวัสดีคุณใหญ
1: ่สวัสดีครับหม่อมแล้วนี่ท่านชายไปโดนอะไรมาอีกแล้วจะบอกกับหม่อมนะว่ารถโดนวางระเบิดซ้ำสอง
0: ไม่ใช่หรอกอย่าไปสนใจเลยว่าแต่คุณพลสวัสดิ์เป็นไงบ้างถูกวางยาพิษแน
1: ่แน่กระหม่อมกระหม่อมก็อดเป็นห่วงน้องสาวไม่ได้ทำงานอันตรายกันเหลือเกินดีนะกระหม่อมที่คุณย่าไม่รู้เรื่อง
0: คุณใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันขอสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณเล็กด้วยชีวิตของฉันเอง
1: คุณพ่อคิดไม่ผิดจริงๆที่ทำพินัยกรรมสั่งเสียให้ยายเล็กแต่งงานท่านชาย
0: โดยฉันจะไม่ทำให้คุณพ่อของคุณใหญ่ผิดหวังเลย
1: กระหม่อมต้องขอโทษแทนน้องสาวของกระหม่อมด้วยกระหม่อมรู้ดีว่ายายเล็กคงทำตัวไม่ดีกับท่านชายไว้หลายเรื่องเลย
0: คุณเล็กยังเด็กอารมณ์ก็แรงตามไวฉันไม่ถือสาหรอก
1: นี่ยายเล็กไม่รู้ตัวเลยว่าโชคดีขนาดไหนที่ได้แต่งงานกับท่านชาย

0: ในวัด
1: ครับขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะครับที่ช่วยผม
0: พี่ว่าจะให้วัดนอนดูอาการอีกสักคืนนะเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้อุตส่าห์ไปไหนก
2: ่อนอุตส่าห์ไปข้างนอกเดี๋ยวก็คงมาพี่ใหญ่ถ้าอย่างนั้นวัดพักให้เต็มที่เลยนะพอออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่หมอค่อยไปดูงานกันต่อถ้าอย่างนั้นเรากลับก่อนนะ

0: พี่รู้ว่างานของเรามันอันตรายมากพี่เป็นห่วงเธอมากนะเล็กคุณย่าก็เหมือนกันคุณย่าถามถึงเธออยู่บ่อยๆทำไมเธอไม่กลับไปเยี่ยมคุณย่าบ้างทั้งพี่ทั้งคุณย่าเป็นห่วงเธอมากนะเล็ก
1: พี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเล็กดูแลตัวเองได
0: ้พี่จะเชื่อคำพูดของเธอดีไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เบาใจแหละเพราะท่านชายบอกพี่เมื่อกี้ว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของตัวท่านเอง
1: เขาพูดแบบนั้นจริงๆหรอพี่ใหญ
0: ่จริง
1: เล็กว่าเล็กดูแลตัวเองดีกว่า
2: เล็ก
3: เล็กจะตั้งแง่กับท่านชายไปถึงไหนคิดว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆหรอพี่อยากให้เธอเอาอคติในใจทิ้งไปแล้วคิดทบทวนให้ดีๆถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้วแล้วอย่างเรื่องเมื่อวานที่รถท่านชายระเบิดถ้ามันไม่ใช่การจัดฉากอย่างที่เธอคิดล่ะถ้าพลบไม่ลืมกระเป๋าสตางค์จนทำให้ท่านชายไปถึงรถช้าวันนี้เราก็คงได้อยู่ในงานศพของท่านชายและเธอคงกลายเป็นม่ายไปแล้ว

0: ข้าละเสียดายฝิ่นล้อสุดท้ายที่เราทิ้งไว้ในป่าจังเลยไปเติมไม่อย่างนั้นป่านี้เราคงได้ส่วนแบ่งการขายเอาไปกินเหล้าเปรมปีไปแล้ว
1: นั่นสิพี
0: ่เป็นไงบ้างพี่ไอ้พศวัตรมันตายไปไหม
2: มันยังไม่ตาย
3: นางประหลัดก็ด้วย
2: แต่มันคงอยู่ได้ไม่นาน

0: พี่รู้ว่างานของเรามันอันตรายมาก
1: พี่เป็นห่วงเธอมากนะเล็ก
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เบาใจแหละเพราะท่านชายบอกพี่เมื่อกี้ว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของตัวท่านเอง
2: ไปเยี่ยมคุณโพสวอตมาแล้วเหรอครับบลัดคุณโพสวอตเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีขึ้นแล้วล่ะพี่ใหญ่บอกว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้พรุ่งนี
2: ้ดีจัง
3: วันนี้ตาท่านชายไปส่งฉันที่โรงพยาบาลด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้พวกคาฝิ่นมาด้อมๆมองๆที่โรงพยาบาลเขาก็เลยสงสัยว่าพวกมันจะมาดูผลงานว่าวัดตายหรือเปล่า
2: แล้วคุณปลัดคิดว่ายังไงครับ

0: อกสารที่ดินของเสด็จพ่อกันเนี่ยเยอะจริงๆว่ะ
1: ฉันเป็นห่วงคุณเล็กเขาจังนะยิ่งเห็นไอ้พวกค้าฝิ่นมาด้อมๆมองๆที่โรงพยาบาลฉันยิ่งไม่สบายใจเลยว่ะ
0: ฉันว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันคงอยากรู้ว่าคุณพศวัตรตายหรือเปล่า
1: ก็คงงั้นแล้วถ้าเกิดพวกมันตั้งใจวางยาคุณเล็กล่ะหรือพวกมันตั้งใจวางยาพวกนั้นทุกคนเอาติดตามเรื่องราวของพวกมันโดยชนิดกับไม่ปล่อยแต่พศวัตรรับขอไปคนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตอนนี้ฉันว่าทางคุณเล็กพศวัตรและคนของพวกเขาจะไม่มีใครปลอดภัยเลยสักคน
0: นี่ไงคุณชายเป็นห่วง

แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะเว้ยเรา2คนก็เพิ่งรอดตายจากระเบิดมาหวุดหวิดนะเว้ยแต่นับวันนะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันยิ่งเล่นแรงขึ้นทุกวันเลย

0: ชิญท่านชายให้ไปพบที่ห้องพระสิคะ
1: เล็กถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้วแล้วอย่างเรื่องเมื่อวานที่รถท่านชายระเบิดถ้ามันไม่ใช่การจัดฉากอย่างที่เธอคิดล่ะถ้าพลบไม่ลืมกระเป๋าสตางค์จนทำให้ท่านชายไปถึงรถช้าวันนี้เราก็คงได้อยู่ในงานศพของท่านชายและเธอคงกลายเป็นไม้ไปแล้ว
2: ใช่ครับมาไหว้พระกับแม่สิ

0: ช่วงนี้เนาะลูกเจอแต่เรื่องร้ายๆมากมายเหลือเกินนะแม่ก็เลยไหว้พระขอพรอธิษฐานขอให้ลูกคนเดียวของแม่ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงและขอให้พบแต่ความสงบร่มเย็น
1: ผมช่วยนะครับ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุน

0: ไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอน

0: คุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ฉันมั่นใจเพราะคุณเล็กเขาร้องไห้เพราะฉันไม่เคยเห็นคุณเล็กร้องไห้แบบนี้มาก่อนแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณเล็กเขาร้องไห้เรื่องอะไร
3: แล้วทำไมแกไม่ถามเขาอ่ะ
2: แกคิดว่าให้ฉันถามแล้วเขาจะตอบฉันไหมล่ะ
3: ไม่อ่ะ
2: ก็นั่นไงฉันถึงไม่ถามไงปกติพูดกันเรื่องธรรมดาธรรมดากันยังไม่พูดกันดีๆเลยจะให้ฉันไปถามเขาว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรคงจะได้คำตอบตรงนั้น
3: ถ้าเป็นแบบนี้ชาตินี้แกสองคนเมื่อไหร่จะคุยกันดีๆวะ
2: ก็เมื่อเขาตาสว่างเห็นว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกค้าฟินเถื่อนนะสิพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เจ็บใจไม่หายที่นายอามกับนายชัยถูกฆ่าปิดปากแบบนั้นมีหนำซ้ำเมียยังหอบลูกหนีไปสิอีกเราก็เลยสืบอะไรต่อไม่ได้สักอย่าง
4: ผมไปสืบต่อตามที่คุณปลัดบอกให้ผมไปทำแล้วนะครับหลังจากที่นายอามนายชัยตายเนี่ยคนบนเรือก็รู้กันแต่ว่าสองคนนั้นเนี่ยขนฝิ่นเถื่อนขึ้นมาบนเรือด้วยแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าใครว่าจ้างสองคนนั้นมา
5: จบกันแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงต่อ

0: หน่อย
1: พี่ฉันมีงานให้พวกแกทำเดี๋ยวแกกับไอ้บางเนี่ยรีบจับรถขึ้นไปทางเหนือไปทำงานแทนที่ไอ้เติมไอ้ใบมันทำเอาไว้เพราะที่นั่นไม่มีใครรู้จักหน้าตาพวกแกจะได้ไม่เป็นที่จับตามองของใครแล้วแกก็รีบจัดการให้พวกกองทัพหมดมันขนฝิ่นกลับมาที่พระนคร
0: ครับนาย
2: แล้วนายจะให้พวกเราทำอะไรครับ
1: ส่วนพวกแกเนี่ยอยู่ช่วยฉันคอยจัดที่จัดทางที่นี่ฉันจะเปิดกิจการใหม
3: ่นายจะเปิดโรงน้ำชาอีกเหรอครับ
1: โรงน้ำชานะมันกระเลิกเกินไปฉันจะเปิดสโมสรลับรับสมาชิกแค่เฉพาะคนมีเงินที่นั่นเราจะให้บริการทั้งผู้หญิงและก็ฟิต
4: นายจะเปิดที่ไหนครับ
1: ที่พระประแดง

0: น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรอวัดวัดกลับบ้านได้แล้ว
1: ดีเลยครับพี่ใหญ่ผมอยากกลับไปทำงานเต็มที่แล้ว
0: โอ้ยวัดอย่าเพิ่งรีบไปพี่อยากให้วัดอ่ะกลับไปพักที่บ้านอีกสักวันนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำงานนะ
2: เอาหน้าวัดพักให้หายแน่ๆก่อนพรุ่งนี้ไปตามจับพวกค่ะฝิ่นเถื่อนเรียกไม่สายเอานะถ้าอย่างนั้นเราไปทำงานก่อนนะเราจะได้ไปรายงานท่านอธิบดีด้วยเล็กไปก่อนนะ

0: ผมขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมครับเรื่องที่จะเอายาให้วัดกลับไปกินที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ

0: คุณอุษาครับผมมีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณอุษาครับ
1: ไม่ใช่เรื่องยาพิวัตรใช่ไหมคะ
0: คือผม
2: มีเคสต้องผ่าตัดด่วนเข้ามาค่ะ
0: ได้เดี๋ยวผมจะรีบไปนะ
2: ค่ะ
0: ผมว่าเราคงไม่สะดวกคุยแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ผมขออนุญาตคุณอุษาไปหาที่บ้านได้ไหมครับขอบคุณครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: เดี๋ยวค่อยเอาไปให้ผมที่ห้องแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมฝากไว้ไงก็ช่วยตามไปด้วยแล้วกันนะครับยังฝากด้วยนะครับ
1: ประจักษ
0: ์คุณประจักษ
1: ์พศวรรษจะได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วนะพรุ่งนี้กลับมาทำงานได้แล
0: ้วจริงเหรอครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับที่คุณพศวรรษไม่เป็นไรมากอะตอนแรกอะผมก็คิดว่าจะแย่ซะแล้วส่วนคุณประหลัดก็ต้องระวังตัวให้มากนะครับไอ้พวกค้าฝิ่นเถื่อนเนี่ยมันจะเอาถึงตายเลยนะครับคุณประหลัด
1: ฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอกถ้าฉันยังจับพวกมันไม่ได
0: ้พวกมันนี่คุณประหลัดหมายถึงท่านชายอธิทัศน์ด้วยใช่ไหมครับ
2: เล็กจะตั้งง่ายกับท่านชายไปถึงไหนคิดว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเหรอพี่อยากให้เธอเอาอคติในใจทิ้งไปแล้วคิดทบทวนให้ดีๆถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้ว

0: ทำไมท่านจะต้องสั่งเสียให้ชายท่านแต่งงานกับแม่นั่นด้วยฮะ
1: ท่านป้าคะรีบไปห้องพระเร็วค่ะไม่รู้ว่าแม่เล็กเข้าไปทำอะไรในนั้นร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยเข้าไปหญิงเกรงว่าแม่นั่นอาจจะไปขโมยพระโบราณในห้องพระของท่านป้าค่ะ

0: ยพระโบราณของฉันไปขัง
1: ดิฉันแค่จะเข้ามาไหว้พระเท่านั้นค่ะ
0: ฉันไม่เชื่อเธออยู่ที่นี่มาร้อยวันพันปีแล้วไม่เห็นเคยคิดจะเข้ามาไหว้แล้วอยู่ดีๆวันนี้คิดจะเข้ามาไหว้ทำไมถ้าไม่ใช่คิดจะมาขโมยพระ
1: ถ้าใจของท่านหญิงมีอคติกับดิฉันแล้วก็ไม่ว่าดิฉันจะพูดหรืออธิบายอะไรออกไปท่านหญิงก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะป่วยการที่ดิฉันจะพูดไปดิฉันลาละค่ะ
0: ให้หญิงขวัญดูสิดูมันสิมันมาทำท่าเย่อหยิ่งใส่ป้าทั้งที่กับพืชมันก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่ชายท่านจะอยากกับมันสักทีนะป้าฉันจะทนไม่ไหวต่อไปแล้วนะ
2: คุณป้าคะสักวันค่ะสักวันพี่ชายทัศน์จะต้องรู้เช่นเห็นชาติแม่นั่นเราก็อยากกับมันในที่สุดท่านป้าใจเย็นๆก่อนนะคะ

0: แล้วไม่เห็นเคยคิดจะเข้ามาไหว้แล้วอยู่ดีๆวันนี้คิดจะเข้ามาไหว้ทำไมถ้าไม่ใช่คิดจะมาขโมยพระ
1: ถ้าใจของท่านหญิงมีอคติกับดิฉันแล้วก็ไม่ว่าดิฉันจะพูดหรืออธิบายอะไรไปท่านหญิงก็คงไม่เชื่อดิฉันอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะป่วยการที่ดิฉันจะพูดไป
2: ชลิรัตน์มีอะไรหรือเปล่า

0: หน้าฉันเลอะอะไรหรอ
1: เปล่าฉันไปทำงานก่อนนะ
0: เดี๋ยวฉันไม่ส่ง
1: ไม่ต้องขอบคุณนะ

0: คุณอุตสาห์ครับคุณอุตสาห์ครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่วันนั้นผมผิดนัดกับคุณอุตสาห์วันนั้นผมมีคนไข้ด่วนจริงๆครับ
1: คนไข้คนเดียวกับที่คุณหมอพาไปทานข้าวร้านราชวงศ์หรือเปล่าคะฉันเห็นถ้าคุณหมอจะมาขอโทษที่ผิดนะฉันยอมรับคำขอโทษแล้วก็เชิญคุณหมอกลับไปเถอะค่ะเชิญ
2: คุณอุตสาห์ครับคุณอุตสาห์คุณอุตสาห์ครับคุณอุตสาห์ฟังผมอธิบายก่อนนะครับ
0: ผู้หญิงคนนั้นชื่อคุณบัวบูชาครับเป็นหลานของเพื่อนคุณย่าผมเองคุณย่าพยายามจะชักจูงให้ผมกับเธอชอบกัน
1: ขอบคุณนะคะที่บอก
0: แต่ผมยังมีเรื่องที่จะต้องบอกคุณอุตสาห์นะครับผมชอบคุณอุตสาห์ครับ

0: มชอบคุณอุตสามากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุตสาอีกแล้วครับ
1: แล้วคุณบัวบูชาล่ะคะ
0: ผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอเลยเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสานะครับแต่ผมก็ไม่กล้าอาฆาตหักน้ำใจของคุณย่าได้แต่คิดว่าจะหาวิธีบอกคุณย่าว่ายังไงดีครับแล้วคุณอุตสาล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุตสารู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาหรือเปล่าครับ

0: ต่อไปนี้เราจะเอาฝิ่นมาเก็บไว้ที่กุฎังนี
1: ่และฉันก็จะเร่งสร้างสโมสรละ
2: ท่านหญิงเพคะเรียบร้อยแล้วเพคะสำเร็จแน่นอนเพคะ
3: เราจะได้ขจัดนางนารีรัตน์นั้นออกจากชีวิตพี่ชายทัดได้สักที
4: จะเอายังไงกันต่อดีอเล็ก
5: ถ้าเราหาหลักฐานจากคนขายไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนมาหาหลักฐานจากคนซื้อดูสิฉันจะวิ่งรอบพวกมันไปทางนู้น
6: นารีรัตน
7: ์เฮ้ยหาฉันเถอะมึง

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit pechanga.com.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หรือแสนก็ได้อ่ะ
2: 1ล้าน
3: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
4: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 นเริ่ม11กันยายน
5: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
7: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
10: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
11: ทัน
10: ย
11: ัง
10: ใครตะโกนแบบมาวันแม
12: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
13: เบลติงต่อไป
14: กลิ่นปากหมา
15: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: โยโย
1: ผมรู้ว่าคุณรู้สึกผิดนะแต่สิ่งที่คุณกำลังคิดจะทำมันเป็นการหนีปัญหามันไม่ช่วยอะไรเลยนะอย่างน้อยถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงแม่บ้างก็ได้
2: น
1: ี
2: ่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ย
1: เพื่อนคุณเนี่ยเซมกับเจนบอกผมว่าคุณคิดสั้น
2: คิดสั้นฉันคิดถึงยายค่ะแล้วก็จะพายายกลับมาบ้านเกิด
1: ถ้างั้นผมขออยู่ด้วย
2: ไม่ต้องหรอกค่ะฉันยังไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะกลับเมื่อไหร่
1: จะกลับเมื่อไหร่ผมก็กลับด้วยเมื่อนั้นน่ะผมไม่อยากให้คุณอยู่คนเดียว
2: คุณชาร์ต
1: คิดว่าจะห้ามผมได้ไหม

0: ที่ที่ยายอยากจะไปเนี่ยนะมันไกลนะจะบอกให
1: ้ไกลแค่ไหนโยก็พาไปได้จ้ะยายอยากไปไหนอ่ะ
0: ยายอยากกับบ้อนยายอยากจะไปเดินเล่นแถวแถวริมแม่น้ำชมวิวไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งเรือพายเดี๋ยวนะพายเรือไปพายเรือไปไปชมวิวยายอยากจะไปเห็นบรรยากาศเก่าๆของแถวแถวบ้านเผื่อว่าต่อไปในอนาคตน้องยายไม่มีโอกาสได้ไปดูอีก
2: ยายมาแล้วจ้ายายคิดถึงยายที่สุดเลย
3: โอ้ยายก็คิดถึงแก

0: เจอพยายกลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะ
1: คุณยายได้พักสงบแล้ว

0: กิ่งมีเรื่องจะคุยคุณอรัญญาเขาเรื่องอะไรหรอ
1: พอดีกิ่งมีเรื่องสงสัยนะคะคิดว่าเขาน่าจะช่วยกิ่งได
0: ้กิ่งสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับโยธกาหรือเปล่า
1: คือกิ่ง
2: พี่กิ่งคะคุณกันนิกามาค่ะตอนนี้เลย
0: เอาสั้นๆง่ายๆได้ใจความไปนะ
2: เรื่องอะไรพี
0: ่คุณกันกับกิ่ง
3: โยหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะดิฉันติดต่อยังไงก็ไม่ยอมรับสายไปที่วัดที่วัดก็บอกว่าโยมารับอัฐิไปแล้วดิฉันเป็นห่วงนะคะก็เลยมาที่นี่เพื่อจะเจอ
1: หรือว่าคุณโยเขารับอัฐิคุณยายกลับไปที่วัดที่ชุมชนมีสุขคะคุณยายเคยอยู่ที่นั่นคุณโยอาจจะอยากพาคุณยายกลับไปที่นั่นก็ได้นะคะ
4: โยไปหาอะไรทานกันไหม
5: ยังไม่หิวอะค่ะ
4: ทานอะไรเนี่ยเธอเดี๋ยวไม่สบายนะ
5: ที่นี่สงบดีนะคะยายชอบเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆยายชอบเข้าไปเล่นในป่าแถวบ้านแล้วก็ชอบว่ายน้ำเล่นริมแม่น้ำหน้าฝนป่าเขียวพอหน้าหนาวก็อากาศดียายบอกว่ายายมีความสุขมากเลยนะ
4: แล้วทำไมคุณยายถึงไปอยู่กรุงเทพอะ
5: ยายเขาอยากเป็นลิเกอะค่ะพอยายเขาเล่นลิเกไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปขายขนมจีนรับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่ในชุมชนฉันก็เลยมีโอกาสได้เจอยายค่ะฉันสัญญากับยายว่าฉันจะพายายกลับมาที่นี่

0: ี๋ยวพายายกลับมาบ้านแล้วนะ
1: ฉันอยากอยู่นิ่งๆอะค่ะขอตัวนะคะ

0: กุฏิหลวงพ่ออยู่ข้างหน้านี่เองครับ
1: อ๋อค่ะโยโทรมาค่ะสักครู่นะคะ
0: กิ่งโทรบอกหลวงพ่อหรือยัง
2: โทรบอกแล้วค่ะหลวงพ่อท่านรออยู่ขอให้คุณกันเป็นพี่สาวกิ่งจริงเถอะกิ่งอยากให้หลวงพ่อสบายใจนะคะ20ปีแล้วที่หลวงพ่อรู้สึกผิดกับพี่ลิกามาตลอดอีกนิดเดียวค่ะ
1: เจอโยแล้วค่ะเขาเอาเท่ากระดูกคุณยายไปลอยอังคารที่บ้านเกิดฉันต้องขอขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาช่วยโยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วงั้นเรากลับไปเลยดีกว่าค่ะ
2: แต่ว่าไหนๆแล้วก็มาถึงแล้วกิ่งว่าเราเข้าไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสักแป๊บนึงดีไหมคะ
1: เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคะจะได้เตรียมสังฆทานมาถวายท่านด้วย
2: แต่ว่า
1: คุณกิ่งมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: คุณกันรู้จักคุณกอบอินสมไหมครับ
1: คุณสืบเรื่องของฉันเหรอคะ
2: คุณกันรู้จักท่านจริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณกันคะคุณกันรู้จักนายกอบอินสมใช่ไหมคะ
1: ถอยไปฉันจะกลับ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณกันคือกิ่งไม่ได้จะขุดคุยหรือว่าทำร้ายคุณกันนะคะกิ่งแค่อยากรู้ว่าคุณกันรู้จักท่านจริงๆใช่ไหมคะ
1: นี่คุณต้องการอะไรกันแน่
2: คือกิ่งเป็นลูกพ่อกอบค่ะกิ่งเป็นลูกหลวงพ่อกอบกับแม่จันค่ะคุณจำได้ใช่ไหมคะแม่จันอินสมนะคะกิ่งเป็นน้องสาวคุณการเองค่ะ
1: ฉันไม่มีน้องสาว
0: คุณกันครับที่กิ่งพูดเป็นเรื่องจริงนะครับคุณกันฟังพวกเราก่อนสิครับ
1: ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นอะไรกันอยู่แต่ฉันไม่สนุกด้วยนะคะ
3: ลิกา

0: หลวงพ่อคะเราเจอพี่ลิกาแล้วค่ะ
1: ลิกา
0: พี่ลิกาคะหลวงพ่อเป็นห่วงพี่ลิกานะคะเราตามหาพี่มาตลอด
2: พวกคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันชื่อกันนิกาอรุณชาติเป็นกำพร้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องฉันขอตัวก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะ
1: กิ่งปล่อยให้เขาไปเถอะ
0: ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะคะหลวงพ่อ
1: เหตุที่โยมีการหนีออกจากบ้านมันเป็นความผิดพ่อเอง

0: โยธกาโยธกาโยธกาผมเปิดประตูเข้าไปแล้วนะโยธกาโยธกาโยธกาโยธกาโยมาทำมาตรงนี้เนี่ย
1: ฉันออกมาเดินเล่นนะคะอยากมาดูว่าบ้านเกิดของยายเป็นยังไง

0: แล้วฉันก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกด้วยเลยอยากออกมาเดินสำรวจตอนที่แม่ออกไปทำงานยายชอบให้ฉันนอนหนุนตักและยายก็จะเล่าเรื่องราวของยายสมัยที่ยายยังเด็กสมัยที่ยายยังอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายเคยสอนฉันเสมอว่าไม่ว่าจะทุกข์มากแค่ไหนก็ช่างหัวมันเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเนี่ยทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา
1: ผมคิดก่อนทำเสมอแต่แกกำลังทำลายชีวิตของหนูโยธกาอารมณ์ชั่ววูบของแกจะทำให้หนูโยธกาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได
2: ้งั้นกิ่งขอชักคืนได้ไหมคะ

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ฟ้าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประการตกลงบนพื้นแสงสมุทรทุ่มลง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
2: ฟ้าพระราหูช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวินด้วย
3: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดยณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
4: ดิวดี
5: ดิวดี
6: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
4: เตรียมกดตะกร้าไปเลยจ้า
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโรสสมพรหรือไม่โรสสมพรมีอะไรเหรอพี่หมื่น
9: วันนั้นก็มีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำพิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
10: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
11: หยุด
12: นะคะความอร่อยกันได้เลยเพราะว่าจะพาไปเช็คอินร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะ
13: มีทั้งกะเพราแซ่บๆติ่มซำสไตล์ฮ่องกงหรือจะเป็นอาหารอิตาเลียนก็มีจ้า
12: ปิดท้ายไปจิบกาแฟในห้องทดลองวิทยาศาสตร
13: ์
12: อะไรใหม่ๆรอติดตามเลยค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ8กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณณัฐวสาสามชูศิลป์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทัน

0: เหตุการณ์ครับผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับผู้ชมครับนี่นะฮ
1: ะ
0: หน้าจอเลยนะครับมีคำถามอะไรหรืออยากจะได้เสื้ออยากจะแบบไหนนี่ก็บอกมาไม่ได้แจกเสื้อนานมากเลยนะ
1: พักใหญ่แล้วค่ะ
0: กำลังหาแบบอยู่คิดไม่ออกจะเป็นแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวยังไงจะบอกมาแล้วกันอยากได้เสื้ออะไรยังไง
1: ได
0: ้นะ
1: ค่ะ
0: เอาโอเคผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับคือมีกรณีของเบนซ์ครับซิ่งสวนเลนย่านถนนวิภาวดีลองดูนะฮะคือชาวเน็ตก็ถามว่าพี่มายังไงก่อนลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะมาแบบนี้ผู้ชมครับนี่วิภาวดีนะครับมาแบบนี้ฮะ
1: โอ้
0: มายังไงเนี่ย
1: ทุกคนเห็นก็ถามว่ามายังไง
0: เออเนี่ยครับคือกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับจับภาพขณะที่มีรถเบนซ์สีขาวคันหนึ่งครับขับย้อนสอนมาบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะฮะก่อนถึง5แยกลาดพร้าวโดยแคปชั่นเนี่ยระบุว่ารถหรูสวนมาได้ยังไงเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวนะคุณผู้ชมมาเห็นไหมฮะเจ้าของคลิปนี้ครับชื่อว่าคุณจตุพรนาคสุขหรือว่าเก่งคุณเก่งเนี่ยเล่าแบบนี้ครับบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมง50นาทีของเมื่อวานนี้ครับ7กันยายน69เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถนะฮะจากบ้านกำลังจะไปกลับรถที่5แยกลาดพร้าวแล้วอยู่ดีๆครับไปเจอรถเบนซ์คันนี้นี่เปิดไฟฉุกเฉินสวนมาทำให้รถยนต์ที่กำลังขับมาต่างตกใจกันนะครับบีบแตรกันสนั่นเลยก่อนจะค่อยๆแทรกผ่านไปครับเท่าที่มองผ่านกระจกก็เห็นนะครับว่าคนขับนั้นเป็นหญิงคนหนึ่งครับอายุประมาณสัก60ปีเมื่อได้ตกใจนะครับที่ขับย้อนสอนแต่ตั้งหน้าตั้งตาขับย้อนสอนอย่างนั้นแหละครับทีแรกก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเป็น5แยกลาดพร้าวเป็นถนนที่มีหลายเลนหรือเปล่าและมีการเบี่ยงเยอะแยะมากมายตรงจุดนั้นหรือเปล่าทำให้เจ้าของรถเบนซ์เนี่ยเขาสับสนขับย้อนเลนมาแต่โชคดีนะครับว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับลองฟังดูครับ
2: ปกติครับจะเข้ายูเทิร์นตรง5แยกลาดพร้าวใช่แล้วก็มาพบรถเบนซ์วิ่งสวนมาตอนแรกเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยจอดรถนึกว่าเขาจะจอดเหมือนกันเขาก็ขับฝ่าเข้ามาเลย
3: ลักษณะดูเหมือนเขางงๆหรือว่าเขา
2: ไม่งงนะครับเขาขับไหลเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
3: เขาไม่หยุดเลยแหละ
2: ใช่ไม่หยุดเลยครับ
3: มีคนพยายามทักทวงมั้ย
2: ผมพยายามบีบแต่บอกแต่แกก็ไม่หยุดแล้วมันเลนซ้ายขวารถมันแน่นเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องจอดอยู่กับที่แต่แกก็สามารถซอกแซกไปได
4: ้แล้วจังหวะที่เราบีบแต่เตือนนะคะตัวรถหรือเราพอจะเห็นไหมคะว่าท่าทีคนในรถเนี่ยเป็นแบบไหนยังไง
2: เขาไม่มองเรานะเขาขับมองถนนอย่างเดียวแล้วเขาก็ขับเหมือนขับปกติอะครับถ้าเท่าที่มองเป็นผู้หญิงมีอายุ
3: เขามาคนเดียวไหมครับ
2: คนเดียวครับเท่าที่มองในรถ
3: อยากจะบอกว่าจะลูกหลานอะไรอาจจะอายุมากอะไรเงี้ยครับรถ
2: ใช่เขาอยากฝากลูกฝากบอกลูกหลานดูแลถ้าขับรถไม่ได้ก็น่าจะมีลูกหลานคอยดูแลคอยขับรถให้ดีกว่าน
0: ี่แหละครับชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยนะฮะ
1: ค่ะสารวัตรจราจรของสน.วิภาวดีพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตอนนี้ทราบตัวคนครอบครองรถเบนซ์คันนี้แล้วได้นัดให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำช่วงบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงพบกับสารวัตรจราจรของสน.วิภาวดีเด
0: ี๋
1: ยวรอดูนะคะว่าเหตุผลที่ขับย้อนสอนมาคืออะไรแล้วมาได้ยังไง
0: เนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: อ้าวไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็กรณีของอินฟูสายตำรวจนะครับที่ชื่อว่าไอ้แบงค์ซาว
1: ค่ะ
0: นะฮะคือเป็นตำรวจจราจรสังกัดสน.บางซื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าชายขี่บิ๊กไบค์หลังเรียกให้จอดนะฮะไม่ยอมจอดลองดูครับคุณผู้ชมครับนะไม่จอดแล้วครับคุณผู้ชมครับนะนี่โอ้ตายแล้ว
1: มอเตอร์ไซค์ตำรวจล้ม
0: ไม่เป็นไรขึ้นใหม่ได้ล้มแล้วลุกได้ไปพี่โอ้พอดีของเถิงอะไรเขาหล่นเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้ผู้ชมครับประมาณสักทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เลยฮะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวนะครับแกเป็นผู้บังคับหมู่งานหมู่จราจรสน.บางซื่อแกเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่าไอ้แบงค์ซาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่บิ๊กไบค์คันหนึ่งฮะบนถนนพหลโยธินช่วงหน้าสวนจตุจักร

0: เป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะครับหลังไปเจอบิ๊กไบค์คันนี้เนี่ยปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกให้จอดครับแต่บิ๊กไบค์ไม่ยอมจอดขี่ไล่กันแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะฮะเรื่องนี้ทางฝั่งของตัว10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกแบบนี้บอกว่าขณะออกตรวจพื้นที่ตามปกติไปเจอบิ๊กไบค์คันนี้เนี่ยแหละครับขี่อยู่บนถนนกำแพงเพชรป้ายทะเบียนเนี่ยถูกดันไปตรงบังโคลนะฮะถือว่าจงใจปิดบังทะเบียนก็เลยเรียกให้จอดไม่ยอมจอดนะครับแถมยังบิดหนีด้วยแซงซ้ายแซงขวาหน้าหวาดเสียวแล้วก็การไม่จอดเนี่ยแปลว่ามีพิรุธแน่ๆตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยไปได้นะครับก็เลยต้องขี่รถไล่ตามไปบนถนนพหลโยธินกระทั่งไปเกิดอุบัติเหตุครับชายคนดังกล่าวบิดรถหนีไปนะฮะ
1: หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทราบว่าบิ๊กไบค์คันนี้โดนตำรวจจราจรสน.เตาปูนจับเปรียบเทียบปรับตามพรบ.จราจรทางบกกรณีปิดบังป้ายทะเบียนก็สอบถามไปที่ตำรวจที่จับจนมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกับที่หลบหนีการจับกุมของเขามาแล้วพบว่าคนขี่บิ๊กไบค์คันนี้เป็นทหารล่าสุดทางต้นสังกัดของคนก่อเหตุประสานนำตัวคนก่อเหตุเข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันนี้ที่สน.บางซื่อเพื่อรับทราบข้อหาข้อหาก็คือขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มีเสียงของไอ้แบงค์ซาวค่ะ
2: ผมเห็นรถเป็นรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับที่ปิดบังแผ่นทะเบียนแล้วผมก็เลยพยายามจะขอเข้าไปเรียกตรวจเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเข้าไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่าพอเราตามทันเสร็จก็เราก็พยายามให้สัญญาณให้เขาจอดแต่เขาก็พยายามซิกแซกเพื่อที่จะหลบหนีพอเขาไม่มีทางไปเขาเหมือนจะมีพุ่งชนพุ่งออกมาเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเจตนาก็ไม่รู้ให้เรารถล้มเขาก็พุ่งมาบังเอิญว่ามันชนตรงแฮนด์ผมพอดีมันก็กลายเป็นให้ผมเสียหลักล้มครับเขาไปโดนเรียกตรวจอีกทีนึงที่ในพื้นที่ของสน.เตาปูนณตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของสน.เตาปูนเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าเขามาเกิดเหตุกับผมก่อนแต่พอผมได้ลงรายละเอียดคลิปรูปไปก็มีพี่ทางสน.เตาปูนเขาเอาหน้าตามาให้ดูเอาลักษณะคนมาให้ดูนะครับก็ดูแล้วตรงกันแล้วที่สำคัญเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าตอนที่เขาชนกับผมรองเท้าเขาหลุดตอนนี้รองเท้ายังเก็บผมอยู่เลยครับเอาไว้ดูต่างหน้าครับน่าจะไม่ต้องตามถึงบ้านแล้วครับก็เห็นว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัวแล้วถ้าไม่ได้กังวลอะไรครับก็สบายครับเอาไว้ให้เป็นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะแล้วไม่กลัวนะบิ๊กไบค์อ่ะไม่กลัวเลยอ่ะ
1: ขับหนี
0: ตรงท่าแยกลาดพร้าวตรงจตุจักรแล้วก็ออกซ้ายไปใช่ไหมจะไปทางตรงปตท.ใช่ไหม
1: ใช่
0: เร็วมากคุณผู้ชม
3: นี่
0: ไม่จอดชนด้วยชนด้วยแต่แกเก่งนะแกโดดมาวิ่งดุ๊กเลยอ่ะเออ
1: ก็คือเอาตัวออกจากรถเลย
0: ออ
1: สิบตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวค่ะท่านเป็นผบ.หมู่งานจราจรที่สน.บางซื่อแต่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็จะฟกช้ำตามตัวแล้วก็ข้อมือซ้ายคือทาง10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็อยากจะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าควรใช้รถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
0: ชมครับ
1: เดี๋ยวบิ๊กไบค์ก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนของสน.บางซื่อค่ะ
0: ครับเนี่ยครับเขาก็ต้องตามจับอ่ะ
1: ค่ะจุดนี้ใกล้ๆกับที่รถเบนซ์ขับสวนเลนมาเมื่อกี
0: ้อยู่ใกล้ๆกันเลย
1: วิภาวดีค่ะ
0: เนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปขอคุณเอกสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีลูกทาสยาคนหนึ่งทำร้ายแม่ตัวเองซึ่งตาบอดนะฮะคือติดยาคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปขอเงินแม่ซื้อยาวันนึงเนี่ยขอ300บาทถ้าเกิดแม่ไม่ให้นี่ลูกตีแม่นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายตำรวจเนี่ยเขาจับตัวได้นะครับพาไปขอโทษแม่ปรากฏว่าคุณผู้ชมไอ้ลูกทาสยาร้องไห้

0: ร้องไห้เลยครับบอกแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูผิดไปแล้วอ้าวลองดูครับ
1: ไปอ่ะผมไปอย่าฝืนอย่าฝืน
2: นักบอกขอไปครับไปที่เอาขาดิเอามีดออกมาขวาขวาเมื่อกี้มึงโทรพูดอะไรกับแม่มึงเมื่อกี้เนี้ย
3: เฉย
4: มึงอยู่เฉยเฉย
5: เฉยเฉย
4: เฉย
2: เมื่อกี้มึงคุยกับแม่มึงคุยว่าอะไร
6: ผมถามเขาเฉยๆครับว่าอยู่ไหนแล้วครับ
2: พูดมึงกูกับแม่มึงใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย
6: อะไรนะครับ
2: มึงพูดมึงกูกับแม่มึงเหรอ
6: ไม่ใช่ครับผมสุดๆแล้วครับคือเขาหนีผมไปตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ
2: แล้วมึงเอาเงินเขาวันละกี่บาท
6: คือตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานเขาเป็นคนตัดขาผมเองครับ
2: มึงเอาเงินแม่มึงวันละกี่บาท
6: ผมเอาวันละ300เป็นค่าแรงผมครับ
2: แล้วมึงรู้ไหมว่าแม่มึงได้ทำงานได้วันละกี่บาท
6: ผมรู้ครับ
2: กี่บาท
6: แต่เขาเป็นคนตัดขาผมเองครับไม่งั้นผมมีงานทำตั้งนานแล้วครับพี
2: ่กูถามมึงว่ามึงรู้ไหมแม่มึงทำงานได้วันละกี่บาท
6: ได้300กว่าบาท400ครับ
2: แล้วมึงเอาเขาไปวันละ300เขาจะเหลืออะไร
6: คือเขามาตัดขา
2: แล้วเขาไม่มีเงินเนี่ยมึงไปต่อยหน้าไปทำร้ายเขาทำไม
6: ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่
2: กูให้มึงพูดอีกทีนึง
6: ผมยังไม่ได้ทำอะไร
2: แล้วก่อนหน้านี้มึงทำทำไม
6: ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี
7: ่แล้วแม่มึงตาเขียวเนี่ย
6: ตาเขียวยังไงครับพี่
2: แม่มึงตาเขียวเพราะอะไร
6: ตาเขียวอะไรครับพี่อันนั้นมันนานอันนั้นมันนานแล้วนะครับพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่ต่อจากนั้นมาพ
2: ี่แล้วมึงเก็บยาไว้ที่ไหน
6: ยาม
7: ึงสูบยาให้
2: มึงสูบยาอะไร
6: ผมไม่ได้เก็บยาอะไร
2: ถามว่ามึงดูดยาอะไร
6: ผมดูกัญชากับน้ำท่อมครับ
2: แล้วยาเคอยู่ไหน
6: ยาเคผมไม่มีครับ
2: แล้วตรวจเจออ่ะ
6: ก็คือสารมันยังตกค้างอยู่ครับผม
2: เมื่อไหร่
6: ก็เนี่ยครับผมยังดำเนินคดีคนเดียวอยู่เลยครับ
2: เมื่อไหร่ที่มึงเสพยาเคเมื่อไหร่
6: ผมออกมาจากสถานพินิจครับกระถางกลางครับพี
2: ่แล้วล่าสุดเมื่อไหร่ที่เสพเมื่อไหร
6: ่ก็คือก็จากนั้นผมก็ไม่ได้เสพเลยพี่ผมก็ไปตรวจเที่ยวตรวจอะไรครับพี
2: ่ถ้าวันนี้ตรวจเจอไหมยาเค
6: ผม
2: เจอไหม
6: สารมันยังตกค้างอยู่ครับพี
2: ่เสพล่าสุดเมื่อไหร่
6: ก็ตั้งแต่เนี่ยผมไปรายงานตัวมาผมก็ไม่ได้เสพอีกเลยครับผมกินเหล้ากินอะไรแต่
2: มึงรู้ไหมแม่มึงตาบอดรู้ปะ
6: รู้ครับผม
2: รู้แล้วมึงยังทำเขาอีกเหรอ
6: ไม่ใช่ครับตาเขาเป็นต้อผมก็บอกคอยบอกเขาอยู่เสมอครับว่าไปป้ายตานะ
2: มึงจะป้ายได้ไงมึงเอาเงินเขาไปทุกบาททุกตังค์เขาไม่เหลือเงินอะไรเลยมึงจะไปป้ายตายังไงมึงตอบกูดิ
6: ไม่ใช่ครับคือผมก็บอกว่าให้เขาดูแลตัวมั่งอะไรแบบนี้ครับ
2: แม่มึงอายุ60
6: ผมเป็นห่วง
2: ตาบอดข้างนึงมึงรีดเอาเงินเขาวันละ300มึงรู้ว่าแม่มึงทำงานได้วันละ300กว่าบาทเนี่ยมึงเป็นห่วง
6: ผมคือ
2: แล้วเมื่อกี้นี่กูนั่งอยู่บนรถม
6: ึ
2: งคุยกับแม่ว่าไงมึงรีบกลับมานะเดี๋ยวจะให้กูโมโหนะใช่ไหม
6: ผมไปตามเขา2รอบแล้วครับพี่
2: มึงไปตามเอาเงินเขา
6: ไม่ครับคือผมรอครับพี่แล้วเขาก็ออกไปโดยที่ไม่ใช่เหตุนะครับพี
0: ่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับที่ทางคุณเอกสายไหมต้องรอดนะฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐไปตามจับนะครับกับทางฝั่งของตัวพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะเพราะว่าคนๆนี้ครับมีแม่ตาบอดนะฮะแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายแม่เพื่อจะเอาเงินแม่วันละ300บาทคุณผู้ชมครับคือคุณเอกเนี่ยก็พยายามสอบถามลูกทาสยาชื่อในเมฆฮะนะฮะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยล็อกตัวกดลงกับพื้นแล้วปรากฏว่าตัวในเมฆเองเนี่ยพกมีดอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดมีดเอาไว้แล้วก็มาเคาะให้จังหวะที่หัวป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับคือโอ้ยพกไว้ที่เอวตลอดเลยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมสายใหม่ต้องรอดครับได้รับการร้องเรียนจากทางฝั่งของตัวนางจันเพ็ญเป็นคุณแม่นะครับอายุ57ปีร้องฮะขอบอกว่าให้พาลูกชายเขาเนี่ยวัย27ปีคือในเมฆเนี่ยไปบำบัดยาเสพติดหน่อยได้ไหมเพราะเขาต่อยตาแม่จนตาเขียวไปหมดแล้วแล้วแม่เนี่ยตาบอดอยู่แล้วด้วยข้างนึงทุกวันนี้นี่ในเมฆจะข่มขู่เอาเงินแม่วันละ300ไปซื้อยาทั้งที่แม่ทำงานได้ค่าแรงวันละ300เหมือนกันนั่นหมายความว่าแม่เนี่ยไม่เหลือเงินใช้เลยแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมครับที่หนักกว่านั้นครับถ้าวันไหนแม่เนี่ยนะฮะไม่ให้ในเมฆในเมฆจะทำร้ายครับทั้งชกทั้งตบทั้งเอาตีมเหยียบหน้ากระทืบแม่ครับคุณผู้ชมครับแล้วยังบังคับให้แม่นั้นไปยืมเงินเพื่อนที่ทำงานมาให้มันด้วยแม่เองเนี่ยเคยเก็บเงินไว้รักษาดวงตาที่เป็นต้อหินนะครับแต่ในเมฆเนี่ยกระชากเงินจากแม่ไปจนหมดสุดท้ายตาแม่ข้างที่เป็นต้อหินบอดครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางทีมสายใหม่ต้องรอดก็เข้าไปรับนางจันเพ็ญ นะครับที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับระหว่างนั้นในเมฆเนี่ยเข้ามาหานางจันเพ็ญข่มขู่ด้วยคำหยาบคายด้วยความรุนแรงพูดจากับแม่มึงกูเพื่อให้แม่นั้นรีบกลับบ้านแล้วตาเอกเนี่ยเขาได้ยินพอดีเขาเดือดฮะคุณผู้ชมครับคือทีมงานก็รับไม่ได้ในเมฆเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นมีมีดเหน็บเอวครับโอ้โหเขาชาร์จกันเลยคุณผู้ชมล็อกตัวไว้แล้วกดลงกับพื้นตามภาพที่เห็นนะครับ

0: นอกจากนี้ครับมีการตรวจค้นในบ้านไปพบอุปกรณ์การเสพยาอีกัญชาและยังมีไม้คมแฝกด้วยครับผู้ชมครับลองดูช่วงนี้นะ
1: นี่คือของที่เจออยู่ในบ้าน
2: ไม่ใช่ไม้นี้ครับ
3: มึงรับสารภาพมึงวางไม่ต้องตังมึงวางมึงรับสารภาพมาเนี่ย
2: ครับ
3: มึงไปตีแม่มึงกี่ครั้งมึงกูพูดความจริงมึงพูดมา
2: ผมไม่ได้ตีแม่ผมไม่ได้ใช้ไม้นี้เลยครับพี
3: ่ว่าตี
2: คือผมเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อ
3: เปลี่ยนไปเลยมามาทางนี้เลยลูกพี่
4: ว่าไปทิ้งตรงไหนล
2: ู
4: ก
2: ให้หนูไปปีนเก็บให้ก็ได้นะ
3: อยู่ไหน
2: อยู่ฝั่ง
3: ทิ้งอีกแล้วแม่จะหาเงินที่ไหนให้มึงนี่นะถ้าไม่มีกล้องนะมึงก็ไม่มีกล้องนะแม่ตาบอดไม่มีเงินรักษาตัวรู้ใช่ไหม
2: ขอโทษนะแม
0: ่นี่ฮะอันนี้ตอนช่วงที
2: ่ฮะ
3: ลงไปที่เท้า
4: บาดลูก
2: ไม่เอาแม่
1: มาขอโทษแม่
0: ไปขอโทษนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่แม่อย่าทิ้งหนูดิโอ้โหหนูเข้าไปกี่รอบแล้วแม่ฟังหนูก่อน
4: ทำตัวเหมือนเดิม
2: แม่ฟังหนูก่อนหนูทำยังไง
4: เหมือนเดิม
2: หนูแย่ยังไง
4: หนูแม่
2: หนู
4: แม่อยู่ไม่ได้เลย
2: หนูก็บอกแม่แล้วนะว่า
4: อยู่ไม่ได้ต้องไปนอนบ้านเพื่อน
2: หนูขอโทษ
4: ต้องไปนอนบ้านประภา
2: หนูขอโทษ
4: 16ไปหาพ
2: ่
4: อ
2: หนูขอโทษ
4: ขับรถไปกลางคืนเนี่ย
2: แม่ช่วยหนูหน่อยหนูไม่หนูอยากทำงานมีเงิน
4: ช่วยหนูเท่ากับแม่ทำร้ายหนูเข้าใจไหมช่วยหนูเท่ากับทำร้ายหนู
2: ยังไงแม่บอกหน่อยได้ไหม
4: ก็ท่านแม่ช่วยหนูไม่ให้ติดคดีไม่ให้โดนคดีเท่ากับแม่ทำร้ายหนู
2: มันไม่เกี่ยวแม่หนูเริ่มหนูตั้งต้นตัวเองได้
4: ไม่ได้มันไม่ได้
2: หนูตั้งต้นตัวเองได้ไม่งั้นพี่เขาจะถามหนูหรอ
4: มองหนูไม่ได้แล้ว
2: อันนี้จริงๆแม่หนูก็ยังโดนบำบัดอยู่ตอนนี้เวลาหนูก็ยังเหลืออีกตั้ง2เดือน3เดือนตอนบำบัดนี้
4: บำบัดที่ไหนเวลาหนูไปตรวจแม่ละหนูก็บังคับเอาฉี่แม่ไปตรวจ
3: จะเจอ
4: ไหม
1: จ
4: ะเจอไหม
0: คุณผู้ชมดูสิ
5: จริงไหม
0: เวลาไปตรวจก็บังคับเอาฉี่แม่ไป
5: ก็เขาช่วยเขา
3: ช่วย
4: น
3: ้
4: ำ
3: ร
4: ัก นี่ไงน้องบังคับไง
3: โอ
4: ้
3: โหยังอีก
2: แม่ช่วยหนูนะ
1: แม่ช่วยหนู
2: ไม่อยากเข้าไป
4: นี่ไงแม่ช่วยแล้วให้ลูกแม่ช่วย
3: อันแรกไปดูของกลางข้างในคุณแม่ลูก
2: ขอโทษนะแม่
1: แต่ว่าตอนที่อยู่บนรถนี่เรียกแม่มึงรีบกลับมานะรีบกลับมานะแต่พอตอนนี้ขอโทษแม่ช่วยหนูหน่อย
2: ไม่ใช่แม่
1: ช่วยหนูหน่อย
0: ไม่ใช่แม
1: ่ค่ะ
0: หนูไม่ทิ้งแม
1: ่แม่บอกช่วยไม่ได้ถ้าเกิดช่วยหนูก็เท่ากับว่าทำร้ายหนูทีนี้ก่อนจะเอาตัวออกไปอะค่ะตำรวจกำลังจะคุมตัวเมฆออกไปเมฆหันมาขอบุหรี่กับแม่อีกหนึ่งตัวขอดูดก่อน
2: แม่ก็บอกแม่บอกเขาไปสิว่าหนูต้องทำอะไรกับแม่หนูต้องมีอะไรให้แม่หนูต้องทำอะไรให้แม่อีกตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อวานหนูก็ตากผ้าให้
3: เองบำบัดแล้วเองก็ออกมาทำได้
1: อืม
2: เมื่อ
3: บำบัดเสร็จแล้ว
2: หนูก็ตากผ้าให้หนูก็อะไรให้
6: ผ
2: ้
6: าแม่ทิ้ง
3: ไงเนี่ยตากผ้าเนี่ยต้นยา
6: แม่ไปทิ้งฝั่งหนู
2: ไม่ครับคือแบบเขาจะกลับบ้านมาตั้งนานแล้ว
0: เป็นความดี
2: จัดเลยครับ
0: ตากผ้าให้แม
1: ่ช่วยงานบ้าน
0: ช่วยงานบ้านหนูตากผ้าให้แม่หนูทำอะไรให้แม่บ้างหนูตากผ้าให้แม่หนูก็คอยดูแลแม่นะบอกหาแม่อยู่ตลอดแม่ทายาที่ตาหรือยัง
2: มันไม่ผิด
0: แ
2: น
0: ่นแต่แม่มีตังค์300ไหมวันนี
1: ้ขออ
2: ยากเห็นไม่เห็นผมจริงครับ
1: โดน2ข้อหาค่ะเมฆทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาส่วนข้อหาอื่นตำรวจกำลังพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วก็จะแจ้งความเพิ่มเติ
0: มไปละ
1: ตำรวจนำตัวไป
0: ลูกเมฆเรียบร้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่อย่าทิ้งหนูเขาว่างั้น
1: แม่ช่วยหนูด้วย
0: ช่วยหนูด้วย
1: แม่ฟังหนูก่อน
0: เรียบร้อยขึ้นรถละสบายละมีคนขับให้ละนี่ไป
1: พี่เอกโกรธมากนะคะ
0: โกรธพี่เอกโกรธเขาไปเห็นพอดี
1: ค่ะ
0: ไปเห็นคาตาพอดีเลยก็เลยเดือด
6: เฟิร์น
0: เ
6: กิร์ลเฟิร์น
0: ที่กำลังจับอยู่ด้านหลังนั่นไม่ใช่บังมัดนะ
1: ทีมงานของพี่เอก
0: ชื่อตาต๋อง
1: ค่ะ
0: ต๋องสายไหมเดี๋ยวคนไปเห็นเรียกคิ้วบังมัดไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
6: ไม่ใช่ครับผมสุดแล้วครับคือเขาหนีผมไปตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ
1: โชคดีที่มาเจอก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่เจอทางลูกแม่ก็คงไปขู่แม่อีกจะเอา300ให้ได้
0: โอเคเรียบร้อยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสี

0: สดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบ
2: โลตัสกรอบมาก
3: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
4: คุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเอง
5: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
6: โอ้ย
7: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
6: เฮ้ย
4: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
8: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
9: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
12: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
13: ์บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
14: ก็ไม่เจ้าช่างที่ไหน
15: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
16: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
17: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
19: แม่จะทำอะไรอะคะ
18: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
19: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
18: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะมันไม่เหมือน
19: แพงจัง
16: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
18: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
16: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
2: ค่อยๆเดินนะแม
18: ่อุ้ยหลางลาย
16: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
18: ยังไหวอยู
16: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
18: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
11: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
16: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวให้ประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-065-533ไทยประกันชีวิต
10: สนับสนุนโดยTrue Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
9: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
4: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูกรณีของความคืบหน้านะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไนจีเรียเสียชีวิตหลังมาจากฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศในคลินิกที่กรุงเทพเมื่อเดือนมีนาคมล่าสุดนะครับมีรายงาน

0: อันว่าภรรยาของผู้ตายเองเนี่ยเตรียมเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจที่สน.ทองหล่อนะฮะคุณผู้ชมครับลองดูเรื่องนี้ครับนี่ฮะเมื่อ2วันก่อนนะครับสื่อต่างประเทศลงข่าวนะครับว่านายอีโกอูบิริโบหรือไชนี่อินนะฮะเป็นโทษนะฮะหรือนายไทนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษไนจีเรียนะครับวัย43ปีแกเสียชีวิตนะฮะจากภาวะลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดครับคุณผู้ชมครับหลังจากเข้าไปรับการฉีดสารไฮยาลูโรนิกหรือว่าฟิลเลอร์ฮะคุณผู้ชมครับเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพเมื่อ5มีนาคม69สื่อต่างประเทศมีการระบุนะครับว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับทางไทนี่เองเนี่ยมาพักผ่อนในไทยนะครับกับภรรยาชื่อว่าดาเนียลซิมบานะฮะเป็นนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังครับจากนั้นนะครับนายไทนี่เองเนี่ยครับได้เข้าไปทำหัตถการฉีดฟิลเลอร์ครับเพิ่มขนาดอวัยวะเพศครับเข้าไปอีก40มิลลิลิตรที่คลินิกแห่งหนึ่งครับแถวๆสยามสแควร์จากนั้นครับทั้งคู่เองเนี่ยไปนวดตัวนะครับที่ร้านนวดแถวๆสุขุมวิทก่อนที่ทางด้านของนายไทนี่เองจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติไปถึง2รอบจากนั้นครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทซึ่งตอนแรกเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเองก็ดูแลรักษานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนายไทนี่เองยังมีสติตอบคำถามแพทย์ได้อยู่ปรากฏว่านายไทนี่ก็แจ้งกับหมอครับว่าตัวเองนั้นไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็มานวดแพทย์จึงสั่งทำซีทีสแกนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันได้ตรวจหมดสติแล้วหยุดหายใจไปเลยคุณผู้ชมครับ
1: ทางแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าไทนี่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดอาจจะเกิดจากลิ่มเลือดหรือสารแปลกปลอมทีมแพทย์ก็พยายามกู้ชีพนานกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลค่ะนายไทนี่เสียชีวิตในวันนั้นหลังจากนั้นนำร่างกลับไปชันสูตรที่อังกฤษโดยทีมชันสูตรก็ยืนยันว่าไทนี่เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดโดยเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ไทนี่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะถ้าไปดูที่ IG ของเขามีคนติดตามมากกว่า 185,000 คนคอนเทนต์ที่ทำก็จะเป็นคอนเทนต์การใช้ชีวิตหรูหราหลังการเสียชีวิตไทนี่ถูกฝังอยู่ในโลงศพสีทองมูลค่ากว่า 745,000 ดอลลาร์สหรัฐในกรุงลอนดอนล่าสุดค่ะวันนี้มีรายงานว่าทางภรรยาของไทนี่จะเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจที่สน.ทองหล่อแต่ก็ยังไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนทางพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันอีกครั้งว่าจะเข้ามาที่สน.ตอนกี่โมงมาภายในวันนี้ไหมส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับทางสำนักงานอย.ลงไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้ที่ถนนพระราม1เขตปทุมวันคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ไทนี่เข้าไปใช้บริการฉีดฟิลเลอร์ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของคลินิกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ข้อเท็จจริงนะคะว่าไทนี่เป็นคนไข้ประจำอยู่ที่คลินิกแห่งนี้ประจำมาตั้งแต่ปี2567เคยเข้ารับบริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศชายมาแล้ว5ครั้งทั้งที่1ถึง4ทำช่วงปี67ถึงปี68ส่วนทั้งที่5ก็คือทำตอนต้นปี5มีนาคม69ก็เป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่อวัยวะเพศปริมาณที่ฉีดคือ40มิลลิลิตรซึ่งแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะแบ่งการฉีดสารเติมเต็มออกเป็น2รอบแต่ว่าไทนี่มีความประสงค์จะฉีดในครั้งเดียวค่ะโดยทางคลินิกให้ข้อมูลด้วยว่าการเข้ารับบริการทุกครั้งคลินิกจะมีการแนะนำวิธีการดูแลหลังจากที่ทำอัตการภัยแล้วก็มีการติดตามอาการหลังการฉีดด้วยซึ่งก็ไม่ได้แจ้งปัญหาใดๆเกี่ยวกับการทำหัตการแล้วคลินิกก็ให้ไทนี่เซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนที่จะเข้ารับบริการด้วยนี่คือการลงพื้นที่ของสบส.กับอย.ไปเมื่อวานนี้หลังจากบันทึกถ้อยคำเสร็จสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของทางคลินิกพร้อมกับรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้แพทยสภาวินิจฉัยจะเป็นการวินิจฉัยถึงมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพก็จะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าคือเรื่องนี้ยังอีกยาวท่านใช้คำนี้เลยแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบแต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลบางส่วนแล้วฟังเสียงของรัฐมนตรีพัฒนาค่ะ
2: เคสเมื่อวานนะคะเคสชาวต่างชาติที่เสีย
3: ยาวยาวเขาได้จริงยังไม่ครบยาวยาวยาวยาวยาว
2: ยาว
3: ยาวมีแล้วแต่ยาว

0: ท่านผู้ชมครับ
1: ท่านย้ำหลายรอบเลยนะคะว่าเรื่องนี้อีกยาว
0: โอ้โหคือไปนวดต่อด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็หมดสติตอนที่นวดสองครั้ง
0: ถ้าฉีดฟิลเลอร์แล้วมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันก็อาจจะไปอุดตันหรือได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนแต่ก็ผมเคยได้ยินมาว่ามีคนไปฉีดแล้วก็มันจะเข้าไปอุดที่ตรงตาอะไรได้เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะฉีดต้องไปดูที่หมอที่เก่งๆจริง
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วก็เรื่องของการนวดก็ต้องระวังเนาะการนวดคือผมก็ชอบนวดแต่ตรงหลังก็จะมีคนมาเตือนละคือผมมันนวดบ่อยมากก็เตือนเวลานวดจะไปกดตรงนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกอันตรายกับอีกอันหนึ่งคือไอ้ตรงกระบังลมตรงขาหนีบอ่
1: ะ
0: ที่ไปกดอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยฟุบแล้วก็ฟูบขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาบอกห้ามอย่าไปกดตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาไปกดเหมือนไปอั้นเส้นเลือดใหญ่ตรงนั้นแล้วพอปล่อยเลือดมันก็จะพุ่งปื๊ดขึ้นมาบางทีแบบไอ้พวกพลักไอ้พวกอะไรเงี้ยริมเลือดมันหลุดขึ้นไปอุดหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้ก
1: ็
0: ต้องระวังนะอันนี้เดี๋ยวทางฝั่งของร้านนวดจะมาด่าผมไม่ใช่นะคือคุณหมอทางแผนปัจจุบันน่ะเขาก็แจ้งมาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เขาบอกต้องคอยระวังเรื่องเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าใครอยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ผมก็ไม่กล้ากดเลยกลัว
1: ค่ะจำได้ค่ะกดตรงนี้
0: ใช่ไหมตรงกระบังลมเนี่ยกดข้างๆขาหนีบกดไปเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยฟึบมันจะวูบขึ้นมาเนี่ยคือมันก็ไปอั้นเส้นเลือดใหญ่เอาไว
1: ้ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับเอาโอเคไปดูอีกเรื่องนึงที่อยุธยาคุณผู้ชมครับก็ชายอายุ44ปีนะครับหึงโหดครับดักยิงภรรยาพร้อมกับเพื่อนชายคนสนิทเสียชีวิตภายในวัดที่อยุธยาช้ำใจนะครับคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับโกรธมากที่ไปเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาเอาลงไปดูก่อนคุณผู้ชมครับนี่ฮะตำรวจไปได้กล้องวงจรปิดนี้มานะครับคุณผู้ชมครับอยู่ภายในวัดไซงามครับที่ตำบลเสนาอำเภออุทัยครับจังหวัดอยุธยาคือจากข้อมูลครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านางสาวสุภวินีโดยสารมากับรถบัสรับส่งพนักงานนะครับใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะเนี่ยคนนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาขึ้นรถกระบะคุณผู้ชมครับนี่ฮะลงจากรถมาแล้วก็เดินไปที่รถกระบะนะครับซึ่งจอดอยู่ในศาลาอเนกประสงค์ครับของวัดแห่งนี้ครับจังหวะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีรถกระบะอีกคันนึงขับเข้ามาจอดขวางมีชายคนนึงครับลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยมาแล้วนะฮะเนี่ยครับเปิดประตูไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยิงใส่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือผู้หญิงเนี่ยกำลังขึ้นรถกระบะที่จอดรออยู่นะครับแล้วปรากฏยิงจนกระทั่งล้มลงไปนะฮะจากนั้นครับคนร้ายหันไปยิงในอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตด้วยครับแล้วขับรถหลบหนีไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยยิงแล้วฮะโอ้โหโหดมากคุณผู้ชมเนี่ยครับคือพูดง่ายยิงเมียกับชายคนสนิทของเมีย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสภ.อุทัยของพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ของร่วมกตัญญูไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไปพบรถกระบะสีบรอนจอดอยู่ที่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัดที่ประตูด้านคนขับอีกนัดนึงในรถที่เบาะด้านคนขับพบร่างของชายคนสนิทก็คือนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายก็พบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงที่หน้าแล้วก็ลำตัวตอนนั้นคือบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทางภูมิกับสภ.อุทัยพันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนก็เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุทางตำรวจเร่งตรวจสอบทราบชื่อคนก่อเหตุก็คือนายณัฐวุฒิหรือว่านายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของสุภวินีโดยเขาขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานจนมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุ ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีแล้วก็นายอเนกหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งไปให้ญาติฝ่ายหญิงดูแล้วเขาก็ขับกระบะหลบหนีไปต่อมานัทวุฒิคนก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เสาไห้ที่สระบุรีตำรวจสภ.อุทัยก็ไปคุมตัวกลับมาที่โรงพักในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนโดยนัทวุฒิให้การบอกว่าผมเป็นคนก่อเหตุยิงทั้งสองคนจริงจุดเริ่มต้นมาจากตัวเองมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกันรุนแรงเมื่อ9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์เนื่องจากเวลาทำงานคือสามารถติดต่อภรรยาได้ตามปกติแต่ทีนี้หลังเลิกงานนัทวุฒิบอกว่าเขาจะติดต่อภรรยาไม่ได้เลยก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็ตัดสินใจเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของภรรยาค่ะ
0: ซึ่งวันเกิดเหตุนะครับผู้ต้องหาเนี่ยขับรถติดตามรถรับส่งพนักงานจากโรงงานนะครับมาจนถึงบริเวณวัดโดยมีการเตรียมปืนมาด้วยนะฮะทั้งนี้ครับผู้ต้องหาก็อ้างนะครับบอกว่าตั้งใจจะเดินทางมาขอคืนดีกับทางภรรยานั่นแหละหลังพยายามโทรศัพท์ติดต่อของ้อแล้วขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยต้องช่วยเหลือภรรยาที่ติดการพนันถึงขั้นต้องขายทองเอาเงินจากบัตรเครดิตมาใช้หนี้ให้หลายครั้งแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงปฏิเสธที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันนะครับกระทั่งวันเกิดเหตุครับได้เห็นภาพที่รับไม่ได้บันดาลโทสะนะครับก็เลยลงมือก่อเหตุครับคืออย่างไรก็ตามครับทางตำรวจก็เชื่อว่าพฤติกรรมของทางผู้ต้องหานั้นไม่ได้มีลักษณะเดินทางมาขอคืนดีเลยเพราะจากพยานหลักฐานพบว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาจอดรถและลงมือยิงทันทีครับจึงเข้าข่ายมีการเตรียมการมาก่อนเกิดเหตุครับลองฟังดูฮะ
2: อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของตัวผู้ก่อเหตุเองว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นการพนันเล่นสล็อตและเสียบเงินนะครับจนกระทั่งต้องนำทองไปจำนะครับแล้วก็เงินบัตรต่างๆของเขาเนี่ยสูญไปครับสามีพยายามง้อว่าเงินก็เสียไปแล้วไม่ให้กลับมาอะไรเงี้ยครับมาหากันใหม่ได้แต่ผู้หญิงก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองต้องไปทำงานแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ทำงานจนมีความสงสัยอย่างที่บอกว่าเขาโทรไม่ติดเขาบอกว่าเขาจะมางอแต่ในสิ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือแทบไม่ได้งอลงรถแล้วก็ยิงเลยอาวุธปืนเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุรับว่าได้โยนทิ้งระหว่างทางที่จะเดินทางกลับไปที่สระบุรีครับซึ่งเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตามจุดที่เขากลับก็ยังหาไม่เจอ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหทีนี้ด้านของน้าของทางนายณัฐวุฒิก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหลานชายเนี่ยคบหากับทางสุภวินีเนี่ยนะฮะมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกทางกันครับโดยตนเองเนี่ยไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของทั้ง2คนหลังทราบเรื่องครับหลานเนี่ยไปก่อเหตุก็รู้สึกตกใจมากนะครับเขาเดินทางมาที่บ้านในจังหวัดสระบุรีบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใช้ปืนยิงเมียตายไปแล้วแล้วก็ยิงผู้ชายคนหนึ่งด้วยทางเขาเองก็เลยพามามอบตัวกับตำรวจเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงน้าดูฮะ
3: เขากลับไปหาแล้วเขาบอกว่าไง
4: ก็ขอมอบตัว
5: แล้วเขาบอกเขาไปไหนมาทำอะไรมา
4: เขาบอกที่ไหนไปยิงมาแค่นั้นแหละเราก็รู้แค่นี้ก็พากันมา
3: เขาอยู่กินกับตัวผู้เสียชีวิตนี่นานยัง
4: นานแล้วเป็นลูกโตแล้ว
3: มีลูกด้วยกัน
4: ไ
3: ง
4: ไม่ยิงอ่ะ
3: มีลูกด้วยกัน
4: สองคน
3: แต่เขาบอกอะไรไหมว่าแบบผู้หญิงอะไรยังไงไหม
4: ก็ไม่รู้เลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราไม่รู้เรื่องแยกกันไม่นานนะที่รู้
5: แต่ก่อนไม่อย
4: ู่ด้วยกัน
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลอุทัยนะครับได้แจ้งกับทางตำรวจบอกว่าทางฝั่งของตัวสุภวินีครับคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือตัวเมียเนี่ยนะฮะตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลคือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกยิงครับทางตำรวจเองได้มีการประสานกู้ภัยนะครับนำร่างของผู้ตายทั้งสองคนนั้นไปส่งชันสูตรนะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ปทุมธานีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาณัฐวุฒิครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดพรบอาวุธปืนพร้อมเตรียมนำตัวเนี่ยนะครับฝากขังศาลที่อยุธยาในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้เนี่ยไม่คุ้มเลยแล้วลูกอีก2คนด้วย
1: ค่ะสงสารลูกค
0: ่
1: ะ
0: แม่ตายพ่อติดคุกโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะฮะ
1: ค่ะมีที่ระยองค่ะเป็นเรื่องผัวเมียค่ะผัวเนี่ยหึงมากนะคะไปนั่งรอเมีย เมียเนี่ยไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนั่งรออยู่

0: 5ชั่วโมงค่ะพอเมียมาเข้าไปทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเย็นเมื่อวานจุดนี้คือหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสายบางฉาง
1: มาแล้วเงื้อแล้วค้ำคอแล้ว
0: เนี่ยค่ะ
1: เนี่ยโอ้โหแล้วมีดเฮ้ยเฮ้ย
0: ขู่ใช้มีดขู่แต่สุดท้ายก็ทำร้ายนะคะจุดนี้คืออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเหตุการณ์นี้ทางฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณเฟิร์นนามสมมุติอายุ35ปีเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อก่อนหน้านี้ก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นสามีก็ถือมีดเข้ามาแล้วก็มีปากเสียงกันทางสามีกระชากคอเสื้อแล้วก็ชกเข้าไปที่หน้าแต่ว่าจะเห็นว่ามือขวาก็ยังถือมีดอยู่คอยขู่ฝ่ายหญิงเองก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองพยายามจะปัดมือออกตอนเกิดเหตุพนักงานในร้านแล้วก็หัวหน้างานก็พยายามเดินออกมาเพื่อห้ามแต่ก็ถูกทางสามีใช้มีดชี้แล้วก็ตะโกนบอกว่าเรื่องผัวเมียเนี่ยค่ะทางพนักงานในร้านก็ออกมาเขาก็ชี้เรื่องผัวเมียไม่ต้องมายุ่งพนักงานก็ต้องกลับเข้าไปที่ร้านนะคะแล้วจังหวะที่เขาหันหลังกลับไปที่ร้านผู้ก่อเหตุคว้างมีดใส่นะคะ เดี๋ยวลองดูค่ะเนี่ยอันนี้เป็นหัวหน้างานพนักงานก็ออกมาช่วยห้าม
1: เนี่ยปาใส่
0: คว้างมีดเฉียดไปนิดเดียวอะค่ะ
1: โอ้ร้ายกาจมาก
0: ค่ะหลังจากนั้นหลบหนีไปพยานคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนนี้นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่โต๊ะอยู่หน้าร้านมานานกว่า5ชั่วโมงอะค่ะจนเห็นภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดก็รีบปรีเข้ามาในมือก็กำมีดลักษณะเหมือนกับมีดหมอคือพยายามจะเข้าไปหาเรื่องทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็ชกฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงใบหน้าปูดบวมทั้งใบหน้าทั้งดวงตาแต่ว่าไม่ได้มีการแทงแต่อย่างใดฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์นี่คือดวงตาของภรรยาบวมแบบนี้ตาซ้าย
1: โอ้โห
2: มาตามเมียให้กลับบ้าน
3: มาตามเมียให้กลับบ้าน
2: แล้วเมียก็ยังไม่กลับสักที
3: เมียก็ยังเอามา5ชั่วโมงแล้วกูตามมึงตั้ง5ชั่วโมงกูรอมึง5ชั่วโมงไม่ยอมกลับป่าทีมไปไหนมาเขาถามไปไหนมาเขาถามไปไหนมาครับคงจะหึงหวงกันนะครับ
2: หึงหวงย
3: ัง
2: ไงอ่ะ
3: หึงหวงก็ผู้ชายคนนั้นเขาจะยาด้วยไงยาแล้วเขาเอายาไปแล้วไม่ยอมเงินให้เงินกูไม่ยอมให้เงินกูทุกทีให้เงินตอนนี้ไม่ให้เงินแล้วครับผม
4: นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วน้าได้เข้าไปช่วยเขาไหม
5: ไม่ได้เข้าไปช่วยครับ
4: ไม่กล้านะ
5: กลัวกลัวไงกลัวมีด
0: ขณะที่เพื่อนร่วมงานของผู้เสียหายให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนเช้าฝ่ายชายก็มาถามหาภรรยาแล้วรอบหนึ่งทางร้านก็แจ้งไปบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเข้างานฝ่ายชายก็เอะอะโวยวายแล้วก็ชูมีดออกมาขู่จนย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในช่วงเย็นล่าสุดทางเฟิร์นพร้อมกับคุณแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจสภ.บ้านฉางค่ะทางเฟิร์นบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะที่ทางแม่ก็บอกว่าต้องการจะเอาเรื่องกับลูกเขยคนนี้ให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความแน่นอนทางแม่ยังบอกด้วยว่าลูกสาวกับลูกเขยอยู่กินกันมาหลายปีมีลูกด้วยกัน1คนลูกสาวทำงานที่ร้านสะดวกซื้อส่วนลูกเขยขับรถตู้รับส่งพนักงานก่อนเกิดเหตุ2คนนี้ก็มีเรื่องทะเลาะกันตามประสาผัวเมียลูกสาวเคยบ่นให้แม่ฟังบ่อยๆว่ารำคาญผัวบางทีก็ต้องโกหกว่าเดี๋ยวไปทำโอทีแล้วก็ออกจากบ้านไปทางฝ่ายลูกเขยก็มักจะไปตามหาลูกสาวที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไม่เจอก็นั่งรออย่างวันที่ก่อเหตุนั่งรอไป5ชั่วโมงพอลูกสาวเข้ามาทำงานก็ก่อเหตุ
6: ทะเลาะกันธรรมดานี่แหละลูกสาวก็บอกว่าลำคาญไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำโอแล้วจะไปทำงานแล้วทางนี้ก็เลยตามหาว่าไปทำโอจริงหรือเปล่าไปดักรอที่ทำงานแต่เมื่อคืนเขาก็มาเขาเอาลูกไปตอนหัวค่ำกลับมาส่งตอน2 ทุ่มกว่าลูกก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็เข้ามาก็ทำท่าจะก้าวเข้าบ้านเขาบอกกลับบ้านไปก็เลยปิดประตูล็อกให้ก็กลับบ้านไปเราก็ไม่ได้พูดรุนแรงกับเขาหรอก
7: แต่ว่าเขาไม่ได้มาโวยวายอะไรใช่ไหม
6: ไม่โวยวายที่นี่ไม่โวยวาย
7: คุณแม่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะ
6: ใจคอไม่ดีอ่ะบอกเขาว่าเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาไปแจ้งความไปแล้ว
0: ทางสารวัตรสอบสวนของสภ.บ้านฉางพันตำรวจโทเอกรัตน์โลหะเปิดเผยค่ะว่าสอบ

0: ปากคำผู้เสียหายแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วพบว่าบาดเจ็บบริเวณใบหน้าสภาพที่เห็นก็คือปูดบวมแล้วก็ที่ตาซ้ายก็จะเห็นบวมออกมาแบบนี้ส่วนคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหาไม่ยากหรอกค่ะเดี๋ยวน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดี
1: ครับโอเคเดี๋ยวก่อนพักครับอย่างที่บอกนี้มีเสื้อยังไม่ทำอันใหม่นะแต่มีอันเก่าให
0: ้
1: ยังมีค้างสต็อกเราอยู่นะครับเดี๋ยวแจกให้มี2แบบวันนี
0: ้ค่ะ
1: อันนี้อันนึงอันนี้อันนึงสาระที่ดีคือสาระแนงไง
0: ค่ะ
1: นี่นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเสื้อนะครับที่วันนี้จะมอบให้อันนี้เอาไป20ตัว
0: ค่ะสาระแนงนะคะ
1: ครบ9ปีนะอันนี้9ปีหนกระแสนะใครอยากได้นะ20ตัวนะ
0: ค่ะ
1: หรือจะเป็นอันนี้ให้อีก20ตัว
0: โอ้อ
1: ันนี้ค้างสต็อกมานาน
0: ค่ะ
1: เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ยังมีอยู่วันนี้สั่งเข้ามาพอสมควรเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ตัวนี้หายากมากค่ะพี่นุ่ม
1: ใช่นี่นะให้อันนี้ให้อีก20ตัว
0: เป็น40ตัวนะคะ
1: 40ตัวนะ
0: รวมกับสาระแน่
1: เป็น40ตัวนะแต่คุณบอกมาหน่อยนะคุณอยากได้ไซส์อะไร
0: ค่ะ
1: จะมี ML XL XXL นะครับแล้วก็ฝากบอกหน่อยว่าเอาเสื้ออันไหนเอาเสื้อสาระที่ดีหรือจะเอาเสื้อเรื่องชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: แนบท้ายไม่หน่อยแต่ไม่ต้องเขียนมา2อันนะถ้าคุณเขียนมา2อัน
0: คนละตัวพอ
1: เราไม่ให้เลยนะให้เขียนมา2อันต้องบอกกับกฎกติกาก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เอาแค่อันเดียวนะคือแล้วแต่คุณอยากได้อันไหนสาระที่ดีหรือจะเอาเรื่องของ
0: เรื่องชาวบ้าน
1: เรื่องชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: ใส่ไซส์คุณมาด้วยนะครับอย่างละ20ตัว
0: ที่ส่งมาส่วนใหญ่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาตัวไหนนะคะ
1: บอกมาด้วยนะถ้าเกิดว่าส่งมาไซส์ SML ไม่ได้นะคือเราไม่รู้ส่งอันไหนคุณเอาที่คุณอยากได้จริงๆ
0: ค่ะ
1: วันนี้40ตัวอย่างละ20ตัวในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok
0: ค่ะ
1: ของทาง
0: ครอบครัวข่าวสาม
1: ครอบครัวข่าวสามนะครับก็หรือไม่ก็เป็นเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะเรามีอยู่ใน YouTube Facebook TikTok
0: ค่ะ
1: นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ไอ้แม่ครับ
4: Formos Omega 369
6: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
12: ปานค่ะ
13: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
14: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
14: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงาน Please Love รักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวศุกร์ที่11กันยายนนี้18นาฬิกา30นาทีณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
17: สนับสนุนโดย
18: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
19: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
4: คิ
5: ีดให้ดี
12: คิดเผื่ออนาคตด้วย
5: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
12: เลือกเมทัลชีดบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
19: บอกได้เลย
20: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
19: จริงใจได้ใจยาวนาน
20: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
21: เดลินิวฟู้ดแฟร์ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสนับสนุนโดย
22: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
23: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
24: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับมันมีกรณีของผัวช็อกนะฮ
0: ะ
1: ไปจับพิรุษเมียที่อยู่กินมานานกว่า12ปีแล้วตัดสินใจนะครับติด GPS ตามรอยนานนับเดือนครับสุดท้ายเนี่ยไปพบความจริงเขาบอกสุดเจ็บปวดเหลือเกินเมียเนี่ยไปอยู่กับลูกจ้างของตัวเองครับแถมนำเอาเงินเนี่ยไปเปฝ่ายชายหอบทองคำหนัก12บาทหลบหนีนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณเสกนะฮะอายุ54ปีเป็นช่างทำสแตนเลสครับเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางฝั่งของตัวดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจับพิรุธภรรยานะครับซึ่งอยู่กินกันมานานกว่า12ปีแล้วแอบคบลูกจ้างครับเขาตัดสินใจเลยนะครับว่าติด GPS ตามความเคลื่อนไหวซะคุณเสกบอกแบบนี้บอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่กินด้วยกันมาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของฝ่ายหญิงจนกระทั่งไปพบโทรศัพท์มือถือและพบข้อความแชทพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นอดีตผู้ที่เคยมาสมัครงานกับเขาเนี่ยแหละครับต่อมาครับได้เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างของเขาเลยแต่สิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นตกใจมากกว่าคือจากข้อความในแชทครับผู้ชมครับทำให้รู้เลยว่าชายคนดังกล่าวเคยคบหากับแฟนของเขามาก่อนครับอีกทั้งยังมีหลักฐานพูดคุยที่เชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนำเงินเนี่ยนะฮะไปเปให้ลูกจ้างของเขาตลอดด้วยความสงสัยครับคุณเสกติด GPS เลยครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับก่อนจะพบว่าทั้งสองคนนั้นเดินทางไปที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งครับกระทั่ง12กรกฎาคมปี69คุณเสกตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองไปพบว่าทั้งสองคนนั้นอยู่ภายในบ้านเช่านะครับตนเองเห็นแล้วเป็นภาพที่เรียกว่าโอ้โหสร้างความเจ็บปวดอย่างหนักครับคุณชมครับคุณเสกยังบอกด้วยว่าหลังจากจับได้นะฮะฝ่ายหญิงหลบหนีไปพร้อมกับฝ่ายชายคนดังกล่าวแล้วพบว่าเอาทองคำหนัก12บาทไปด้วยนะครับตัดสินใจครับไปร้องขอความช่วยเหลือเพื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่ฮะลองดูช่วงนี้หน่อยลองดูคลิปสิ
25: ทำแบบนี้ได้ไงกี่รอบแล้วต่อไปนี้มึงไม่ต้องเข้าไปหลายกูไม่ใช่การขายแล้วคืนเขาซะมึงทำกูนี่ไหนนนมึงเรียกกูพ่อเหรอมึงทำกูอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยชาติหมา
1: อุ้ยตาย
25: เดี๋ยวกูจะประจานให้หมดเลยกูไม่ต้องอยู่กันแล้วมึงทำกูได้ยังไงวะเตยกูไว้ใจมึงเนี่ยเหรอไปซื้อตู้เย็นไหมแม่มึง
26: ก็เอาคืนไปพี่เสก
25: มึงเลวเลย
26: มึงไม่ต้องไปมาตบกูนะ
25: มึงทั้งทั้งพอกันเลยจนพวกมึงเนี่ยทำให้กูผิดหวังมากกูสังเกตมานานแล้วมีคนก็บอกกูมากูไม่เชื่อและมึงยืมเงินกูไปมึงไปหาคืนกูมาด้วยมึงมันเลวทั้งคู่พอแล้วมึงไม่ต้องมาอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะไปพ่อแม่มึงดูด้วยสันดานอย่างมึงเนี่ยมึงหลอกกระทั่งกูได้เลวเลยมึงคิดว่ากูโง่เหรอไอ้นนท์มึงออกมาดิมึงออกมามึงทำเพื่ออะไร
26: แล้วมึงต้องปูทำไม
25: มึงทำเพื่ออะไรมึงไม่ต้องอยู่กันแล้วพวกมึงเนี่ยจะคู่เรียกกูเรียกพ่อเรียกอะไรที่นอนที่นอนกูนั่นแหละชิงหมาเกิด กันทำไมวางแผน

0: ดีแล้วมึงสองตัวน่ะมึงเห็นกูโง่หรือไง
1: ม
0: ึ
1: งไม่โง่มึงก็ไม่ต้องยุ่งกับกูไม่ต้องยุ่งกับกูก็แหกปากทำไม
0: พอแล้วมึงกับกูอ่ะจบเอาถอยมาไปขายคืนโทรศัพท์คืนเขาหมดมึงไม่ต้องมานั่นโกหกกูได้ว่าเอาพ่อแม่กูเป็นห่วงมึงโถไอ้มามึงโถสารเลวไอ้ตัวนึงมึงอ่ะมึงจำไม่เลยนะโอนไปเลยมึงยายกูบ้ามึงโอนมากูบอกแล้วอย่าให้กูจับได้กูสังเกตมึงมาหลายรอบแล้วมึงแอบคุยโทรศัพท์มึงเครียดกูโง่เลย
1: ทำกูเกินไปไหม
0: มือทำกับกูเกินไปไหม
2: เกินยังไงอ่ะ
0: มึงเรียกกูพ่อแกไปไ
2: หนไหนไหน
0: มึงไปหาเงินมาคืนกูโอนไปแล้วมึงจะไปกูโอนไ
2: ปเออ
0: โอนไปกูไปโอนไปตอนกูอยู่ไหน
1: เดี๋ยวกูไปให้ก
0: ู
1: ไป
0: เอาไปมึงไม่ต้องรอ
1: กูไม่
0: มึงจะให้กูเรียกตำรวจมานะ
1: มึงไปเลย
0: มึงเอาร้อยมาม
2: ึงไปเลยนะ
1: มึงไป
2: ไล่วะ
0: มึงไม่ต้องมึงไม่ต้อง
1: ไปให้มึงไปเลย
0: มึงโอนมาม
1: ึงก็เอาไป
0: มึงโอนมาแล้วมึงไปหามาคืนกูด้วยโดนกูบอกแล้วจะให้กูจับได้กูจะฆ่ามึงด้วย
2: ไ
0: หนกูไปพูดเล่นเหรอ
1: มึงไปซะเดี๋ยวกูจะไปให้
0: มึงโอนเลยสารเลวชั่วมึงทำกูแต่มึงทุเลศมึงไม่อายอ่ะเตยมึงไม่เคยเป็นคนแบบนี้แต่ทำไมมึงถึงไปเอาเด็กแบบนี้มึงทำแบบนี้ได้ไง
2: คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะด่าเลยบอกว่ามึงชิงหมาเกิดด้วยนะ
3: ใช่
2: แล้วสักพักก็บอกว่าอะไรนะทัดหมา
3: ค่ะ
2: ด่าแบบ
3: ด่าคำนี้เลย
2: โอ้ด่าใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชมคือแต่ฝ่ายหญิงก็สู้กลับนะ
3: ค่ะ
2: ฝ่ายหญิงสู้กลับนะบอกกลับไปเลยกลับไปเลยกลับอะไรอ่ะ
3: ฝ่ายชายบอกเอาทองไปขายแล้วเอาเงินมาคืนเลย
2: โอนเงินมาโอนเงินมาหลังจากเหตุการณ์นี้หนีนะ
3: ใช่หนีไปอยู่กับทางลูกจ้าง
2: แล้วเอาทองอีก12บาทนะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
3: สองบาทก็ตอนนี้ประมาณ69
2: เราติดอยู่เท่าไหร่นะ
3: โอ้เราติดอยู่8หมวยติดอยู่ 82,000 ค่ะพี่ดุม
2: พี่ก็ประมาณนั้นนะเกือบ 90,000 พี่นะ
3: ตอนนี้เพิ่งจะ 69,000 เองค่ะ
2: เออพี่นี่โอ้โหไม่น่าเลยตอนนั้นนะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยแล้วมีข่าวทองคำทีไรก็ปวดใจทุกทีพอเห็นข่าวทอง
3: โอ้12บาทก็ 700,000 800,000 กว่าบาทอ่ะ
2: ใช่เนี่ยครับนอกจากนี้ครับคุณเสกยังฝากถึงชายคนดังกล่าวนะครับบอกว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการหยามศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชายคนดังกล่าวยังทำงานเป็นลูกจ้างของเขาอยู่นะฮะแล้วเคยเรียกตัวเองว่าพ่อมึงเรียกกูว่าพ่อแต่กลับทำแบบนี้กินบนเรือนขี้บนหลังคามันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินรับไม่ได้ฟังเสียงพิเศษครับ
4: อยู่กันมา12ปีอะครับที่มานี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรครับก็แค่อยากจะมาเรียกร้องว่าเขาไปพูดทั่วว่าผมทำร้ายร่างกายไม่ให้เงินไม่ให้อะไรเลยอย่างเงี้ยครับจะมาเอาเรื่องทองด้วยครับเอาทองคืนก็อยู่ด้วยกันตลอด10ปีมาหลังก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนเนี่ยผู้ชายคนนี้เข้ามาก็เริ่มจับได้เริ่มระหองระแหงขึ้นมาเรื่อยๆเขาเคยคบกันมาก่อน10ปีที่แล้วครับแต่ผมไม่รู้ไงแฟนผมเนี่ยบอกว่ารักเหมือนลูกแล้วก็เลยเอามาทำงานให้มาฝึกก็บอกให้พูดความจริงครับให้เอาทองมาคืนตอนที่จับได้ก็บอกว่าจะเอามาคืนแล้วก็ไม่เอามาคืนเขาก็ติดต่อมาเขาแชทมาขอโทษอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาจะไม่ยอมรับเรื่องทองเขาจะไปเสพอย่างเดียวแต่เผอิญผมมีคลิปไงว่าเขาจะเอามาคืนแต่เขาก็ไม่ยอมเขาจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นเลย
2: นะคุณผู้ชมครับ
3: ทางพี่ธนกฤตก็บอกว่ากรณีนี้เริ่มต้นมาจากปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทางเสกกับทางผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องทอง12บาทอย่างที่คุณเสกบอกที่ทางคุณเสกระบุว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็หายไปพร้อมกับฝ่ายหญิงตรงนี้ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไหม
2: ครับคนส่งมาถามบอกทีมข้างๆนั้นเมียพิธนกิจหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
3: ทีมงาน
2: ทีมงานเขานะ
3: ค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เมียเขานะไปถามว่าเมียท่านธนกิจเหรอไม่ใช่
3: ค่ะ
2: ทีมงาน
3: ค่ะแต่ว่าสวยค่ะ
2: สวยสวยหน้าตาดี
3: ค่ะ
2: ก
3: ็มาที่โหนด้วย
2: ใช่ก็เคยมา
3: ค่ะ
2: เนี่ยครับอ่ะมีเสียงพิธนกิจไหม
3: มีค่ะ
2: ลองฟังดูนะ
5: ก็เป็นหนึ่งอุทาหรณ์หนึ่งแล้วนะครับว่ามีภรรยาอายุห่างกันเยอะอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างทำงานเยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องการลักทรัพย์ก็ไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าจะเอาอะไรผมว่าเขาก็คงจะช่างเสกก็คงใจดีแหละนะครับถ้าจะขอเขาดีๆก็คงไม่เป็นไรนะครับจะไปมีคนอื่นก็คงจะคุยกันได้นะครับเพราะว่าช่างเสกก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วตอนที่มามันไม่มีทองอยู่ที่คอไง
4: ครับ
5: ดังนั้นอยู่ๆก็มาเจอภาพที่มีทองเนี่ยอยู่ที่คอดังนั้นพอมีทองอยู่ที่คอมันก็ชัดเจน

0: เห็นตรงที่ว่าทองอันเนี้ยยืนยันได้ไหมก็ไปยืนยันได้จากน้องคนที่เคยเอาทองของช่างเสกเนี่ยเขาไปจำนำอยู่บ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นมันก็มีบุคคลยืนยันว่าทองอันเนี้ยคือทองที่เป็นของช่างเสกโดยตรง
1: ไปจำนำ
0: ครับ
1: ให้เด็กคนนี้ไปจำนำ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนไปถ่ายออกมา
2: เรื่องเงินในงาน
0: ครับส่วนที่ไปเจอล้วงอะไรกระเป๋าไปเจอยาบ้งยาบ้ากันนี่แหละ
1: ครับ
0: ช่างอีทเนี่ยแหละก็จะเป็นคน
1: ผมเป็นคนไปตรวจเป็นคนไปค้นเอง
3: อันนี้ก็จะไปค้นกระเป๋าดูนะคะว่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
4: โอ้โหแต่ว่ามันก็ร้ายกาจเกินไปเนอะการที่เข้ามาทำงานกับเขาแล้วก็มาเอาเมียเขาเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
3: ใช่ค่ะ
4: คือมาแย่งเมียเขาไปเนี่ยมันเหมือนกินบุญเรือนขี้บนหลังคาแล้วเรียกเขาว่าพ่ออีกอ่ะมันแบบโอ้โหมันสุดแสบเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วตัวฝ่ายหญิงก็ฮะ
3: ก็ไล่เลยไล่ช่างเสกให้กลับไป
4: หรือตัวเมียอาจจะชอบความกำยำหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม
3: ค่ะ
4: อาจจะชอบแบบหนุ่มๆแน่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: ตอนที่ฟังพี่ธนกฤตบอกว่าช่างเสกกับทางเมียก็คืออายุห่างกันพอสมควรช่างเสกก็ทำงานหนักด้วยอะค่ะ
4: ผู้ชมมีความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะ
3: ค่ะ
4: นะครับอีกเรื่องนึง
3: โอ้
4: อันนี้น่าสงสารคุณผู้ชม
3: ค่ะคือได้เห็นคลิปภาพจากกล้องจรปิดแล้วสะเทือนใจมากลูกชายค่ะไปจ้างพี่เลี้ยงจากศูนย์เลยนะคะมาดูแลคุณแม่คุณแม่อายุ78ปีค่ะคุณแม่เป็นสโตรกแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อแล้วต่อมาค่ะสังเกตเห็นว่าคุณแม่จะมีรอยช้ำตามตัวแล้วจนไปเปิดดูกล้องจรปิดอะค่ะก็รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรลองดูคลิปภาพจากกล้องจรปิดนะคะที่คนดูแลแม่ทำกับแม่ของตัวเองอันนี้คืออาบน้ำแล้วเหมือนจะเช็ดผม
4: โอ้โหเช็ดนี้เลยเหรอ
3: แรงมาก
4: โอ้โหเฮ้ย
3: จริงนี่เนี่ยแล้วก็โยกแล้วมันเหมือนกับบางจังหวะเหมือนจะปิดถ้าเกิดว่าผ้ามันปิดปากปิดจมูกไป
4: ก็จะหายใจไม่ออกนะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเนี่ยอายุ78นะคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะแล้วทำแบบเนี้ยหลายครั้งคือเช็ดหัวหลายครั้งแล้วก็โยกหัวคุณแม่ไปมาแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนปิดเหมือนเอามือเอาผ้าปิดแล้วก็เอาหัวคุณแม่ดึงไปนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนเช็ดตัวยังมีอีกเดี๋ยวให้ดูตอนที่คุณแม่อยู่บนเตียง
4: อู้ตาย
3: เนี่ย
4: นี่กายภาพเหรอนี่กายภาพเหรอพี่หมวย
3: มันรุนแรงมาก
4: ไม่มันใช่เหรอแล้วดูแขนของพี่เลี้ยงดิ
3: แขนใหญ่พี่เลี้ยงค่อนข
4: ้
3: าง
4: แขนใหญ่แล้วดูดินี่กายภาพให้แม
3: ่ค่ะ
4: โอ้โห
3: เนี่ยนับ1 2
4: โอ้สงสารเลย
3: ค่ะคือตอนแรกที่มาทดลองงานเนี่ยทำดีพี่เลี้ยงก็จัดตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าจะต้องอุ้มคุณแม่แต่ลักษณะแล้วเวลาที่จะจับท่าคุณแม่นอนลองดูสิคะแรงอะค่ะคุณแม่ไม่มีแรงในการสู้กับพี่เลี้ยงคนนี้ค่ะป่วยเป็นสมองฝ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือหลักฐานที่ลูกชายชื่อว่าคุณวิชพลนำมาเป็นหลักฐานในการร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดให้ติดตามตัวพี่เลี้ยงคนนี้ชื่อว่านับเดือนนับเดือนอายุ44ปีค่ะจิตใจทำด้วยอะไรทำกับคุณแม่แบบนี้
4: โอ้ทางเป็นนับวันติดคุกแล้วเนี่ย
3: อ๋อใช่ค่ะเนี่ยทำแรงมากเวลาขยับตัวคุณยายเนี่ยบริหารขาคุณยายยกมาโอ้ยกสูงมากอะค่ะ
4: โอ้โห
3: เนี่ยโอ้โหทั้งคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อนานกว่า2ปีนะคะลูกชายติดต่อบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงที่มีความชำนาญโดยเฉพาะมาดูแลคุณแม่บริษัทส่งนางนับเดือนมาให้ช่วงแรกลูกยอมรับว่าเขาดูแลแม่ดีมาก ขาทำงานดีก็คือเห็นรูปร่างค่อนข้างใหญ่ก็จะอุ้มแม่ได้อุ้มแม่ไปอาบน้ำช่วยแม่ทำกายภาพก็ตกลงจ้างช่วงเดือนตุลาคมปี68ค่าจ้างเดือนละไม่ใช่ถูกเลยนะคะ 26,000 บาทกินอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านเขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นลูกๆเริ่มเห็นว่าตามตัวแม่จะมีรอยฟกช้ำมากผิดปกติทีนี้นับเดือนก็จะบอกก่อนเลยว่าบางทีคุณยายก็เอาขาไปพิงที่ฝาชักโครกบางทีคุณยายก็เอาขาไปเตะนู่นเตะนี่จะอ้างแบบนี้คือพอมีรอยเนี่ยจะมาบอกทางลูกก่อนว่ายายไปทำนู่นทำนี่มาหรือบางทีก็อ้างบอกว่ามันเป็นผลของยาละลายลิ่มเลือดจนกระทั่ง19สิงหาคมค่ะลูกบอกว่าได้ยินเสียงแม่ร้องแล้วลูกก็เลยเดินเข้าไปภาพที่เห็นคือทำใจไม่ได้เลยค่ะนับเดือนเอาผ้าขนหนูรัดหน้าแม
4: ่ฮะ
3: แล้วพอนับเดือนเห็นว่ามีลูกเดินมาเนี่ยรีบคลายออกทีนี้พอเริ่มเห็นทั้งนี้ลูกก็เลยไปดูกล้องจรปิดย้อนหลังอะค่ะก็เห็นเลยว่านับเดือนทำแบบนี้กับแม่เป็นประจำแรงมากนะคะ
4: สุดเลยคุณผู้ชม
3: ใช้ความรุนแรงกับแม่หลายครั้งเวลาพาไปอาบน้ำพาขึ้นเตียงทำกายภาพ
4: นะครับเดี๋ยววันนี้ในหนกระแสเราจะนำเสนอเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้ทางฝั่งของตัวลูกชายของคุณแม่มานะฮะคุณปั้นนะครับแล้วก็ภรรยาคุณปั้นคือคุณวันมานะสวัสดีนะครับทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คร
3: ับ
2: นี่ครับ
4: คุณปั้นโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วย
2: ครับ
4: โชคร้ายมากไปเจอคนดูแลแบบนี้เนาะล่าสุดคุณจันแจ้งความเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับแจ้งเรียบร้อยครับ
4: แล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรฮะเนี่ย
2: ถ้าตามที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
4: ครับ
2: เขาแจ้งว่าเป็นการบำบัด
4: เป็นการบำบัด
2: ครับเป็นการกายภาพ
4: เป็นกายภาพแบบกระตุ้นอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ครับ
4: โอ้โหแต่มันไม่น่าจะใช่เนาะแล้วทางคุณบ้านได้เอาคลิปนี้ไปให้ทางนักกายภาพดูบ้างหรือยังฮะ
2: ผมกะว่าพอจบจากรายการหวนกระแสเนี่ยครับผมจะไปสภากายภาพจะไปให้ข้อมูลเขาครับว่าลักษณะเนี่ยมันเรียกว่ากายภาพหรือเปล่า
4: โอเคเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยส่งคลิปนี้ไปให้ทางสถาบันกายภาพเขาดูเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวว่าให้เขาส่งมาให้ดูเลยก็ได้เดี๋ยวให้เขาบอกเลยว่ามันถูกหรือเปล่าแบบนี้มันใช่ไหมเพราะทางนู้นมันอ้างแบบนี้เนี่ยครับแต่มันยังมีเหตุการณ์อื่นๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องไปฟังในหนกระแสใช่ไหมครับมันมีเหตุการณ์อื่นอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
4: โอเคคือเรื่องนี้ไปร้องคุณเอกสายไหม
2: ใช่ครับ
4: คุณเอกไปดูเรื่องนี้ตอนแรกตกใจไหมคุณเอกเห็น
5: ผมว่าผมตกใจตอนที่เอาผ้าเช็ดตัวรัดหัวมากกว่าครับพี
4: ่
5: รัดหัวแล้วก็พยายามไปกอดรัดอะไรเงี้ยผมดูยังไงมันก็ไม่เหมือนกับกายภาพนะดูไม่เหมือนแล้วก็ล่องลอยก็ตามตัวก็เยอะเลยครับ
4: ครับผมธนแก้วอย่างนี้มีความผิดไหม
6: มีความผิดครับทำร้ายร่างกายนงเหนียวกักขังทำให้ตกใจกลัวครับพี่ยิ้มอะไรครับพี
4: ่ขอโทษผมเห็นหน้าทนายแก้วแล้วผมอดขำไม่ได้จริง
3: ค่ะพี่แก้วออนิว
4: แก้วออนิว
3: ค่ะแต่พี่แก้วถามดีนะคะเวลาพี่แก้วมาหมวยดูค่ะ
4: เหรอครับ
3: ค่ะ
6: เห็นไหม
4: ล่าสุดเดี๋ยวคุณปูมันธนาเขาจะบอกว่าผมไม่อ่านข่าวเขา
6: อ๋อครับ
4: คุณปูมันธนาเนี่ยขออนุญาตนะนอกเรื่องนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้เขาลงข่าวนะ
6: ครับ
4: มาดามสามพีเขาบอกด่วนศาลยกฟ้องคดีทนายแก้วฟ้องหมิ่นประมาทเรียกปูมันธนา500,000 บาทบอกแล้วผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิ
6: ม
4: แพ้อีกแล้ว
6: คือยอมรับในคำพิพากษาศาลยกฟ้องครับพี
4: ่ศาลยกฟ้องนะยอมรับแบบแมนๆเลย
6: แต่มันมี
4: แพ้
6: ไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่ครับ
4: เอาอีกแล้วเดี๋ยวคุณไปบอกไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็มาว่าคนอื่นว่าแพ้ก็ยอมแพ้ดิ
6: ประเด็นที่ศาลยกนี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ศาลมองว่าฟ้องซ้อนกับคดีของพี่ที่ศาลอาญาศาลมองว่าการพิจารณาในคดีแรกเนี่ยมันมีการฟ้องไปแล้วและก็มันมีการกระทำไปแล้วซึ่งผมมองยังเห็นต่างอยู่ครับพี่เพราะจำเลยไม่ได้ต่อสู้เรื่องประเด็นนี้เลยจำเลยต่อสู้ว่าตัวเองไม่ได้โพสต
3: ์
6: ตัวเองไม่ได้ว่าแต่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยตรงนั้นศาลมองว่ามันเป็นเรื่องของการฟ้องซ้อนครับศาลมองว่าเป็นเรื่องของการฟ้องซ้อนตาม173วรรค1ประกอบกับปวิแพ่งมาตรา
4: 15ไม่ใช่ว่าคุณดิ้นไม่ยอมแพ้นะ
6: ไม่ใช่ครับพี่มันมีแนวฎีกาวางอยู่หลายแนว
4: ไม่หรือคุณปูวัฒนากับอาดามสามพีเขาจะมากล่าวหาว่าผมอ่ะ ไม่อ่านทีข่าวเขาไม่อ่านเลยเวลาเขาชนะ
6: ครับ
4: อ่านให้แล้วนะ
6: ครับ
4: ผมอ่านให้เรียบร้อยแล้วนะมาดามสามพีลงด่วนศาลยกฟ้องคดีทนายแก้วฟ้องหมิ่นประมาทเรียกปูวัฒนา500,000 บาทบอกแล้วผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิม แต่ทนายแก้วชี้แจงว่าม
6: ันเป็นเรื่องของการศาลยกในประเด็นข้อกฎหมาย
4: คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมอันนี้ทนายแก้ว

0: เขาบอกแบบนั้นนะแต่ไม่รู้เขาจะดิดดิ้นอะไรเขาหรือผมนี่ผมไม่ทราบ
1: ครับศาลมองว่าเป็นฟ้องซ้อนครับพี่ครับนักกฎหมายจะเข้าใจว่าจริงๆคำว่าฟ้องซ้อนต้องเป็นโจทย์จำเลยคนเดียวกัน
0: คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบภาษาชาวบ้านนิดนึงทนายแก้เขาบอกแบบนี้ผมอะไปฟ้องคดีนี้ก่อนแล้วเป็นคดีเดียวกันเพราะมีผู้เสียหายสองคนผมไปฟ้องคดีนี้ก่อนแล้วทนายแก้วไปฟ้องทีหลังศาลแต่ศาลน่ะคนละศาลกันแต่ศาลของแก้วเนี่ยเขาสืบก่อน
1: ใช่ครับ
0: ศาลของแก้วเขาสืบก่อนแต่พี่ไปฟ้องก่อน
2: ค่ะ
0: พอศาลของแก้วสืบก่อนปุ๊บศาลท่านก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นการฟ้องซ้อนกับคดีของพี
2: ่
0: เพราะเอาง่ายๆคนขับรถ1คนขับรถไปแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตในรถ3คน
2: ค่ะ
0: ก็ลงโทษแค่ครั้งเดียวถูกไหมผมอธิบายถูกใช่ไหม
1: นั่นคือหลักกฎหมายที่ศาลมอง
0: เป็นหลักกฎหมายศาลมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของความผิดว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: แต่ศาลท่านมองว่าฟ้องซ้อนท่านยกก่อนเลย
1: ท่านยกเลยคร
0: ับ ท่
1: านนั่นเองครับ
0: เข้าใจถ้าอธิบายอย่างนี้เข้าใจแต่ผมอ่านให้แล้วนะแต่แก้วไม่ได้ต้องบอกถือว่าแก้วแพ
1: ้ก็แล้วแต
0: ่ศาลยกแก้วฟ้องแล้วศาลยกแก้วแพ
2: ้
1: ก็ว่ากันพี่ยอมร
0: ับแก้วก็ไม่ดูให้ดีอ่ะแก้วแพ้อันนี้ผมรู้นะไอ้ต้องผมต้องเข้าข้างทางฝั่งเขานะเพื่อความเป็นธรรม
1: ครับ
0: ถูกไหมแก้ว
1: ได้ครับ
0: แล้วเมื่อคืนคุณไปทำอะไรมา
1: ไม่มีพี
0: ่เมื่อคืนคุณไปทำอะไรมาผมเห็นคุณถ่ายรูปคุณเอกสายไหมอยู่นะ
1: พี่ก
0: ็เอาพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: น้ำเข้มข้น
4: พี่มากจ้า
5: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้
6: าลากไปใช้ผู้ประกันตอน
7: สร้างเอ็นพี
8: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอคนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
10: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
3: ์ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
12: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
13: พอประมาณนะครับ
14: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ขอโทษครับพ่อ
17: มีสัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
16: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยกระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
17: ่ของฝนนะ
16: กูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำมันไม่ปลอดภัยกว่า
14: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: Let the soy 300 ml Be your original Let the soyOriginal Number One Brand Thailand 300 ml
19: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
0: It's real
7: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: นะครับก็เมื่อคืนนี้ขออนุญาตนะครับพอดีมันมีรอบสื่อนะฮะก็มันมีทีเซอร์ตัวแรกของประเสริฐครับจนผมเล่นเริ่มออกแล้วนะครับก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันเราไว้ติดตามดูแล้วกันนะครับ
2: ค่ะเมื่อคืน
0: เมื่อคืนก็มีการฉายตัวอย่างให้ดูแล
2: ้
0: วไปหาดูกันออกก่อน
2: ค่ะ
0: นะก็จะมีคุณเวียนะครับมีทั้งคุณตู่ภพธรนะฮะมีคุณแชมป์มยราบก็เล่น
2: ค่ะ
0: นะโอ้หลายคนมากนะครับอยากให้ลองดู
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีพี่หน่วงด้วย
2: ค่ะเดี๋ยวยังมีคนถามเลยว่าเมื่อคืนพี่แก้วไปไหนมา
0: พี่แก้วเหรอ
2: ค่ะ
0: มีคนอยากรู้มากพี่แก้วเมื่อคืนมันเกิดพี่ป๋องกับพล
2: ครับเหมือนเห็นรูปอยู่
0: เมื่อคืนมันเกิดป๋องกองกับพลแล้วก็ทางคุณเอกสายใหม่กับพี่แก้วอ่ะเขาเลยนัดว่าให้ไปกินข้าวกับพี่ป๋องหน่อย
2: ค่ะ
0: โดยที่แก้วเนี่ยติดต่อมาหาพี่แล้วบอกพี่เนี่ยเอกสายใหม่เขาคิดถึงเขาอยากจะชวนพี่ไปกินข้าววันเกิดพี่ป๋อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับแล้วแก้วก็ไปบอกเอกว่าเอกพี่หนุ่มก็อยากจะกินข้าวด้วยมากินข้าวกันหน่อยแล้วแก้วก็ไปบอกพี่ป๋องว่าพี่ป๋องไอ้โอ๊ตปาโมดเขาอยากเจอ
2: ค่ะ
0: มาเจอกันหน่อย
2: ค่ะ
0: ไปบอกทนายตุ๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยไอ้นิกกี้เขาอยากเจอพี่ตุ๋ยนะมาเจอไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหน
2: แต่ผมเห็นรูปดูทุกคนมีความสุขมากนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ก็เลยไปนะครับไปกินแถวสายไหม
2: ค่ะ
0: นะอ้าวโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปคุยเรื่องราวอาจจะซีเรียสหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ทางฝั่งของตัวคุณแม่นะซึ่งป่วยแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของตัวลูกชายเองเนี่ยมีการไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลก็กะว่าจะทำกายภาพสุดท้ายเนี่ยไปลงมือรุนแรงซึ่งดูแล้วมันก็ค้านสายตากับสิ่งที่ทางฝั่งของตัวผู้คนดูแลเนี่ยเขาบอกเขาทำกายภาพกระตุ้นให้เลือดลมมันดีแต่จริงแล้วคุณผู้ชมลองดูเองแล้วกันเมื่อกี้คนน่าจะเห็นไปละ
2: ค่ะ
0: ไปคุยที่หนกระแส
2: ค่ะติดตามเรื่องนี้กับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่มีลูกชายคนหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีก็คือลูกชายเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งป่วยนะฮะคือเรียกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปหาคนดูแลครับไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่านับเดือนปรากฏว่าพอมาอยู่นะครับแรกๆก็มีพฤติกรรมที่ดีสุดท้ายเริ่มสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีร่องรอยบาดแผลเขียวช้ำอยู่บ่อยๆเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชมครับตกใจฮะเพราะมีพฤติกรรมทำร้ายคุณแม่แบบน่าตกใจจริงๆพอไปถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่านี่คือการกายภาพโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้ลูกชายทนไม่ได้นะครับนำเรื่องราวทั้งหมดแจ้งความแล้วก็ไปร้องขอไปทำกับทางคุณเอกสายใหม่ครับวันนี้นะครับพบกับคุณปั้นเป็นลูกชายของคุณแม่นะฮะมีคุณวันเป็นภรรยาคุณปั้นมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: นี่ครับ
0: แล้วก็ยังมีทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นผู้รับเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับทนายบุญชัยจงไกรตนกุลทนายแก้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จริงๆเอกเคยรับเคสแบบนี้ไหม
1: เคยมีมาบ้างครับพี
0: ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
1: ใช่ใช่ครับเป็นเด็กไม่ค่อยได้เจอเป็นกรณีที่ทำกับผู้สูงอายุครับ
0: แล้วพอเห็นภาพแล้วคือคิดว่ามันคือการพยาบาลหรือว่าการกายภาพไหม
1: ไม่เคยเจอเลยครับพี่ถ้าเกิดเป็นกายภาพเนี่ยเขาต้องค่อยๆทำเพราะคนแก่และคนป่วยเนี่ยต้องค่อยๆทำจะยืดมือยืดขายืดขามันก็ต้องค่อยๆทำมันไม่ใช่แบบโอ้โหดึงจนสุดจน
2: ผมว่ากระดูกมันจะเปราะนะครับผมว่านะครับ
1: ผู้สูงอายุกระดูกจะเปราะแล้วก็ผมว่าการเอาผ้าเช็ดตัวรัดที่หัวล็อกคอเนี่ย
0: มีอย่างนั้นด้วย
1: มีอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยทัศน์แล้วครับ
0: อ่ะเดี๋ยวจะเปิดภาพไปเลยผมขออนุญาตเปิดภาพยินดีนะครับ
1: จ้ะ
0: ได้นะครับโอเคคุณปั้นเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่อายุเท่าไหร่และป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเชิญครับ
4: ครับจุดเริ่มก็คืออยู่ที่คุณแม่นะครับคุณแม่อายุ78นะครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
0: ตีบ
4: ใช่ครับลักษณะเป็นการตีบแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อปี67เดือนกุมภานะครับ
0: กุมภาปี67
4: ใช่ครับ
0: ครับ
4: หลังจากที่คุณแม่
0: คือติดเตียงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับหลังจากที่คุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับพอออกมา คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยนะครับแล้วก็ได้พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ศูนย์ที่รับดูแลนะครับ20นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่มี

มีการบอกกับผมว่าอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ศูนย์ครับผมก็เลยพาแม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ปรึกษากับภรรยานะครับว่าต้องการที่จะหาพี่เลี้ยงมาดูแลคุณแม่นะครับระหว่างที่ผมกับภรรยาไปทำงานนะครับก็เลยเริ่มมองหาก็เริ่ม

0: เป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์หรือเป็นเอเจนซี่เนี่ยครับผมไม่แน่ใจ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ผมเนี่ยมาแล้ว1คนแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยยังติดเคสเก่าอยู่
1: ทำงานไม่ได้
0: ใช่ครับเขาก็เลยส่งผู้หญิงคนนี้
2: ม
0: าทำงานจ็อบครับเป็นแบบชั่วคราว
1: ชื่อว่า
0: พูดได้ใช่ไหมครับ
1: ชื่อพูดได้ครับไม่เป็นไรฮะเป็นข้อเท็จจริง
0: ชื่อนับเดือนครับ
1: นับเดือนนะฮะโอเค
0: เป็นชื่อเล่นนะครับ
1: ครับครับ
0: ชื่อเล่น
1: ชื่อนับเดือนนะ
0: ครับผม
1: อายุเท่าไหร่นับเดือนเนี่ย
0: 44ครับ
1: โอเคคือพอเขาส่งคนนี้มาให้เขาส่งโปรไฟล์ส่งรูปส่งอะไรให้เราดูไหม
0: ใช่ครับเขาส่งมาให้ดู
1: โปรไฟล์เป็นยังไงฮะตอนที่ดู
0: เขาบอกเลยครับว่าเขาทำได้หมดพาแม่อาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาสวนทวารหัดเดินเขาทำได้หมดเลยนะครับเราก็เลยตกลงที่จะรับเขามาแบบชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าที่เราต้องการจริงคือคนประจำที่เอเจนซี่เขาเสนอมา
1: ครับ
0: เราก็ให้เขามาครับทำงานก่อน6วันแรกนะครับ
1: เขาคิดราคาไงฮะ
0: ช่วงคราวเนี่ยที่เป็นจ็อบเนี่ยครับวันละ800ครับ
1: วันละ800นะ
0: ครับ
1: ครับกี่โมงถึงกี่โมงฮะ
0: ทั้งวันเลยครับ24ชั่วโมงคือ
1: 24ชั่วโมง800
0: ใช่คือเขามาอยู่ที่
2: กินอยู่กับเรา
0: ใช่ครับ
1: 6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าวันนี้คือ800บาท
0: ใช่ครับ
1: กินอยู่กับเราเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นครับพอใกล้ครบ6วันทางผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าเขาอ่ะถูกให้ออกจากกลุ่มงานของเขานะครับแล้วเขาขอทำงานกับเราย
1: าวเลยได้ไหม
0: ยาวเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องของค่าแรงนะครับวันหยุดวันพิเศษต่าง
2: ๆก็เลยจ้างตรงกับตัวคุณนับเดือนเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับสภาพการจ้างนะครับ
1: คือจริงๆก็จะมีศูนย์หรือเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะหาตัวแบบนักกายภาพหรือว่าคนที่ดูแลมาให
0: ้
1: ถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แต่ปรากฏกันเรื่องติดเคสอยู่ก็เลยส่งคนนี้มาแทนก่อนชั่วคราวนะฮะคืออัตราเนี่ย24ชั่วโมง800บาทแต่พอทำไปได้ประมาณสัก6วันนะ6วันเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนับเดือนเนี่ยบอกเลยบอกว่าขอโทษนะคะคุณปั้นพอดีตอนนี้เนี่ยดิฉันถูกออกจากกลุ่มไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คุณถามว่าสาเหตุที่ต้องออกจากกลุ่มเพราะอะไรเขาตอบไหม
0: เขาไม่ตอบครับ
1: ไม่ตอบนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็แปลกละนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาต้องแบ่งศูนย์ด้วยไง
2: ใช่ครับ
1: เขาจะต้องแบ่งศูนย์นึงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์ด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือเหมือนกับน่าจะแบบมีรับลมคมในโดยการที่แบบกูจะเอาเต็มๆอ่ะก็เลยบอกว่าเขาออกจากศูนย์แล้วขอทำยาวเลยได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณตกลง
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนเป็นค่าจ้างยังไงฮะ
0: ส่วนของค่าจ้างนะครับค่าแรงเดือนละ 26,000 บาทแบ่งจ่ายเป็นวีคละ 13,000 บาท
1: เดือนละ 20,000
2: 26,000
1: บาท
0: ใช่ครับ
1: โอเคเป็นวีคละ
0: 13,000 บาท
2: คำว่าวีคคือ15วันครั้งใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: 15วันครั้ง15วันครั้งก็เป็น 20,000 โอเคแล้วไงต่อครับ
0: ใช่ครับแล้วก็วันหยุดพิเศษในแต่ละเดือนจ่ายต่างหากอีกวันละ800บาท
1: ก็เยอะนะ
2: วันหยุดเนี่ยเดือนนึงมีกี่วันครับ
0: ก็อย่างน้อยก็1วันอย่างเช่นวันหยุดราชการแบบนี้ครับถ้าบางเดือนมี2วันก็800คูณ2ก็ 1,600 อันนี้จ่ายต่างหาก
1: ครับทีนี้หลังจากนั้นยังไงครับเราก็ตกลงตามนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: กินอยู่กับเรา
0: ครับที่เราตัดสินใจจ้างเขาต่อเนื่องก็เพราะว่าในช่วงของวันแรกเนี่ยเขาดูแลแม่ดีมากครับแล้วคุณแม่ก็ไม่มีอาการซึมหรือว่าร่องรอยฟกช้ำตามตัวไม่มีเลยเราจึงตัดสินใจจ้างเขาต่อครับเพราะว่าเรามันจะได้เป็นงานต่อเนื่องครับ
1: ครับอีกอย่างนึงเท่าที่ผมเห็นรูปร่างเนี่ยโอเคเลย
2: ตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นคน
2: ที่ต้องโอบ
1: ต้องตัวใหญ่ๆหน่อย
2: ครับ
1: ต้องเป็นคนตัวใหญ
2: ่
1: เพราะว่าต้องแบบต้องยกอุ้มอะไรเงี้ยคนตัวเล็กๆไม่ได้เพราะคนตัวเล็กอุ้มปุ๊บอาจจะล้มเลิ้มไปทั้งตัวผู้ป่วยด้วยทั้งตัวด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือรูปร่างเขาได้เลยเอาจริงถ้าเกิดดูแลผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: จากนั้นยังไงต่อ
0: ก็เราอยากให้มีการดูแลคุณแม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับมกราแผลแห่งแรกของคุณแม่เริ่มขึ้นแล้วครับก็คือเป็นแผลตรงสะบักซ้ายเป็นแผลรอยฟกช้ำนะครับ
1: เดี๋ยวนะคุณจ้างเขาครั้งแรกเนี่ยกุมภาพันธ์67
0: ไม่ใช่ครับตุลา
1: ตุลานะ
0: ใช
1: ่ตุลา67ใช่ไหม
0: ใช่ครับตุลา68ครับ
1: 68นะ
0: แต่67นี่คืออ
1: ๋อแม่ป่วยขออภ
0: ั
1: ยขออภ
0: ั
1: ย
0: ใช่ครับ
1: 68นะคุณจ้างเขาตุลา68
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอมามกรา69
0: ถูกต้องครับ
1: มันมีอะไรฮะ

0: แม่มีแผลที่สะบักซ้ายครับครับเขาลงไลน์กลุ่มมาผมสอบถามเขาเขาบอกว่าคุณแม่นั่งชักโครกแล้วพิงครับ
1: พิงแล้วล้มเหรอครับ
0: พิงแล้วเลยเกิดรอยครับแบบเอ็นไปแบบนี้ครับ
2: รอยนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: อ่ะขอเป็นภาพใหญ่เลยนะครับทีมงานฮะ
3: เนี่ยครับพิงฝาโถส้วมค่ะเขียวเลยย่าเจ็บไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคุณวันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: คุณวันถามย่าเจ็บไหมคะเขาบอกไม่ค่ะไม่นั่งเก้าอี้อาบน้ำเหรอคุณวันถามไป
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อนี่คือผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือข้างหลังนะฮะตรงสะบักซ้าย
1: อ๋อ
3: สะบักซ้ายเขียวแบบนี้นะฮะพิงยังไงวะเนี่ย
1: พิงก็ไม่ควรจะเป็นรอยจ้ำขนาดนี้นะครับ
3: พิงฝาโถส้วมนั่นก็คือถ้าเกิดนั่งคุณแม่นั่งอย่างนี้นะคุณผู้ชมเอาลองดูนะถ้าเกิดนั่งโถส้วมนั่งนี้พิงอย่างนี้มันต้องกดขนาดไหนถึงจะเขียวขนาดนั้นได้ถูกไหมเอก
5: ใช่คร
1: ั บ, รบแล้วแผ่นชักโครกมันไม่ควรจะถึงปีกด้านหลัง
3: ด้านสะบักไม่
1: น่าจะถึงขนาด
5: คล้ายจะถูกตีในความรู้สึกนะร่องรอยเหมือนถูกตีไม่ได้เหมือนคนนั่งแล้วมันเอ็นไปทับก็ไม่น่าใช่นะมันเขียวช้ำเลย
3: อันนี้จุดแรกที่เริ่มแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
0: หลังจากนั้นครับก็คือทางพี่เลี้ยงครับเขาก็มีการให้เหตุผลต่างๆครับแล้วก็พอแผลนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดมาเป็นระยะครับแผลแบบนี้ครับแต่จะเกิดมาจุดนึงเขาก็รายงานในกลุ่มในไลน์กลุ่ม
1: ขอโทษครับแล้วคุณปั้นได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าโดนอะไร
0: คุณแม่เขาจำไม่ได้ครับ
1: อ๋อคุณแม่ก็จำไม่ได้
0: ใช่ครับก็คือประมาณว่าพอแม่ครับแม่ตรงนี้ทำไมมันรอยช้ำครับแม่เขาตอบไม่ได้
3: คือเพราะคุณแม่เนี่ยคือนอกเหนือจากสมองฝ่อด้วยใช่ไหม
0: ใช่
3: เขาเรียกอะไรสมอง
0: ใช่ครับ
1: อัลไซเมอร์
0: เป็นอัลไซเมอร์ครับ
3: เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
0: แล้วก็หลอดเลือดสมองใช่คร
3: ับ เป็นหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่ครับแม่เขาจำไม่ได
3: ้ครับครับ
0: แล้วก็ถามว่าแม่เจ็บไหมแม่บอกไม่เจ็บ
3: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
0: ใช่คร
3: ับแต่กล้องวงจรปิดเรามีอยู่แล้วไหม
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
3: เรามีอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เราเปิดดูทันทีไหมหรือยังไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดครับ
3: ก็ยังไม่เปิดเพราะเข้าใจว่าอ๋อโอเคอาจจะแบบ
0: ใช่ครับเพราะเขา
5: ไม่มีด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าทางพี่เลี้ยงเขาจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งในไลน์กลุ่มก่อนเลยว
3: ่
0: าคุณแม่มี
3: เราไม่ได้เห็นเอง
0: ใช่ครับแล้วก็
3: เป็นรอยก็แจ้งเลยนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เลยไว้ใจ
0: เราก็แจ้งด้วยว่าคุณแม่เอาแขนไปโดนราวเตียงใช่ไหมครับเตียงนอนคุณแม่มันจะมีราวขึ้น
3: ก็เขียวอีก
0: ใช่ครับ
3: นี่ตามนี
0: ้หรือไม่ก็โดนประตูครับ
1: หมายถึงว่ามกราคม69เริ่มมีเรื่อยๆแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเริ่มมีมาเป็นระยะ
5: นี่เมษาน
3: ี่ฮะนี่เมษาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: เนี่ย27เมษาอันนี้ก็เขียวเข่าเขียวนะฮะแขนเขียวเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆไม่มีแผลกดทับค่ะหมายเหตุเขียวแขนหรือแขนเขียวนั่นแหละถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
3: นี่พฤษภาคมนะ
0: ใช่ครับจะมาเป็นระยะเลย
3: มาเรื่อยๆละ
0: ครับ
3: เนี่ยเขียวง่ายอันนี้ขาเขียวไม่ได้โดนราวนะคะคุณย่าเอาขาไก่กันเลยเขียวไก่กันเอาขาไก่กันแล้วก็ไปเบียด
1: ไขว้กันไหมครับ
3: ไขว้กันอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: เอาขาไขว้อย่างนี้แล้วก็เลยเขียวถูกไหมฮะก็ส่งมาอย่างนี้คือเขาจะมีคนบอกก่อนตลอดเวลา
0: ถูกต้องครับ
3: คือเราไม่ต้องรอเราเห็นเลยแต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณวันเองกับคุณป้านเองก็กลับบ้านแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ตลอดถูกไหมฮะไม่ได้ปล่อยใช่ไหม
0: คือพอผมเลิกงานมาจะเข้าไปดูคุณแม่ก่อน อย่างผมเนี่ยเลิกงานมาผมจะเลิกถึงบ้านเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับบางครั้งพอผมจะเข้าไปหาแม่เนี่ยแม่จะนอนแล้วดับไฟถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่นอนพักผ่อนผมก็ไม่ได้เข้าไปเปิดไฟหรือว่าตรวจร่างกายแม่ว่ามีรอยฟกช้ำอะไร
3: ครับ
0: ใช่ครับ
3: ทีนี้ไอ้ที่คุณฉุกคิดสุดๆเลยมันคืออะไร
0: ก็คือเหตุการณ์วันที่19ครับ
3: 19
0: สิงหาที่ผ่านมา
3: ครับเป็นไงฮะ
0: วันนั้นเป็นพามภรรยาผมนะครับกำลังหามื้อเช้าให้คุณแม่อยู่ในครัวแล้วก็คุณแม่อยู่กับพี่เลี้ยงในห้องนอนอยู่ติดกันนะครับแฟนผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องนะครับเสียงร้องโอ้ย
3: เป็นเสียงคุณแม่
0: เป็นเสียงคุณแม่ครับ
3: โอ้ย
0: ใช่ครับแฟนผมก็เลยมาหาที่ห้องแต่ว่ายังไม่เข้าไปนะครับยังไม่เข้าไปยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังใช้ผ้าคลุมหนูคุมศีรษะคุณแม
1: ่
0: ครับตามคลิปที่เห็นเลยครับกำลังคุม
3: เอาคุมศีรษะแล้วไงต่อ
0: แล้วแฟนผมก็เลยถามว่าแม่ร้องอะไร พี่เลี้ยงเขาตอบนะครับเขาตอบว่าคุณแม่ร้องเพลงชาติ
3: คุณแม่ร้องเพลงชาติ
0: ใช่
3: แล้วคุณตอบว่าชาติพ่องสิ
0: ซึ่งวันนั้นนะครับผมมาไปทำงานแล้วคือผมต้องออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้า
1: ครับ
0: ส่วนแฟนผมจะออกจากบ้านประมาณ7 โมงครึ่งครับแฟนผมเขาเห็นแล้วว่ามันผิดปกติแต่ว่าจำเวลาไว้แล้วก็ต้องรีบไปทำงานครับ
3: บอกคุณแม่ร้องเพลงชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
3: แล้วยังไงต่อจากนั้นยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเมื่อกลับมาครับก็เป็นการตรวจสอบกล้องย้อนหลัง
1: เริ่มตรวจสอบแล
0: ้
1: ว
0: เริ่มตรวจสอบแล้วครับ
1: หมายความว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยอากัปกิริยาของคุณแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มซึมเริ่ม
0: ใช่ครับคือตอนเช้าคือผมจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนเช้าแม่จะซึมถามอะไรก็แม่ไม่ค่อยตอบโต้หรือบางครั้งคุณแม่นั่งสับประงกในจังหวะแบบคุณแม่นั่งวีลแชร
1: ์ครับ
0: นั่งสับประงกครับคล้ายๆกับตอนกลางคืนคุณแม่ไม่ได้นอนครับ
3: ครับทีนี้ไอ้ตรงพอร้องเพลงชาติคุณทำยังไงกันต่อพอเขาบอกมาตอนนั้น
0: ผมเริ่มสงสัยครับผมกับแฟนปรึกษากันเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มมาไล่ตรวจสอบกล้อง
3: แต่ตอนนั้นคุณวันเห็นเลยใช่ไหมเขาเอาผ้าเนี่ย
4: ใช่
3: คุมแม่เป็นผ้าขนหนูใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตามคลิปเลยค่ะ
3: คุมอย่างนี้เลยนะ
4: ใช่
3: ครับคุณสงสัยคุณเลยไปเปิดกล้องดู
0: ใช่ครับเพราะผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่สระผมนะครับถ้าจะเช็ดผมให้แห้งทำไมต้องคุมทั้งหมดเพราะถ้าแค่เราจะเช็ดผมเนี่ยเราคุมแค่ครึ่งศีรษะก็ได้แล้วก็เช็ดปลายผม
1: ก็ขยี้ผมเช็ดผมไป
0: ใช่ครับใช่
3: นั่นคือปรากฏตามคลิปนี้นะฮะลองดูครับนี่นะถูกไหม
0: ใช่ครับ
3: คลิปนี้นะเนี่ยล็อกแล้วบีบเนี่ย
1: โอ้โหใจร้าย
3: เนี่ยบิดอย่างนี้นะโอ้โหเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินผ่านไปคือใครลองดูนะลองดูภาพแรกนะคุณผู้ชมลองดูนะแล้วหยุดภาพไว้นะนี่เห็นไหมข้างนอกหน้าต่างเห็นไหมฮะ
0: ครับ
3: อันนั้นคือทางคุณวันนะ
0: ใช่
4: ใช่ค่ะ
0: กำลัง
3: คุณวันเห็นไหมหันมาเห็นไหม
4: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ากระจกมันจะมองไม่เห็น
3: บอกกระจกข้างนอกมันมองเข้ามาไม่เห็นมันสะท้อน
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าข้างในมันจะมองออกไปเห็นข้างนอกเพราะข้างนอกมันสว่างอยู
4: ่
3: อ๋อโอเคนี่คือตอนเช้าเลย7:57 นคุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมฮะนี่อันนี้คุณวันนะ
0: ครับ
3: คุณเปิดคลิปนี้ดูก่อนเลย
4: ใช่ค่ะ
3: พอเห็นภาพนี้คุณไปถามเขาไหม
0: ถามครับ
3: ว่าทำอะไร
0: ใช่ครับ
3: ก็
0: จะเป็นวันที่23ครับ
1: 23ไหนครับ
0: 23สิงหาครับวันนั้นผมจะเป็นทางภรรยานะครับ
1: ครับ
0: ไปถามเขาโดยเอาโทรศัพท์ไปด้วย
3: เอาคลิปนี้ให้เขาดูใช
0: ่ไหมใช่ครับเอาคลิปนี้เขาดูเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มีคลิปวันที่18ในห้องน้ำด้วย
3: มีคลิปย้อนกลับไป18ด้วย
0: ใช่คืออ
3: ันนี้มัน8เลยดิขอไปกินนิดนึงฮะขอไปกินนิดนึงก่อนขอย่านไปกินนิดนึงก่อนผมขอไล่ทำลายนิดนึงอันเนี้ยมันคือ19ถูกไหมฮะ19เดือน8นะ
0: ใช่ครับ
1: 9สิงหา
3: โอเคเสร็จปุ๊บพอคุณไปเปิดดูเนี่ยคุณไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียว
0: ใช่ครับ
3: เพราะคุณได้ยินเสียงแม่ร้องโอ๊ยถามว่าคุณแม่เป็นอะไรเขาบอกคุณแม่ร้องเพลงชาติ
4: ใช่ค่ะ
3: คุณก็สงสัยแล้วคุณก็เลยเปิดกล้องดูคุณย้อนกลับพยายามกลับไปดูก็ดูอันนี้ก็เห็นว่าเป็น19แล้วคุณย้อนไปดู18ด้วยอ่ะดู18ครับคุณผู้ชมครับ
6: ผมมีของหมาผมตามผมเลยวางไว้ตามหมา
7: ทำไมลงทำไมลงทำไม
6: บอกดูไปเองเอาโมโหเลยขาข้างในดีไม่นานเดียวงอขาเลยแล้วก็ยังไม่นานยังไม่นานคอยดีจ้าตัวยังโมหอมรู้ดีจ้าตัวยังไม่โมโหเลยนี่รอก็ตัวเด็กยืนจะไม่ดูเอาขาคอยเอาขาลุงน้องเอาลุงมือเลยยืนไม่ดู ไหมเนี่ยแม่ขอทุกคนใจดีขอทุกคนใจดีวะนะแม่ขอทุกคนใจดีวะดีไหมเลื่อนเลื่อนลงเท้าแต่ดีนะจ๊ะผมก็เห็นผู้ชายเลื่อน
3: ป่ะโอเคอันเนี้ยพอย้อนกลับไป18เดือน8 7โมงเช้า
1: ครับ
3: ที่คุณได้ยินมันคืออะไร
0: ผมคาดว่านะครับเขาน่าจะมีการทารุณคุณแม่ในห้องน้ำ
1: โดยการ
0: ตีครับ
1: ตี
0: เพราะว่าได้ยินเสียงตีเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีการข่มขู่บังคับให้คุณแม่ยืนให้คุณแม่ยกแขนซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซีกซ้ายคุณแม่สั่งงานไม่ได้มีการเกร็งมีการกระตุกเองคุณแม่ทำตามที่เขาบอกไม่ได้พอทำไม่ได้ก็มีการตีการบังคับการขู
3: ่ครับโอเคคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่สองเหตุการณ์ที่เราเพิ่งได้เห็นนะแต่จริงมันมีเหตุการณ์อื่นๆตามอีกด้วย
0: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณผู้ชมครับแต่ทางฝั่งของตูนับเดือนบอกไม่ใช่คุณปั้นและภรรยาเข้าใจผิดทั้งหมดมันคือการทำกายภาพบำบัดเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นได้แบบฟื้นตัวได้เร็วพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาแม่บุญล้ำ
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเต็มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: Close up shot
11: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
12: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
16: ไม่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะโป๊แน
17: ่หยุดแพนิครีสลิปทูสลิปกระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจากสลิปทูสลิป
18: โก๊กางแบบเนี้ยธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
19: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
18: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
19: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุด
20: ชาวต้องกลับคืนสู่ทะเล
21: ไอ้
20: เ
21: จ้าขโมยหน้ากากครับทิ้งดังไปแล้วใช่ไหมอ
22: ุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: Let's go
25: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
26: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
27: เลกาซอย
28: 300มิลลิลิตร Be your original
29: เลกาซอย
30: original number 1 brand Thailand
31: 300มิลลิลิตร
32: เลกาซอยอร่อยคุ้มค่า
33: It's real
34: มิวเป็นไรอ่ะ
35: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
34: ไม่มี
36: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
37: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
38: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำ

0: เป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครับมาสู่รายการหุ่นกระแสนะครับถามท่านคุณป้านต่อ
4: ครับ
3: หลังจาก2เหตุการณ์ที่คุณเห็นในคลิปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทำยังไง
4: ผม
3: คุณถามเขาไหม
4: ถามครับว
3: ัน
4: นั้นวันที่23ใช่ครับผมนำคลิปที่มีนะครับไปถามทางพี่เลี้ยง
5: รับเดือน
4: ใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้น
5: ครับ
4: วันที่19กับวันที่18เกิดอะไรขึ้นเขาก็แฟนผมก็ยื่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เขาดูนะครับ
3: เขาบอกว่าไงฮะ
4: ในช่วงแรกเขาไม่ตอบครับเขาไม่ตอบนะครับแล้วก็พอพี่เลี้ยงอยู่กับผมในห้องเขาจึงตอบว่าเขาตีขาคุณแม
5: ่
4: ครับ
3: อันนี้คือ18ตีขานะ
4: ใช่จ้ะใช่ครับ
3: แล้วไงต่อครับ
4: หลังจากนั้นภรรยาผมก็เข้ามาแล้วก็ให้ออกจากงาน
3: ให้ออกจากงานเลยนะ
4: ใช่ครับวันที่13วันที่23ครับขอโทษ
3: คุณมันตัดสินใจให้ออกจากงานเลยนะ
6: ใช่ครับ
3: ตอนนั้นเพราะอะไรฮะที่ค
6: ุ
3: ณ
6: ก็คือเริ่มจากที่หนูเห็นเสียงในห้องน้ำก่อนซึ่งเราได้ยินเสียงเขาตีซึ่งเราไม่รู้ละค่ะว่าตีอะไรแต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตีด้วยอะไรก็ตาม
3: ใช่แล้วแต่มันไม่ได้
6: เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ
3: ครับ
6: ก็เลย
3: ตัดสินใจให้ออก
6: ใช่ค่ะให้เขาออกวันนั้นเลย
3: แล้วเขาว่าไงฮะ
6: เขาก็ออกค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดกับทางฝั่งแฟนมากกว่าว่าเขาแบบดูแลคุณย่ามาเขาไม่ได้ทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
3: พยายามปฏิเสธถูกไหมฮะ
6: ใช่
3: อันนี้คืออะไรฮะอันนี้
4: ใช่ครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมกับเขาคุยกันครับ
3: ที่คุยกันคือว่าให้ออกใช่ไหม
4: ผมถามเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: อันนี้คือวันที่23ออกเป็นภาพใหญ่เลยฮะ
4: ใช่ครับอันนี้หลัง
3: อันนี้คือวันที่เคลียร์กัน
4: ใช่ครับหลังจากที่ภรรยาผมออกจากห้องไปแล้วนะครับเขาอยู่กับผมแล้วก็คุณแม
3: ่
5: ที่เขายอมรับว่าเขาตีใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเขายอมรับเลยแล้วก็มีจังหวะครับที่ก่อนที่เขาจะตอบอ่ะเขาพยายามให้แม่เป็นคนตอบซึ่งที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่เขาเป็นมีสมองฝ่อ
5: ครับ
4: เขาจำไม่ได้หรอกครับว่าเนี่ยแผลต่างๆตามตัวคุณแม่เกิดอะไรขึ้น
3: คุณปั้นคุณสังเกตภาพนี้ไหมคุณชมคุณสังเกตอะไรอย่างไหมเอกลองดูนะมันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวนับเดือนเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเอามือไปจับแขนคุณแม่แล้วคุณแม่เหมือนคล้ายๆจะดึงตัวกลับอ่ะดูนะ
5: เนี่ย
3: เห็นไหม
5: ขยับใช่ไหมครับ
7: เนี่ยตัว
3: คือเหมือนกับดึงตัวกลับนิดนึงเนี่ยผมคิดไปเองป่ะ
7: ไม่คิดครับอันนี้จริง
3: ใช่ไหม
7: เอียวตัวหลบไม่จับ
3: แกดูดีเนี่ยเดี๋ยวนะ
5: ครับ
3: เนี่ยเห็นนะ
7: เอียวตัว
3: เหมือนเขาแบบนิดนึงอ่ะเหมือนแบบ
5: มันก็กลัวๆนะพี่
3: เหมือนแบบเฮ้ยอะไรแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย
7: คืออยู่ป้าเขาคงมองว่าเขาอยู่ต่อหน้าลูกเขาแล้วเขาก
3: ็ที่ผมคิดไปเองว่าไม่ใช่ใช่ไหม
5: เป็น
3: แรงผลักป่ะหรือไม่ใช่หรือแกดึงตัวป่ะ
5: ไม่นะพี่ป้าเขาขยับนะพี่คุณแม่เขาขยับ
3: จะขยับได้นิดหน่อยอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยเหมือนกันดึงตัวกลับอ่ะหรือเปล่าใช่ไหม
6: คือแขนขวาบวมอยู่ด้วยค่ะ
4: ใช่ครับคุณแม่แขนข้อพับแขนขวาระบมครับ
3: เนี่ย
4: บวม
3: ในมุมนี้ชัดมากเลยที่
5: ใช่ครับพี่เขาขยับ
3: นะเพราะมันขยับคือไม่ใช่แค่นี้แขนตรงเนี้ยขยับไปด้วย
5: ทั้งท่อนครับ
3: ทั้งท่อนอ่ะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเห็นไหมมันดึงเนี้ย
5: เหมือนกับต้านแรงของคุณนับดาว
7: เยี่ยวตัวหลบ
3: แสดงว่าแกเหมือนแบบรู้ว่าแกจะโดนเหมือนกับตกจะโดนอีกแล้วจะโดนตีอีกแล้วหรือทำอีกแล้วเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะ
7: คล้ายผวาเหรอ
3: ผวาคล้ายผวาจากนั้นยังไงฮะหลังจากนี
4: ้หลังจากนั้นก็คือแฟนผมก็เข้ามาครับแล้วก็ให้เขาออกจากงานจะขอกล่าวย้อนไปนะครับอันนี้คือเป็นครั้งที่3 ครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยคุณพี่เลี้ยงคนนี้เคยใช้วาจารุนแรงครับเราเคยตักเตือนเขาครั้งแรกครั้งที่สองลูกสาวผมมาแจ้งคือเป็นตอนที่พี่เลี้ยงพาคุณแม่เดินนะครับแบบใช้วอล์กเกอร์แล้วก็พี่เลี้ยงประคองไปด้วยแต่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการเร่งมีการขู่แล้ววันนั้นลูกสาวผมเขาอยู่ตรงห้องรับแขก
5: ครับ
4: เขาก็เลยมาแจ้งผมกับวันนะครับแจ้งผมกับคุณวันแล้วก็วันนั้นก็เรียกคุยนั่นคือครั้งที่สองนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับภรรยาผมเขาเลยตัดสินใจ
5: ไม่เอาแล
4: ้
5: ว
4: ไม่เอาแล้วครับ
3: จากนั้นคุณไปดูคลิปอื่นๆอีกไหม
4: หลังจากนั้นครับวันที่24 25 26ผมไล่ดูกล้องย้อนหลังไปซึ่งกล้องมันบันทึกได้ถึงวันที่16สิงหา
5: ครับ
4: ครับก็เห็นคลิปเพิ่มมามากมายเลยนะครับแล้วก็พอผมไปเช็คดูครับช่วงเวลาที่เขามีการทารุณคุณแม่มันเป็นช่วงที่ผมไปทำงานแล้วช่วงที่ผมนอนหลับบางคลิปนี่คุณแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดคือพอผมดูเสร็จเนี่ยมันเกิดคำถามว่าผมอยู่ใกล้แค่นี้ผมช่วยแม่ไม่ได้ผมจ้างคนมาดูแลกับกลายเป็นการทำร้ายคุณแม่แต่ผมก็ต้องเก็บข้อมูลให้หมดแล้วก็บันทึกครับหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ปรึกษากันว่าต้องแจ้งความ
5: ครับ
4: ครับผมก็ไปที่สภ.เมืองชลบุรีครับวันที่24นะครับช่วงประมาณ5ทุ่มกว่านะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางร้อยเวรนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยทางร้อยเวรเขาแจ้งว่าคดีการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีอายุความ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีใบตรวจสภาพร่างกายจากแพทย์นิติเวชนะครับซึ่งกว่าเอกสารจะออกเนี่ยมันประมาณ อย่างน้อย3อาทิตย์3สัปดาห์นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดกับภรรยาผมว่าผมอยากจะเอาคลิปที่ผมมีเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนภัยก่อนนะครับก็เลยมีการติดต่อทางพี่เอกเพจสายไหมนะครับเข้ามานะครับเพื่อทำเป็นการเตือนภัยเบื้องต้นก่อนในระหว่างที่ดำเนินคดี
3: โอเค
4: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพต่าง
4: ๆ
3: ที่คุณบอกมันยังมีอีกหลากหลายมากที่เขาทำร้าย
4: มีครับ
3: แต่ในมุมของเขาเองเนี่ยเขากลับบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการทำกายภาพ
4: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
6: ถูกค่ะ
3: ทีมงานผมฝากติดต่อทางฝั่งของตัวสถาบันกายภาพให้ด้วยนะแล้วส่งคลิปนี้ให้เขาดูหน่อยว่าคนนี้เขาอ้างว่านี่คือการทำกายภาพมันกายภาพยังไงเอาคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่ลูกชายเขาบอกโอ้โหเขารับไม่ได้จริงแล้วเมื่อกี้นั่งตอนเบรกไปคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกแย่มากผมเขาโทษตัวเองตลอดอ่ะ
5: ครับ
3: เขาโทษตัวเองตลอดว่าเขาทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เอาลองดูครับ
1: โอ้ย
8: ทำไมลงจ้าไม่ลง
1: เวลาชอบตื่นมาแล้วปลุกแม่นี่ครับเป็นสาเหตุที่คุณแม่ไม่ได้พักผ่อนตื่นเช้ามาคุณแม่มาสับสงบมานอนหลับ
5: มันปลุกคุณแม่ตอนเวลาอะไรบ้าง
4: ครับตีสามสามทุ่มเที่ยงคืนครับ
3: ตีสามยี่สิบแปด
4: ใช่ครับ
3: เนี่ยปลุกเพื่ออะไรวะ
5: ปลุกทำไมอะครับ
4: คือ
6: เปลี่ยนแพมเพิร์ดไง
4: โดยปกติจะเป็นการเปลี่ยนแพมเพิร์ดครับเปลี่ยนแพมเพิร์ด
5: เนี่ยทำเสียงดัง
3: เนี่ยอุ้ยดูดิ
4: ปลุกใช่
3: อุ้ยอุ้ย
1: โอ
3: ้
1: ย
3: โอ้ย
5: ขาข้างซ้าย
4: ใช่ครับ
5: ผูกไว้ครับ
4: คำว่าเซาบอลนะครับคือมันเป็น
5: คือผูกเชือกไว้ทำไมอะครับ
6: คือแม่เขาเจ็บแล้วเขาก็จะเก่งซึ่งเขาจะไม่ชอบ
4: ใช่เพราะว่าพอแม่เขาเจ็บอะคือขาขวาแม่จะแบบตั้ง

0: ชันขึ้นมา
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าม
2: ันพูดอะไรเนี่ย
1: มองจ้อง
0: สาวสาวคือผมไปเซิร์ชดูสาวบอ
2: ลนี่นี่นี่อีกครั้งแล้วแก
3: นี่กระแทกอย่างนี้ไม่ได้แล้วถูกหักโอ้
2: โห
1: สองสามสี่ห้าหก
2: เจ็ดแปดเก้า
1: สิบ
0: นี่จะสังเกตเสียงที่แม่นับนะครับคือแม่เขาเจ็บนะครับแต่ต้องฝืนนับ
2: อันนี้แม่นับใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้เสียงแม่นับนะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียง
0: คุณแม่เจ็บปวดแต่ต้องนับต้องนับไม่นับ
2: ไม่ได้ไม่
4: นับ ตรง
0: ใช่ค่ะ
2: มันกระแทกอย่างนี้เลยเหรอมันกายภาพเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ผม
2: ตกใจอ่ะ
0: ผมจะชักคอ
1: ฮัลโหลเนี่ยคือกายภาพไปนะเนี่ยเนี่ย
2: กายภาพไปยัง
0: โอ้ย
1: ตัวขาลุ้งเลยเนี่ย
0: ครับแม่บิดตัวไปมา
2: แม่บิดตัวไปมา
1: เลยคือกายภาพนะ
4: คือข้างนั้นนะคะแม่เขาจะ
1: เก่ง
4: แ
1: ล้ว
3: คือสมองข้างซ้ายสมองข้างจะอยู
4: ่ใช่ค่ะ
1: หัวอย่างนั้นหัวลุ้ง
2: นี่ละมา
1: โอ้ยทีนี้ทางของที่คือเจ็ดแปดเก้า
2: สิบอีกวันหนึ่งใช่ไหมเนี่ย
0: ครับพ
2: ออีกวันหนึ่ง
0: เสื้อแล้ว
2: อีกวันหนึ่งเสื้อแล้ว
1: สี่ห้าหก
2: นี่เสียงแม่ร้องเสียงแม่ต้องพูดนะ
3: ไม่พูดโดน
2: ไม่พูดโดนนะมันใช่เลยกายภาพก็ต้องมันอย่างนี้เหรอโอ้ถ้ากายภาพแบบนี้ไม่ป่วยได้ไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้อง
3: จริงกายภาพมันต้องค่อยๆนะผมว่านะ
0: ใช่ครับคือผมอ่ะให้แม่ไปอยู่ศูนย์ได้ไหมครับแล้วก็มีนักกายภาพ
2: นี่แขนละแขนละ
0: มันไม่ใช่เลย
4: พีคสุดเลยค่ะ
2: อันนี้พีคสุด
0: พีคสุดแล้วคือ
2: เฮ้ยกดหัวกดคอกดหัวลงเหมือนแบบเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้
3: ย
2: แม่
3: นี่มันยืดขึ้นไปสุด
2: ตัวยกเลยอ่ะ
3: ปวดดัดแขน
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
3: ดึงกระแทกนะเสียงเตียง
1: สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
2: คือคุณผู้ชมครับที่เราเปิดให้ดูเนี่ยเราขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วนะฮะแล้วแกก็บอกว่าอยากให้เปิดเพราะอยากให้ได้เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรกับแม่เขาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ในเกือบจะทุกๆวัน
0: ครับ
2: อันนี้ยังไม่รวมการด่าทอแม่อีกนะ
0: ใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งการป้อนข้าวการป้อนข้าวนะครับคือเขาใช้ช้อนกลางใช่ไหมครับตักจนมูลลักษณะยัด
3: กระแทกเข้าไปเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็คำต่อไปเขาตักรอเลยคือแม่ยังไม่มีโอกาสได้เคี้ยวเลยครับ
3: ยัดเข้าไปเลย
0: ครับมีคลิปที่แม่สำลักด้วยคือพูดง่ายๆเขาเข้าใกล้แม่เมื่อไหร่เท่ากับแม่ถูกทารุณเท่ากับแม่ต้องเจ็บ
3: พี่เขาไล่กล้องดูมัน
2: นี่คือที่ไล่กล้องใช่ไหมเอกยังไง
3: ที่
2: อธิบายได้เลยฮะ
3: คือ

0: พอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยฝั่งพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาไปไล่กล้องแล้วเขาจดเวลามาเลยครับว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรกับแม่เขานั่งไล่อย่างเช่นตอน 7:45 เนี่ยด่าแม่เขาว่าสมองหมาอย่างเงี้ยครับ
1: ตีสามครั้งในห้องน้ำ
0: ร้องแม่ตีหนึ่งครั้งเสียงแม่เขาร้องเขาจดมาหมดเลยครับพี่เนี่ย
1: 7:52 กดหน้าผู้ป่วยแก้มขวา 7:53 ดัดนิ้วหัวแม่ทะเท้าด้านซ้าย 8:50 กดคอผู้ป่วย 10:25 ยกแขนซ้ายผู้ป่วยกายภาพผู้ป่วยร้องเจ็บปวดหลังมือซ้ายกระแทกแกนพัดลมสอดคล้องรอยช้ำ
2: ใช่ครับอันนี้จะเป็นแกนผ้าม่านนะครับคือหัวนอนแม่จะมีหน้าต่างใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีผ้าม่านคือมันจะมีแกนเหล็กจะเป็นการกายภาพแขนขวาคือเขายกไปจนสุดแล้วครับ
1: ยกไปตีเลยใช
2: ่ใช่หลังมือเนี่ยไปตีเหล็กเหล็กผ้าม่านเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังมือแม่มีรอยเขียวเขาให้เหตุผลว่าเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือด
3: สุดๆนี่โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันต่อเดี๋ยวฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวนับเดือนด้วยเดี๋ยวนับเดือนก็จะเข้าสายมา
0: ครับมาที่นี่เลยไหมครับ
3: ตอนแรกเขาจะมา
0: น่าจะมา
3: แต่เขาติดเรื่องคดีตำรวจเรียกไปสอบปากคำแต่เดี๋ยวเขาจะเข้าสายพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์
4: เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
5: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3 แถวสูตรน้ำเข้มข้น
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3 แถวสูตรน้ำเข้มข้น
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
9: ้เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
10: ปานค่ะ
11: มือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
12: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
13: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11 กันยายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
15: ขอโทษครับพ่อ
16: ที่สัญญาพวกพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
15: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยกระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
16: ่ของฝนนะ
15: กูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำมันไม่ปลอดภัยกว่า
13: 2 หัวใจคืนนี้20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
17: เอาขนมอะไรไหม
18: จาวิสก้าจาวิสก้
17: าเอาขนมอะไรไหม
19: ทวิสโก้ทวิสโก
20: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
21: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
22: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
23: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
22: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
24: งานเสร็จแล้ว
25: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
26: ได้ไหมครับ
25: โฟร์มอสโอเมก้า369
27: ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: แต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูใน YouTube มา YouTube บอกโอ้โหจะเปิดยาวอย่างนี้เลยสงสารอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเองก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะเปิดยาวแต่ขออนุญาตทางฝั่งของตัวลูกชายแล้วลูกชายบอกอยากให้เปิดเพราะอยากให้เห็นจริงๆบอกเขาบอกอยากให้เปิดยาวกว่านี้อีกเขาอยากให้เห็นเลยว่าแม่เนี่ยโดนอะไรมาบ้างมันจะได้ลบล้างกับสิ่งที่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาพูดนะฮะทีเนี้ยพอหลังจากนั้นคุณก็ไปร้องคุณเอกรับเรื่องมายังไงบ้างฮะ
1: คือไปได้เห็นคลิปที่พี่เขาส่งมานะครับพี่แล้วมันน่าตกใจแล้วก็พี่เขาบอกว่าตอนเนี้ยตัวของคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะไปสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านอื่นแล้วเพราะว่าเขาได้ให้ออกไปแล้วทีนี้พี่เขากังวลว่าพอวันที่เขามาเห็นคลิปเนี่ยเขาตกใจไงครับพี่ผมถามเขาพี่ตอนที่ดูคลิปพี่ไม่เอาเท้ายันไปสักทีหนึ่งพี่เขาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปก่อนแล้วมันไล่ดูคลิปย้อนหลัง
0: ถึงได้เห็น
1: ทั้งหมดครับพี่ถึงได้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดว่าเขาก็ทำยังไงกับคุณแม่เขาบ้างแต่ทีนี้พอวันนี้เขาไปสมัครงานแล้วก็ไปทำกับบ้านผู้สูงอายุคนอ
2: ื่
1: นกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบคุณแม่เขาแล้วพี่เขาบอกเขาเจ็บปวดเขาไปหาผมเขานั่งร้องไห้นะมันมีภาพข่าวตอนที่เขาไปหาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเอาจ้างคนด้วยเดือนหนึ่ง 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะครับ
0: มาทำร้าย
1: แม่เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่พูดไม่ออกมาพูดไม่เอาคลิปมาให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อเป็นสื่อกลางไปเนี่ยเขากลัวเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบนี้
2: อ
1: ีกแล้วเขาก็ไม่อยากให้แม่ใครโดนแบบนี้ไงพี่
3: ใช่ครับ
0: สุดจริงๆแล้วจากนั้นคุณเอกดำเนินการยังไงบ้าง
1: ก็ประสานทางโรงพักแต่ว่าเข้าใจว่าตำรวจว่าเขาก็ดำเนินการอยู่เดี๋ยวเขาเรียกบนนี้ครับเรียกเอาทางฝั่ง
2: ที่สพชลบุรีใช่ไหม
1: สพเมืองชลบุรี
3: ใช่ครับ
1: เรียกวันนี้เอาไปสอบปากคำแต่ทีนี้ต้องบอกว่าทางพนักงานสอบสวนบอกท่านผู้กำกับเมื่อเช้าโทรหาท่านผู้กำกับเมืองชลบุรีท่านก็ไม่ได้รับสายนะครับก็อาจจะติดภารกิจอยู่แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยครับเขาทำหลายครั้งต่อเนื่องกันถ้าท่านไปเอาแค่ร่องรอยบาดเจ็บครั้งล่าสุดแล้วก็ดำเนินคดีเขาเนี่ยข้อหามันเบาอย่างกับปุยนุ่นเป่าก็ปิวครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาคลิปวิดีโอแล้วก
2: ็ย้อน
1: ไม่ต
2: ้
1: องเน
2: ี่
1: ยย้อนดูเอาแค่ไม่กี่วันที่ลูกชายเขาไปเปิดดูเนี่ยท่านเห็นพฤติกรรมเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยว่าเขาก็ทำอะไรบ้างเยอะมากผมถึงอยากให้พนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้กำกับต้องสั่งการว่าให้เอาลูกชายเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็เอาคลิปไปให้ดูเพื่อสอบแต่ละรายการเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณแม่ให้การเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณแม่จำได้ระยะเวลาสั้นๆ
3: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูพฤติกรรมที่ลูกเขาทำมาทั้งหมดนะครับ
2: เรียงลำดับมาใช่ไหม
1: ลูกชายเรียงลำดับหมดเลยให้ฝากสอบปากคำตามนี้ครับแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้พิพากษาท่านดูเชื่อว่าท่านจะลงโทษในเรื่องของการ
2: เรียงกระทงนะ
1: เรียงกระทง
2: มันจะเป็นเรียงกระทงความผิดกันเป็นกรรมไป
1: เพราะมีหลักฐานในคลิปวิดีโอตัดคลิปแต่ละช่วงแต่ละช่วงแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนแล้วก็สอบปากคำแต่ละช่วงเลยครับ
3: ครับผม
0: ค่ะนะฮะคือในนี้มันมีเขียนว่ากดคอช่วงแต่งตัวเขาต้องแต่งตัวให้คุณแม่ใช่ไหม
3: ใช่ครับเปลี่ยนเสื้อใช่ครับมีครับ
0: ตอนเปลี่ยนเสื้อเขาจะกดคอเขาจะกดลักษณะไงกด
3: เอาท่อนแขนท่อนนี้ครับอย่างคุณแม่นั่งรถอาบน้ำหรือวิวแชร์เขาจะกดลงไปแล้วก็ดึงเสื้อที่ติดอยู่ข้างหลังครับขึ้นมาเพื่อจะเอาเสื้อออกจากศีรษะออกจากแขน
4: ใช่ใช่ค่ะอันนี
0: ้ลองดูนะ
1: เนี่ย
0: เอาหัวเอาศอกกดคอไว
3: ้เพื่อดึงเสื้อ
0: แล้วก็จะดึงเสื้อ
3: ข
0: ึ้
3: นมา
0: เนี่ยเขาทำรุนแรงจังเลยอ่ะ
2: มันจะต้องถึงขนาดนั้นเหรอ
1: คุณแม่ก็โอ้ยอยู่เนี่ย
0: โอ้สงสารมากเลยอ่ะแม่เอ้ย
3: ดูผม
0: โอเคป่ะนะฮะแก้ว
2: คือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับแน่นอนว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกาย295จำคุก2ปีปรับ 40,000 อันนี้มันสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แก้วฝากไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวหรือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับมาตรา309แบบนี้เนี่ย

0: มีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทพี่เอกก็เป็นเรื่องที่ตัวเราเนี่ยในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยต้องเอาคลิปเอาข้อมูลไปซัพพอร์ตพนักงานสอบสวนคดีแบบนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินอยู่แล้วนะครับยังไงยังไงแล้วเนี่ยการกระทำมันไล่กันเป็นกรรมกรรมเป็นครั้งครั้งมาอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาจะแย้งว่าเป็นการกระทำแบบเป็นกายภาพมันต้องดูว่าวินยูชนเขาทำแบบนี้ไหม
1: แต่ที่แน่ๆล่าสุดเนี่ยนะฮะคือทางเพจดาว8แฉกเนี่ยลงเลยบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนที่เราดูกันอยู่เนี่ยผิดมาตรา28พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547นะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะฮะกรณีถ้าเกิดผิดมาตรา28จำคุกไม่เกิน3ปี
0: ครับ
1: หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นมาตรา28พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547
0: ครับ
1: อันนี้เพจตาแปดฉากลงไว้แบบนี้อันนี้คือก็จะเป็น
0: อีกกรรมนึง
1: อีกกรรมนึง
0: เป็นอีกกรรมนึง
1: อีกกรรมนึง
0: ใช่ครับ
1: ของแก้ก็จะเป็นอีกกรรมนึง
0: ใช่ครับของผมอาจจะเป็นกรรมใหญ่เพราะเป็นประมวลกฎหมายอาญาทั่วๆไป
1: อันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะของพรบกายภาพเขาเลย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวติดต่อหาทางฝั่งของตัวเลขาธิการสภากายภาพบำบัดแล้วก็เดี๋ยวคุยกับนับเดือนด้วยว่าด้วยเหตุอะไรทำไมต้องทำแบบนี
0: ้ครับ
1: นะอ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณน็อตพันธวัฒน์นะฮะกับไทยมาร์ทครับมาร์เก็ตเพลสของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับใครอยากจะซื้ออะไรก็สามารถเข้าไปหาซื้อในไทยมาร์ทได้เลยนะครับไปติดตามครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลเดี๋ยวคุยกับนับเดือนคนก่อเหตุแล้วคุยกับทางฝั่งของตัวสภากายภาพครับเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับเรื่องราวของแอปดีๆนะครับกับไทยมาร์ทครับกับคุณน็อตครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: ไทยมาร์ทคืออะไรยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
2: ไทยมาร์ทคือแอปมาร์เก็ตเพลสที่ตั้งใจจะมาสร้างเพื่อคนไทยครับทำเพื่อคนไทยทั้งฝั่งผู้ซื้อและร้านค้าซึ่งตอนนี้เราเปิดมาได้60วันแล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี
2: ้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลด 750,000 ดาวน์โหลดแล้ว
1: ถือว่าเยอะมั
2: ้ยเยอะครับ
1: เยอะมากนะ
2: ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความหมายที่เราตั้งไว
1: ้ทีนี้ถามว่าไทยมาร์ทเองเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยมันมีสินค้าที่เข้ามาร่วมกับไทยมาร์ทเยอะแค่ไหน
2: มี 40,000 ร้านค้าครับ
1: 40,000 ร้านค้านะ
2: ครอบคลุมทุกแคตตากอรีเลยครับ
1: โอ้โหนั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอะไรคุณเข้าไปในแอปไทยมาร์ทได้เลย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วทีนี้ไอ้พวกวิธีการของไทยมาร์ทที่เราจะเข้าไปหรือไปดาวน์โหลดต้องทำยังไงยังไงบ้างฮะ
2: ถ้าเป็นกับฝั่งพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ thaimart.com ได้เลยครับแล้วก็สมัครร้านค้าได้เลยหรือว่าจะไปดาวน์โหลดแอป Thaimart Seller ได้ทั้ง App Store และ Play Store สำหรับผู้ซื้อก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store แอป Thaimart ครับ
1: ทำไมถึงคิดจะทำไทยมาร์ท
2: ต้องบอกว่าช่วงเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยฮะพ่อค้าแม่ค้าประเทศไทยเนี่ยบ่นว่าไม่ไหวแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมจะแก้ปัญหาให้พ่อค้าแม่ค้าได้ยังไงดีก็เลยตัดสินใจทำไทยมาร์ทขึ้นมาครับ
1: แล้วไทยมาร์ทนี่คือเก็บค่า GP เยอะไหม
2: ปีแรก 0% ครับ
1: อะไรนะ
2: ปีแรก 0% ครับระวังแผนไว้4ปีให้พ่อค้าแม่ค้ารู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เดือน7ปีหน้า 0%ปีถัดไป 5% ปีที่3 8% ปีที่4 10%
1: โอ้โห
2: แล้วก็จะมีค่าเปย์เมนต์เนี่ย 3%
1: ฮะ
2: จากวันนี้ถึงสิ้นปีนี้เรายังไม่เก็บเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลงเนี่ยฟรีหมดทุกอย่าง
1: โอ้โหเท่ากับว่าตัวเจ้าของแอปเองอย่างทางน็อตเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ซัพพอร์ตตัวนี้ไปทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับแล้วก็ตอนช่วงแรกนี่ขนส่งฟรีด้วยนะ
1: ฮะจริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ครับลงเลยครับถ้าคุณเป็นเจ้าของถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าลงมาปีนี้คุณไม่เสียอะไรเลย
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไทยมาร์ทถือว่าคุ้มมาก
2: ๆ
1: สำหรับผู้ประกอบการอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมาก
2: ครับ
1: นะสำหรับผู้บริโภคเอง
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าก็จะได้ของที่มันเรียกว่าราคาที่มันไม่ได้แพงกระโดดขึ้นมามาก
2: ผู้ซื้อทั่วไปที่เจอตอนนี้คือของปลอมของไร้คุณภาพของตกเกตจากต่างประเทศเราก็เลยตั้งใจจะให้ทุกคนในประเทศไทยพูดว่าต้องไทยมาร์ทเพราะฉะนั้นของเราอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่คุณมั่นใจแน่นอนว่ามันได้ของแท้ของมีคุณภาพมีอย.มีมอก.อย่างนมผงลูกอาหารสัตว์อย่างเงี้ยคุณกล้าซื้อมั่วๆไหมถ้าไม่กล้าซื้อมาที่เรา
1: ไม่ต้องอะไรอย่างไลโออย่างเงี้ยของปลอมมาขายเต็มไปหมดไม่มีการคัดกรองให
2: ้ครับ
1: ไทยมาร์ทมีไหม
2: มีครับถ้าสมมติว่าไลโอบอกว่าช่วยคัดกรองให้หน่อยจะเปิดร้านไลโอเป็นร้านเดียวเราก็ทำให
1: ้
2: แล้วเราก็จะป้องกันลิขสิทธิ์ทุกอย่างเลยครับ
1: โอ้โห
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลย
2: ครับ
1: สุดท้ายอยากให้น็อตบอกเลยครับต้องทำยังไงวิธีการต่างๆทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ประกอบการนะครับเราตั้งใจจริงๆครับว่าเราจะช่วยคุณให้ผลจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าคนที่ซื้อของนะครับเราอยากให้พวกคุณสบายใจว่าคุณซื้อกับเราคุณจะได้ของแท้ของมีคุณภาพแล้วก็นอกจากที่ คุณจะสบายใจในการซื้อสินค้าแล้วเนี่ย

0: เงินทุกบาทที่คุณจ่ายเข้ามาในไทยมาดเนี่ยยังการยังเป็นการช่วยผู้ประกอบการช่วยประเทศชาติแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจดิจิตอลของเราด้วยครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: อย่าลืมนะครับไปโหลดได้เลยนะครับสำหรับแอปไทยมาดนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เซนทรัมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของเซนทรัมซิลเวอร์50 plus ในงานเซนทรัมมัลติไวซ์คลับเปิดตัวแอนทองผสมพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดร่วมกับเตตะวันพรีเซนเตอร์เซนทรัมแอคทีฟตัวแทนของคน2เจเนอเรชันที่ชอบไลฟ์สไตล์เหมือนกันภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายจาก2สาวสายแอคทีฟตัวจริงอย่างเบเบ้ทันชนกและไมค์ณภัสสิมาร่วมสร้างสีสันรวมทั้งเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมตีพิกเกอร์บอลกับคุณแอนและคุณเตพร้อมร่วมฟังแนวคิดและมุมมองอีกด้วย
3: แอนคิดว่าไลฟ์สไตล์แอนแล้วบวกกับภาพรวมของชีวิตแอนนะคะแอนคิดว่าน่าจะตรงกับเซ็นทรัลซิลเวอร์50 plus นะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของการกินการนอนการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การออกกำลังกายน่าจะเป็นหลายๆอย่างเรื่องไลฟ์สไตล์ตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากชวนแอนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเซ็นทรัลค่ะ
4: ก็รู้ว่าแอนเป็นคนชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็ซิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่อาคารมารีนอนกับงานวงสรวงที่หยดซึ่งมีเขาขวาเฮ้ยวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทีมนักแสดงหน้าใหม่ในภาคนี้ค่ะมาวินจะไปสัมภาษณ์ให้ครบเลยค่ะไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
6: อยู่ในจักรวาลที่หยดด้วยกันแล้วแล้วก็ต้องแนะนำตัวกันหน่อยอ้าวจ่าประพันธ์ละพาใครมาด้วยละจ้า
5: เป็นยังไงบ้างคะกับการกลับมาที่หยดค่ะ
7: ก็ที่หยดสมิงเขาขวางภาคนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษก็จะเล่าย้อนกลับไป
5: ก็คือจ่าประพันธ์ยังอยู่
7: ใช่หนุ่มขึ้นโจทย์การบ้านให้มาคือต้องหนุ่มขึ้นลดน้ำหนักไป20โลอ่ะเพื่อจะปรับลุคให้มันผอมลง
5: อุ๊ยอย่างนี้ก็ต้องแน่นไปหมดแล้วสิพี่แ
7: ช่แน่นเป็นบางส่วน
5: มาที่คุณไบเบิลบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับการก้าวเข้ามาสู่ในจักรวาลที่หยด
8: คือผมรู้สึกตื่นเต้นมากก็คือเขาแบบออกมา3ภาคแล้วเนาะแล้วก็แบบว่าทั้งพี่แบร์พี่โบพี่แช่อะไรเงี้ยทุกคนเป็นกันเองมากใช้คำเดียวว่าสนุก
5: ในเรื่องคุณรับบทเป็นใครครับ
8: ผมเป็นเทวินนะผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่แบบมาเป็นแบบเป็นอาหวัง
5: อาหวังจะมาฮุบน้องน้ำเพชรของเราลูกคุณใช่ไหม
8: ใช่ก็แอบชอบเขานั่นแหละ
5: แต่คุณเป็นคนดี
8: เป็นคนที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้เขาชอบ
5: ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรื่องคุณบูเยอะไหมเพราะจ่าประพันธ์เขาบูแน่นอน
8: บ้างผมมีบ้างแต่ว่าจะเป็นแบบว่าใช้ปืนมากกว่าเราจะไม่ได้แบบว่ามีทักษะแบบว่าสกิลแบบแฮนด์ทูแฮนด์ขนาดนั้น
5: สมมติว่าพี่มาวินเป็นสมิงเป็นไอ้หงคุณจะจัดการยังไงดีคะ
8: มาในแบบว่าฟอร์มเสือหรือว่าฟอร์มคน
5: ฟอร์มคน
8: ก็ต้องถามคำถามที่บอกว่าหลอกให้แบบเปิดเผยตัวเองว่าเราปลอมตัวมา
5: เพราะว่าเรารักคุณค่ะ
9: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
10: วันอังคาร
9: ไปไหน
11: ไปแค่4ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
12: ้มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
14: ้อชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา

0: ระซิบ
1: ที่หยดสมิงเขาขวางใครไม่ดูมีพลาดการันตีความมันแน่นอนจ้า
2: ในเมื่อมีพวกคุณเล่นแล้วคุณรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะ
3: เล่นเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งพันตรี
2: เล่นเป็นคนดีแน่นอน
3: ไม่แน
4: ่คุณโจ๊กเล่น
5: คุณเป็นผลิตครับคอยเป็นคนดูแลผู้พันครับ
2: ไม่ใช่สองคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนดีเลยนะดูหลังสีของคุณดูทำตาลอกแรกอีกแล้ว
5: ไม่ดูก็ต้องไม่ดู
2: ลำบากไหมพี่ปูอยู่ในป่า
3: ไม่ครับชอบเพราะว่าเขาทรีตผู้สูงอายุแบบดีมาก
4: คุณยังดูหนุ่มคุณยังดูหนุ่มอยู
2: ่ทำไมคนต้องติดตามคุณโจ๊กค่ะ
5: จริงเรื่องมันเล่าย้อนไปก่อนที่พี่ยักษ์จะเจอกับจ่า
4: ใช่ใช่
5: นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องเริ่มเกิดมาจากที่สมิงเขาขวาง
2: ได้เข้ามาอยู่ในจักรวาลที่หยดแล้ว
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับ
6: เป็นภาพยนตร์ที่แบบในดวงใจเลยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับผมมันแน่นอนครับภาคนี
2: ้เดียวละครับมาต้องบูแน่ๆ
7: ก็มีบูบูครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีคุณภาพก็รู้สึกดีใจ
2: บทบาทที่ได้รับในเรื่องนี
3: ้เป็นความชัดครับผมเพิ่งตัดผมสั้นไปตอนแรกลุกพลานเลยครับผม
2: แล
3: ้วไปกินข้าวกองด้วยผมต้องไปหาของฝากกินอ่ะ
2: พี่แบง
3: ค์มาก
2: เพื่อให้เกิดความอิน
6: เป็นวุฒิครับเป็นเพื่อนสนิทของยักษ์นะครับก็เป็นคนแบบดุดันมุทะลุถ้าแบบมีเรื่องก็คือเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวยักษ์เขาจะตามเคลียร์ให
7: ้เล่นเป็นหมวกครับครับผมอาจจะเป็น3ตั้งต้นต้นเหตุก็ได้ไม่น่าเข้าไปเลย คือทำให้คนหนึ่งเขาวุ่นวายกันนะบอ
2: ถ้าเกิดคนไม่ดูภาค1หรือภาค3รู้เรื่องไหม
6: ต้องรู้เรื่องครับเพราะอันนี้คือเป็นภาคต้นก่อนจะมีที่หยด1 2 3 อันนี้คือการเจอกันครั้งแรกของจ่าประพันธ์แล้วก็พี่ยักษ
3: ์สมิงเขาขวางนะครับ30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีiMac ด้วย
6: ใช่ iMac แล้วก็ 4DX ครับผม
2: โอ้โห
6: ได้ทุกระบบเลยครับ
2: ก็คือจะเจอสมิงตัวแบบไม่เอ็กเต็กเลย
6: ใช่คร
3: ับน้ำลายเสือ

0: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: จะไปไหนแต่เช้า
6: ผมมีธุระ
5: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
6: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
7: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณรักมัน
8: พี่ตา
9: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ชิมซะหมดเลย
20: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่มีน้ำ

0: ว่าเวลาเราจะทำร้านอาหารทำโน่นทำนี่เราต้องมีประกอบด้วยโน่นนี่ผมเชื่อทั้งหมดที่เขาพูดเช่นการตลาดคุณต้องเป็นคุณต้องรู้จักการควบคุมต้นทุนคุณต้องรู้จักการ
1: ว
0: ัตถุดิบแสวงหาอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมพูดมันอยู่เหนือพวกนี้ทั้งหมดคือความอร่อยต้องมาก่อน
2: ครับ
0: แล้วคุณไปจัดการอย่างอื่นได
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าคุณไม่มีความอร่อยเป็นต้นทุนแรกของคุณลำบากแล้วครับลำบากให้คุณจะจัดการวัตถุดิบเก่งขนาดไหนให้คุณจะรู้จักการตลาดดีขนาดไหนให้คุณจะรู้จักทำอะไรดีกันถ้ามันไม่อร่อยเขาจะมาคุณกี่ที
2: ครับ
0: เขาไม่มาหรอกครับ เพราะนั้นคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
2: ครับ
0: ถ้าคุณอยากจะทำอาหารคุณต้องรู้จักคำว่าอร่อยคุณต้องรู้จักศึกษาต้องรู้จักพัฒนาตัวเองต้องรู้จักทำสิ่งต่างเราดูง่ายๆไม่ต้องดูอะไรไกลในครอบครัวของเราสมมติแม่เราทำอะไรแล้วเราพูดว่าแม่อร่อยอร่อยทำไมเราพูดคำนี้ยายอร่อยอร่อยคุณตาอร่อยคุณปู่อร่อยทุกคนอยู่ด้วยความ
1: อร่อย
0: อร่อยเป็นหลัก
2: ใช่ครับ
0: นั้นสำคัญนะครับอย่าไปอิกนอร์มันว่าความอร่อยหาเมื่อไหร่ก็ได้หาไม่ได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วบางคนยิ่งเก่งเท่าไหร่ก็ตามจะยิ่งรู้จักอร่อยที่แตกต่าง
2: ครับ
0: วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันอีกเพราะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ท่านจะได้พบกับความคิดแนวคิดและการทำงานไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเป็นคนแข็งหําเหือกต่อให้ท่านเป็นเด็กๆ เป็นใครก็ตามถ้าท่านรู้จักทริคตรงนี้ท่านสามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ
2: ใช่ครับ
0: ได้อย่างแน่นอนอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ตลาด
3: บองมาเช
4: ่ชอเส้นครุบปันทัดลมตลาดบองมาเช่อยู่ที่ประชาชื่นนะครับอร่อยแบบย้อนเวลาครับวันนี้คุณบิวครับนำปลาทัดลมซึ่งเป็นของทานเล่นโบราณเนี่ยมาต่อยอดคลุกเคล้ากับสูตรน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ทุกคนคุ้นเคยครับพัฒนามาเป็นชอเส้นครุบครับเป็นร้านดังกระแสแรงอยู่ตอนนี้เลยปักหมุดมากินกันเลยครับคุณผู้ชมเข้าตลาดบองมาเช่ที่อยู่ตรงประชาชื่นมาแล้วเนี่ยนะจะเห็นร้านสีเขียวๆอยู่หัวมุมเลยปลาทัดลมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนั่นคือของทานเล่นของว่างเป็นลูกครึ่งไทยจีนอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับที่ได้ชื่อแบบนี้นะเพราะว่าลักษณะและรูปร่างของเขาเนี่ยครับจะคล้ายกับลูกประทัดที่เด็กๆชอบจุดเล่นตอนเราเด็กๆส่วนใหญ่จะทำจากหมูสับนะครับแล้วก็ห่อกับปูแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วนำไปทอดครับคุณบิวนำมาต่อยอดเป็นเมนูขึ้นชื่อได้อย่างหลากหลายเลยครับเขามีให้เลือกทั้งเล็กซีอิ๊วดำครับบะหมี่เปาะแห้งยำครับบะหมี่เปาะหมาล่าประทัดลมครับแล้วก็ประทัดลมกับเกี๊ยวทอดที่จัดมาแบบเต็มๆเลยห้ามพลาดนะครับบะหมี่กลมสูตรโบราณนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันเขาให้เครื่องเคลามาอย่างเพียบเลยเคล็ดลับก็อยู่ที่เขาใส่ใจครับแล้วเขาพิถีพิถันมากครับวัตถุดิบต้องดีความสะอาดต้องเลิศทำใหม่ๆสดๆทุกวันเครื่องต้องแน่นถึงรสต้มยำแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มครับนี่คือร้านชอเส้นครุกประทัดลมอยู่ตลาดบองมาเช่อยู่ที่ประชาชื่นเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ
1: และเจ้าของร้านนับนำมาปรุงสดให้เราหน้าสตูและนั่งสวยๆอยู่ในสตูเนี่ยครับ
0: นี่เลยครับ
1: คุณบิวสวัสดีครับ
0: บิวเมื่อกี้ที่อาพูดบิวได้ยินใช่ไหมลูกตั้งแต่ต้นอาพูดถูกไหมลูก
5: ถูกค่ะถูก
0: ความอร่อยสำคัญไหมลูก
5: อร่อยความอร่อยสำคัญมากค่ะ
0: แล้วความอร่อยที่บิวใส่ลงไปในร้านที่บิวเนี่ยซึ่งเป็นเด็กขนาดนี้และประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันแตกต่างใช่ไหมลูก
5: ใช่
0: ประทัดลมที่หนูคิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไหม
5: เป็นเสน่ห์มากๆเลยค่ะ
0: ของร้านหนู
5: ใช
0: ่และไอ้เส้นโบราณต่างๆของหนูไอ้ที่ใส่ซีอิ๊วดำนิดๆหน่อยๆอะไรเป็นเสน่ห์ป่ะ
5: เป็นเสน่ห์
0: มันเป็นยอดเสน่ห์ท่านผู้ชมเด็กคนนี้รู้จักคิดรู้จักเข้าใจทำสร้างเสน่ห์สิ่งต่างๆได้นี่คือประทัดลมที่พูดใช่ไหมลูก
5: ใช่
0: นี่นะจิ้มนี่ใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
0: ใช่นะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิ
6: ขอชิม
0: หน่อยขอเอาเลยขอชิมหน่อยได้
2: คุณบิวข้างในมันเป็นหมูกับปู
5: เป็นปูผสมหมูค่ะใช่
0: อย่ายุ่ง
2: คือผมอ่ะผมชอบร้าน
0: มันอร่อยจริง
2: ๆโอ้โหแล้วเรากินปู
0: ไม่ได้จริงอ่ะ
2: มันเป็นยังไงพ
0: ี่อร่อยเลย
2: คือคุณบิวเล่าให้เราฟังว่าอันนี้มันเป็น
0: ลูกตัวน้ำจิ้มก็ดี
2: มันเป็นของเล่นของทานเล่นที่มันจะหายไปแล้วอันเนี้ย
0: แล้วคุณดูบะหมี่นี้ดิ
2: ผมอ่ะเป็นแฟนเส้นเปาะคือด้วยขนาดที่หน้ากว้างของเส้นบะหมี่ไข่แบบนี้มันจะทำให้เวลาทำ
0: หน้ากว้าง
2: คือส่วนใหญ่บะหมี่มันจะเป็นเส้นกลมถูกไหมครับแต่บะหมี่เปาะมันจะเป็นหน้ากว้างแล้วกินกับแห้งคืออร่อยที่สุด
0: เขามีเส้นกลมด้วยความโบราณช่วยเราไหมบิว
5: ช่วยค่ะ
0: ใช่ไหม
5: ใช
0: ่หนูจริงๆก่อนที่หนูจะมาทำไข่ในตระกูลหรือไข่ในครอบครัวหรือหนูได้ความรู้อย่างนี้มาจากไหนอะลูก
5: คือจริงๆบิวเป็นคนพ่อคุณพ่อชอบพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะ พ่อเขาทานตั้งแต่สมัยที่ยังแบบกินอยู่ในถุงกินอยู่ในถุงเลยควักตะเกียบกินตรงนั้นเลยแล้วก็

0: ็ทีเนี้ยร้านนั้นเขาปิดทีนี้บิวก็เลยแบบเอ้ยจะกินได้ที่ไหนอีกอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาสูตรลองดูค่ะ
1: นี
0: ่ใช่แล้วก็เลยได้สูตรออกมา
1: ป่าวไม่ใช่พ่อเขาขโมยถุง
2: ม
1: า
2: ไม่ใช่
1: บิวก็เลยต้องขึ้น
3: ท่านอย่าพลาดนะนี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากท่านลงไปเนี่ยร้านเขาชื่อชอ
2: ชอ
3: เส้นครุ
2: กประทัดลม
3: ลมเขาอยู่ที่ตลาดบองมาเช่
2: ประชาช
3: นอยากให้ไปดูจริงให้ดูความคิดให้ดูแนวคิดความคิดและวิธีการทำงานครับและนอกจากดูเสร็จแล้วท่านไปทานได้เลยมันอร่อยจริงมันสมเป็นอร่อยแถวนี้ของผมของครัวคุณต่อยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆลองดูครับการอยู่กับความคิดการรู้จักคิดการรู้จักพัฒนาการรู้จักเข้าใจว่าเราจะทำอะไรต้องเป็นข้อหนึ่งในวงการอาหารข้อหนึ่งต้องอร่อยครับ
2: ครับ
3: เชื่อผมในวงการอาหารข้อหนึ่งต้องอร่อยพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับผัดเผ็ดกบสับครับ
2: อร่อยมากเลยพี่
3: มันเป็นความเผ็ดความได้ใจของเขาจริง
4: ใครอยากกินอาหารจัดจ้านอาหารป่าที่แบบว่ารสชาติที่มันห่างหายไปนาน
2: มันอร่อยจังเลยอ่ะ
1: มันอร่อย
2: อร่อย
5: อร่อยร้องไห้ทำไมครับ
2: เผ็ดอ่ะ

0: วงคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทยเท่านั้นค
3: ่
2: ะ
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
0: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: ดิวดีดิวดี
5: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
4: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
7: เอาความคืนไปที่แม่โคงหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
6: โจโจซาน
7: ักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกับรายการของเราอีกครั้งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าครัวกลางทุ่ง
3: ครับ
2: เวลาที่พูดคำว่ากลางทุ่งมาอย่างนี้ก็แน่นอนแล้วน่าจะเป็นอาหาร
3: อาหารป่า
2: อาหารป่า
4: ใ
2: ช่ไหม
4: แต่หนูจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ทานอาหารป่า
2: อ๋อทำไมที่เกิดหรืออะไรครับ
4: เกิดที่เวียนนาไงที่ออสเตรียแล้วทีนี้
2: เมื่อก่อนเกิดฝรั่งเศส
4: ใช่แต่ไปโตที่เวียนนา
2: อ๋อไปโตที่เวียนนา
4: ไปเรียนปฐม
3: คุณกินอะไรที่นั่น
4: ทานไม่ได้เลย
2: ที่นั่นที่นั่นมีภูเขาไหมครับ
4: ไม่ใช่ครับ
2: มีภูเขาในบนภูเขามีอะไรครับ
4: มีกบ
2: ร้านนี้ก็มีกบภูเขาแล้วตัวเบลเลอร์เลยแต่วันนี้ที่จะมาสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผัดเผ็ดกบสับท่านที่ชอบอะไรที่แบบว่ารสชาติถึงแรงแรงได้ใจท่านต้องมาร้านครัวกลางทุ่งนี่ฮะเพราะอาหารเขาที่เตรียมมาวันนี้เดี๋ยวจะให้เขามาพูดให้ฟังมันเป็นไงพูดไปนิดน้ำลายแตกแบบไปเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นความเผ็ดความได้ใจของเขาจริงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุชาติเขียวนินจากร้านครัวกลางทุ่งครับ
5: พี่สุชาติครับ
6: ส
5: ุ
6: ชาติ สวัสดีครับ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ สว
5: ั
6: สดี
5: คร
6: ับ สุชาติจริงเลยครับ
5: สุชาติครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: ร้านอยู่ปากเกร็ดครับ
2: ร้าน
5: คลองข่อย
2: อยู่ตรงไหนนะ
5: ปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดคลองข่อย
2: คลองข่อย
5: ครับ
2: เราปักหมุดไปว่าคำว่าครัวกลางทุ่งนี่เจอเลย
5: เจอเลยครับ
2: ร้านเราขายอะไรบ้างครับ
5: ขายพวกอาหารป่าอาหารป่าเป็นหลักครับพวกแกงป่าผัดเผ็ด
2: ดูหน้าเขาดูหน้าเขาพอจะทราบนะครับอย่างคุณสุชาติเนี่ยนะฮะหน้าตาเนี่ยดูดีๆเขากำลังเลื่อนจับกล้องจับให้ดูนะฮะมันแต่ละเมนูนี่มันแบบเหลือเชื่อทั้งนั้นเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือมาทำสดๆหน้าสตูเนี่ยนะฮะแล้วให้เรากินเรามีครัวกลางอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วมาทำไอ้เดี๋ยวผมถามก่อนอย่างนี้อะไรอันนี้อะไร
5: อันนี้ครับอันนี้ปลาลอย
2: ปลาลอย
5: ครับ
2: อ๋อเหรอ
5: ปลาลอยนะครับแต่ของเราใช้เป็นปลากดนะคร
2: ับ อ๋อปลากด
5: เป็นนะปลากด
2: แต่เป็นปลาลอย
5: ใช่คร
2: ับ ขอชิมนิดนึงได้ไหมชิมรสชาตินิดนึงปลาลอยเนี่ยอยากจะไม่ต้อง
4: แ
2: ค่นิดเดียว
4: เ
2: ดี๋ยวผมนิดนึงก่อน
4: นั่นแหละอามาเลย
2: คุณท่านผู้ชมฮะถ้าท่านคนที่แบบว่ารักปลานะแล้วแบบปลาแบบจริงๆนะไม่ใช่ปลาที่เขาบอกอันนี้ต้มสุกแล้วไม่คาวไม่อะไรไม่ใช่เลยอันนี้จริงๆเลยนะ
5: คร
2: ับ อันนี้ปลาแบบจริง
5: ๆปลาหมักเอง
2: หมักเองยังคาวอยู่เลยฮะไม่ได้พูดเล่นคือเพราะนั้นมันอยู่ที่ชอบถูกไหม
5: ใช่ครับผม
2: แล้วอันนี้อะไร
5: อันนี้เหรอครับจะดูหน่อย
2: อ๋อดูหน่อยจำไม่ได้นะ
5: มันหมกมา
2: เมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอฮะ
5: กลัวจะมาหาคุณก่อยแล้วกลัว
2: อ
5: ๋
2: อเหรอ
5: แกงป่าน
2: ี่แกง
3: ไก่บ้าน
2: ไก่บ้านท่านผู้ชมเอ้ยแต่ละเมนูนะผมไม่อยากจะพูดจริงอันนี้ปลาบู่ป่ะ
5: ปลาบู่ครับปลาบู่ลูกซีอิ๊วครับสูตรจากไอ้นี่ในเยาวราชเลยนะ
2: จากเยาวราช
5: เรียนมาเองครับ
2: เหรอ
5: ส่งมาครัวไปเรียนมาลองเลยคุณโก
2: ้เอ้าพูดงี้ได้ไงเนี่ย
5: อร่อยให้ฟ้าผ่า
4: ใช่เปล่า
2: เออเขาอร่อยจริงอ่ะเฮ้ยทำไมมันกินตรงนี้ไม่ได้อันตรายเราเป็นเด็กยามันเป็นแก้ม
3: ครึ่งแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่ง
2: ของเขาได้ใจจริงๆฮะได้ใจจริงๆอ๋อเขาได้จุดใหญ่เลยนะฮะจุดใหญ่เลยนะฮะ
3: โอ้เห็น
2: แต่วันนี้ที่เขาจะมาสอนมันจะเป็นผัดเผ็ดกบสับ
5: ครับ
2: ไว้ท่านดูตรงนี้ต้องดูพร้อมๆกันด้วยเดี๋ยวมันจะพูดให้ฟังว่ากบเข้ามาจากไหนยังไงเอาเรื่องกบก่อนท่านผู้ชมนี่ดู
5: น
2: ี่กบอะไรเรากบ
5: อันนี้อันจริงๆเมื่อกี้ผมบอกคุณโก้ว่ามันกบภูเขาแต่จริงๆไม่ใช่นี่มันคือกบนาคร
2: ับ กบนา
4: ตัวใหญ่นาแต่ตัวใหญ
2: ่ตัวมันใหญ่มากท่านผู้ชม
5: เลี้ยงไว้ในนา3ปีแล้ว
2: เลี้ยงไว้3ปีถึงจะได้ตัวขนาดนี
4: ้
2: จริงๆท่านผู้ชมแล้วมันใหญ่มาก
5: ไม
2: ่
5: ได้กัดแล้วครับ
3: ไม่ให้คุณผู้ชมดูว่ามันใหญ่มากอ่ะ
2: ไม่ใช่ฮะเขาว่าคุณโง่เขาว่ามันไม่กัดแล้วคุณไม่เข้าใจเลยเหรอฮะ
3: นี่กบหรือปลาสลิดนะครับ
2: ไม่ใช่
3: เพราะกบแล้วคร
2: ับ โอ้ยนี่เซอร์จริงนะ
4: ทำไมฮะ
2: มาดูนะว่าเขาทำยังไงนะครับว่ากับผัดเผ็ดของเขาท่านผู้ชมดูพร้อมกันเลยเผื่อท่านเป็นทางสายนี้สายป่าผัดเผ็ดกบสับจากครัวกลางทุ่งนี่เห็นไหมกลางไหมล่ะก็กลางทุ่งจริงๆนะฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วร้านไปอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้นะพูดกับอ๋อว่าอะไรป่ะอ๋อไปกันเปล่าไปกันเปล่าพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเห็นนี้มันอยากไปนี่คือเมนูของเขาแล้วก็เครื่องเขาแน่นอนหนีไม่พ้นคือกบแน่นอนแล้วก็เครื่องทั้งหมดดูวิธีการทำเริ่มจากข่า
5: เริ่มจากข่า
2: ครับ
5: ตะไคร
2: ้ครับ
5: หอมแดงกระเทียมสด
2: เดี๋ยวใจเย็นๆดูตามภาพมีผิวมะกรูดนะฮะตามนี้แล้วก็พริกแห้งครับนี่ครับหอมแดง
5: คร
2: ับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็กระเทียม
5: กระเทียม
2: นี่กระเทียมไทยใช่ไหม
5: กระเทียมไทยครับ
2: กระเทียมไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยเราจะทำเครื่องแกงท่านผู้ชม ตำให้เข้าก
5: ัน ตำให้แหลกเลยครับ
2: ตำให้แหลกเลยนี่ครับแล้วก็ต
5: ำ
2: ด้วย
5: พอเข้ากันดีแล้วตำด้วยกะปิ
2: พอเข้ากันดีตำด้วยกะปินี่นะครับเป็นเครื่องแกงไม่ได้มีอะไรพิสดารแต่มันถึงเท่านั้นเครื่องแกงมันถึงมาก
5: กระทะก็ต้องเบิร์นไฟให้ร้อนครับ
2: นี่อันนี้ผม
5: ทำกับข้าวเท่าไหร่คือเบิร์นกระทะต้องเบิร์นไฟกระทะร้อนน้ำมันเย็นวิธีทำกับข้าวให้อร่อยคร
2: ับ เอาให้ร้อนแรงแล้วก็เอากบที่สับแล้วไปคั่วเดิม
5: ยังรวน
2: เอาไปรวนกันน้ำมันนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็ถ้ามันนั่นแห้งไปก็
5: ไม่ใช่น้ำมันครับน้ำสต๊อก
2: น้ำสต๊อกเหรอฮะอ๋อแล้วก็เครื่องเมื่อกี้นะฮะผัดให้เข้ากัน
5: ผัดให้หอมไปสามบ้านแปดบ้านเลย
2: นี่นี่
5: ครับผม
2: นี
5: ่พอขั้นที่แล้วก็น้ำมันไอ้น้ำปลาเราก็ใช้วิธีเบิร์นขอบกระทะเพ
2: ื่อ
5: ให้เกิดเกล็ดเกลือขึ้นมา
2: อ่าฮะแล้วก็ซีอิ๊วขาว
5: ใช่ครับ
2: แล้วก็ซอสปรุงรส
5: ซอสปรุงรส
2: นี่แบบเดียวกันเลยทำแบบเดียวกันแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ผัดให้มันเข้ากันอย่างนี้แต่นี่ต่างหากนะพี่ขี้หนูสวนตำต่างหากใส่ลงไปนะครับแล้วยังมีพริกแดงเพิ่มความสวยแล้วก
5: ็พริกเขียว
2: พริกเขียวอีกต่างหากนะครับ นี่แล้วก็ตำด้วย
5: พริกไทยอ่อนเพิ่มความร้อนแรงครับ
2: นี
5: ่กระชาย
2: นี่
5: เพิ่มความร้อนแรงหอมแล้วก็
2: กระโดกกระทะไล่ไปเรื่อยๆแต่ยังไม่พอใจ
5: สุดท้ายก็จะเป็นใบยี่หร่าสด
2: ยี่หร่าเลยท่านผู้ชมเอายี่หร่าเลยเอากันแบบเต็มๆเลยนะฮะลักษณะนี้เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะไปที่นั่นถ้ามีไข่สักฟองนะฮะ
3: ผัดเผ็ดกบสับครับ

0: ท่านครับความเผ็ดร้อนทั้งหมดท่านเห็นอยู่แล้วมาจากท่านเรื่องของเขาแล้วก็ตบท้ายด้วยใบยี่หร่านะฮะแล้วยังมีกระชายมีพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็บวกกับเครื่องแกงเมื่อกี้ที่บอกไปคือโขลกกันสดๆนี่เราทำจานต่อจานเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับพริกสดทำตามทุกครกครับ
0: ตามทุกครกนะครับไม่ได้ทำเครื่องแกงทิ้งไว้ก่อนนะฮะเราจะทำอย่างนี้จริงๆนะเป็นครัวกลางทุ่งจริงเขาสรรพคุณเขาคือกลิ่นเขาจะหอมฟุ้งไว้3บ้าน8บ้านฮะเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกอย่างนั้นให้มันหอมอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: คุณอ๋อครับมันเป็นไงฮะรสชาติ
2: อร่อยมากเลยพี
0: ่
2: ผมกลัวเผ็ดมากนะแต่ผมก็แบบว่าอยากกินรสแบบนี้คือมันมากันหมดเลยนะคุณผู้ชมความเผ็ดร้อนขึ้นมาหมดเลยแล้วกบสับมีเสน่ห์อย่างเลยพอมันติดกระดูกเคี้ยวไปแล้วมันเจอกระดูกแล้วมันมีเนื้อนิดๆเองอะมันแต่ว่ามันแห้งหมดเลยพอเรากินคุกกับข้าวแล้วมันแบบโอ้โหอร่อยเผ็ดหอมดีจังเลยอะ
3: คืออยากจะบอกว่าร้านนี้นะเจอกับหนูแน่เร็วๆนี้ครัวกลางทุ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีบางบัวทองหรือว่าปากเกร็ดนะครับร้านนี้ใครอยากกินอาหารจัดจ้านอาหารป่าที่แบบว่ารสชาติที่มันห่างหายไปนานต้องไปร้านนี้ครับครัวกลางทุ่งกับเมนูผัดเผ็ดกบสับเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: พ
3: ี่
0: เมื่อกี้คุณโกเขาพูดแล้วเขาเว้นวรรคนิดนึงนะท่านเนี่ยนึกว่าเอ๊ะเขาคิดจะให้ดีไม่ดีไม่ใช่นะครับกลืนน้ำลายนะครับมันเผ็ดมันได้ใจจริงๆนะฮะมันเผ็ดแล้วนี่เมื่อกี้มาพูดถึงผัดเผ็ดหมูป่าพูดเหมือนเมื่อกี้เลยเด็กก่อนออกรายการเขาพูดอันนี้ผัดเผ็ดกบพูดไปแล้วนะกบจับมันอร่อยจริงแต่พอหมูป่าตัวนี้มาเล่าดิ
3: คือหมูป่าเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าร้านที่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆสัตว์ว่าอยากขายหมูป่าคือหมูป่าหมูป่าจะเป็นหมูไฟช็อตหรือจะหมูป่าเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่บางคนเขาเอาหมูที่แก่แล้วหนังมันเคี้ยวไม่ได้แต่เนี้ยคือเขาใส่ใจคุณภาพคือหนังนี่กรึบกรับกรึบกรับเป็นหมูอ่อน
0: รวนด้วยนะต้มก่อน
1: ใช่ครับ
0: จะทำหมูป่าจริงถ้ามาถึงสดสดสับสับไม่มีทางกินได้หรอครับหนังมันต้องต้มต้มหนังไหม
1: ต้มก็ประมาณสักพักนึง
0: สักพักนะ
2: มันอร่อยจังเลยอ่ะ
0: มันอร่อย
2: อร่อย
1: อร่อยร้องไห้ทำไมครับ
2: เผ็ด
0: จังโอ้โหท่านผู้ชม
3: อร่อย
0: นี่แล้วมาดูนี่นะมาดูนี่นี่นี่นี่นี่ท่านผู้ชม
2: อายุขึ้นมาเลยครับ
0: นี่ฮะ
2: ไก่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฮะกบใช่ไหมฮะ
1: กบครับ
0: กบฮะนี่ดูดิดูดิ
2: เวลาไปสั่งจานนี้ที่บ้านที่ร้านต้องสั่งว่ายังไงพี
1: ่กบสั่งกบ
2: กบโอ้ยยีเล่นกระเป๋าเ
0: ชีย วตัวหน้า
2: ตั
0: วหน
2: ้
0: า
2: โกบ
0: ตัวหน้านะครับนี่ภรรยานะครับ
1: ภรรยา
0: สวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับคนคนไหนภรรยายกมือสวัสดีหน่อยฮะต่อนะไม่อยากจะเป็นเลยนะนะมีอันน้ำมือมาปิดหน้าด้วยนะฮะ
3: ที่เหลือเป็นน้อง
0: อ๋อที่เหลือเป็นน้อง
3: แล้วอย่าลืมนะครับไปร้านนี้นะฮะครัวกลางทุ่ง
0: ทำไมอ่ะ
3: นี่คือปลาอะไรนะปลากระพง
1: ปลากระพงทอดตะไคร้ครับ
3: ปลากระพงทอดล้างนกกระจาบนะฮะอย่าลืม
0: ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้นะ
2: โอ้โหฟีลลิ่งดีจังเลยอ่ะโ
0: อ้อันนี้ขออีกทีเดี๋ยวจะปิดแล้วครับอันนี้อะไร
1: ชูชีปลาหมอไทย
2: ปลาหมอไทย
1: ปลาหมอไทยครับ
0: ปลาหมอไทยยังมี
3: หายากมาก
0: นะไทยเนี่ยนี่ดูดิแล้วไซส์ขนาดนี้
3: หมอกลมหมอกลม
0: ใช่หมอกลมเปล่าครับ
3: ใช
0: ่ใช่เปล่าครับไม่ใช่
1: ไม่ใช่หมอไทยนะ
0: เออ
3: เพราะนั่นแหละหมอกลมก็คือหมอไทยเพราะถ้าเป็นหมอทางเหยียดหมอกลับมันจะแบน
1: จ้าจ้า
2: แล้วถ้าเป็นหมอรักษาสายตา
1: เพราะของหมอแบงค์เรียกหมอเทศอ
3: ่ะก็แต่หมอเทศก็เหมือนกันเพราะมัน
0: ดีกว่าเ
3: พราะมันคือกัน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันพฤหัสไม่ต้องไปแล้วแล้วก็ยังมีนี่นี่ปลาไหล
1: ผมไม่ใช่คนอ่างทองผมคนลพบุรี
3: เพราะอ่างทองลพบุรีมันคือปลาหมอเนี่ยมันจะมีเนี่ยเรียกปลาหมอไทยหรือปลาหมอกลม
0: ไปเล่าที่นู่นไป
3: มันจะมีปลาหมอเทศปลาหมอกลับปลาหมอช้างเหยียบเนี่ยปลาหมอเดียวกัน
2: โอ้โหอร่อย
0: มันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขจริงถ้าท่านชอบอาหารป่านะนี่คือครัวกลางกรุงวันนี้ขอบคุณคุณสุชาติขอบคุณครัวกลางกรุงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอด
1: กลางทุ่ง
3: ครับกลางทุ่ง
1: กลางทุ่ง
0: แล้วกลางกรุงมาจากไหน
1: จะไปไม่ถูกนะ
2: ครัวกลางทุ่ง
0: ขอบคุณครัวกลางทุ่งอ๋อรู้แล้วไม่ใช่น้ำลายมันออกเยอะทุ่งกลายเป็นกรุงไปเลยครัวกลางทุ่งและขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดอร่อยจริงๆนะฮะลาไปก่อนครับเวลาหมดแล้ววันนี้สวัสดีครับเคล็ดลับการชะลอวัย
4: ขั้นแรกสุดต้องนอนเร็วและนอนเต็มที่
0: ข้อ2
4: โดนแดดบ้างครับ
0: อันที่3
4: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
0: ันต่อไป
4: กินพืชเป็นหลักการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบตัวเคล็ดวิชาชะลอวัยเนี้ยเราสามารถทำได้ทุกคน

0: เดคากิครับ
1: เขาตั้งใจทำจริงนะท่านผู้ชม
2: คุณผู้ชมน่าจะไม่ค่อยได้เคยกิน
3: โอ้โหมันมีเสน่ห์มาก
1: เครื่องยามันถึง
2: ถ้าจะทำเราบอกสูตรแล้วมันจะดี
1: เยี่ยมยาม
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวผ่องเหมือนนางงามกับแป้งอ่อนอนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยมันหยุดเวลาไม่ได้ผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค่ะ
7: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่ออนก็หลัก5แล้วนะคะ
6: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าแบบคือแบบเป๊ะมากพี่ออน
7: ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่ออนน่ะทำแป้งออนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งออนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งออนอนงสามารถทำได้ค่ะ
6: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5แต่แน่นอนผลตอบรับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
7: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะบอกว่าเวลามันใช้แป้งเนี่ยคือมันทาปุ๊บแล้วมันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะมันไม่ต้องรอ 2-3 วันหรือ 4-5 วันคือทาปุ๊บออร่าปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งออนอนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันแล้วมีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกคือแบบเยอะมาก
6: ป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดพี่ออนขาวันนี้อากาศประเทศไทยมันคาดเดาไม่ได้คุณพี่เช้ามา40องศาบ่ายมาฝนตกบอกได้ไหมคะว่าแป้งออนอนงเนี่ยบอกเลยตอบ
7: นี่เลยค่ะนี่เลยนงนะคะตลับใหม่เลยนี่เหงื่อไหลใครย้อยหน้าอาจจะเยิ้มใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลมาดูนี่เลยค่ะแป้งออนอนงจุ่มน้ำไปแบบนี้นี
8: ่ oh,
7: no. แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอะ แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
6: ใช่แต่อัน
7: น
6: ี้
7: แช่แป้งค่ะ แช่แป้งให้ดูเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำมันกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะปุ๊บมีแต่น้ำออกมาไม่มีสีแป้งติดออกมาเลยแล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี
6: ่ปาต่อเลย
7: นี
6: ่แล้วก็ทาต่อได้เลย
7: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนอนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
6: ซัมเมอร์ซัมไตงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
7: ทาได
6: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
7: พี่ออนทาแป้งออนอนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
6: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนอนงได้เลย
7: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยยี่มอติซอลเนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้โดยที่มันไม่อุดตันด้วยเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แคร็กไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยาเพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี่
6: เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชั่นอัปเกรด
7: ใช่ฟูลาลินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยคือบำรุงผิวปกป้องผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
6: โอ้โหงานนี้พี่ออนการันตีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งพัฟดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
7: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน
6: ค่ะ
7: 03สำหรับคนผิวสีเข้ม
6: เอาวันนี้โปรดจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปกติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
7: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะ พร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3+
6: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
7: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
6: ค่ะ
7: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับมุกให้อีก1เซต
6: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามาโชว์ค่ะไม่ได้โชว
7: ์ไม่ได้โชว์นี่เอามามอบให้สำหรับคุณผู้ชมเลย
6: หูนี่แหละ60สายแรกนะคุณผู้ชมพี่ออนค่ะย้ำให้หน่อยค่ะแป้ง3กันแดด3และเครื่องประดับไข่มุกทั้งเซตราคาทั้งหมด
7: 990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
6: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออยวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งๆโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออนจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์ C2ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์ C3 ค
7: ่
6: ะ
7: แล
6: ้ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
7: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกไม่จะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
6: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์คืออยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุดๆ
7: ไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิว2สีก็สามารถใช้กันแดดออนอนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีก1สเต็ปจริงๆ
6: ขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ้ยดำกว่าหน้านะคะไม่ต้องตก
7: ใจแต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
6: นี่ค่ะ
7: สวยมาก
6: ค่ะ
7: คือพี่ออนน่ะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
6: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอ่ะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
7: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะ
6: ไ
7: ม่ได้แบบว่าเจือจางหายไปไหนนะ
6: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งออนอนงเข้าไป
7: ถูกต้อง
6: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดพี่ออนขา SPF สูงๆเนี่ยม
7: ัน
6: จะมีความแบบหน
7: ักๆหนักๆแล้วก็เหนียวเหนียวเนิดเนิด
6: ใช่ค่ะ
7: แต่กันแดดออนอนงไม่เป็นค่ะ
6: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยากรู้เลยว่าไม่เยอะไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปบีเนียนกริบค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
7: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งเนี่ยมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
6: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอนงแป้งที่นางงามเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
7: ใช่
6: ต้องจัดแล้วพี่ออนขอย้ำโปรอีกรอบ
7: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยังสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
6: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอค่ะแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เขาไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอนงแล้วนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอนงเท่านั้นนะคะ
6: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้

0: คือและที่ออนเรา2คนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียนพี่ตัวครับ
1: ครับ
2: มีเรื่องขำขันจะไปเล่าพี่ตัวฟัง
1: ดีเลย
2: อีไม่ทราบพี่ตัวเคยฟังหรือยัง
1: เรื่องอะไร
2: เรื่องสามีภรรยาครับ
1: ทำไมล่ะ
2: เคยฟังยังฮะ
1: มันสามีภรรยามันทำอะไรตั้งหลายอย่าง
2: สามีเขาพากันไปร้านถอนฟันหมอฟันเคยฟังยังครับ
1: ยัง
2: ยังใช่ไหมฮะเขาพาภรรยาและก็พาทั้งหมดไปถอนฟันจูงมือเข้าไปในร้านทำฟันเลยเคยฟังยังครับ
1: ยังเล่าไปเลย
2: โอเคโอเคนึกว่ายังไม่เคยฟังปรากฏว่าเข้าไปเสร็จปั๊บหมอมาทำอะไรครับภรรยาบอกมาถอนฟันค่ะโอ้ได้เลยครับแต่ขอโทษนะฮะหมอรีบมากเลยค่ะไม่ฉีดยาชาได้ไหมคะ
1: โอ้โหเก่งอ่ะ
2: เฮ้ยหมอโอ้โหคุณตั้งแต่ผมเป็นหมอฟันเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะนี่คนแรกทำไมคุณใจกล้าขนาดนี้เนี่ย
1: นั่นสิ
2: ขนาดไม่ต้องฉีดยาชาเจ็บมากนะคุณไม่เป็นไรค่ะอ๋อโอเคครับถ้างั้นเชิญเลยครับเอาคุณมาอ้าปากหมอใจถอน
1: ตกลงเป็นสามีเหรอที่จะถอน
2: หัวจะถอนฮะ
1: สั่งเลยว่าไม่ต้องฉีดยาชา
2: ใช่จะรีบไง
1: โอ้โหพี่ก็มีเรื่องจะมาเล่า
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึง
2: จริงดิ
1: จริง
2: ๆเรื่องอะไรฮะ
1: คนที่เคยไอเนี่ยไอมานานนมไอเลื้อยลางไอแห้งๆไอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไอแบบเหมือนมีอะไรมาจั๊กจี้อยู่ในคอตอนแรกก็ไปหาหมอ
2: ครับ
1: แก้แพ้ก่อน
2: ครับ
1: หมอภูมิแพ้ได้ยามาก็ไม่หายซื้อยาแก้ไอกินก็ไม่หายปรากฏว่ารู้สึกว่ามีน้ำอยู่ในหูตลอดเวลาก็เลยไปหาหมอหู
2: หมอหู
1: ได้เรื่อง
2: ทำไมฮะ
1: หมอหูเอาผมเอามา5เส้นผมอยู่ในหู5เส้น
2: ผมอยู่ในหู
1: 5เส้นแล้วพอหมอเอาผมออกจากในหู5เส้นอาการตึงๆมีน้ำในหูอะไรอย่างนี้หายหมดอาการที่ไอมาเป็นปีๆเรื้อรังหายหมดเลยทางการแพทย์เขาบอกว่าในหูเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทเส้นนี้มันจะควบคุมการไ
2: อ
1: กับการกลืนของเราทีนี้ถ้ามีอะไรไปกระทบหรือไประคายเคืองมันเส้นประสาทเส้นนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะสั่งให้เราไอทันทีไอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีชื่อโรคด้วยนะ
2: ชื่อ
1: โรคเขาก็คือผมในหูทำให้ไอ
2: ผมในหูทำให้ไอ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการไอเรื้อรังมานานๆและหาสาเหตุไม่ได้แนะนำให้ไปหาหมอหูคอจมูก
2: เพิ่งเคยได้ยินเลยครั้งแรกเลย
1: พี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเด
2: ี๋
1: ยวเจอหมอหูวันหลังจะถาม
2: ผมอยู่ในหูโอเคครับคุณผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะเป็นช่วงของอร่อยทั่วไทยข้าวมันไก
1: ่โอ้ย
2: แล้วก็อาหารใต้เชิญชมได้เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนครับ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีย่านถนนห้วยทับทันหนองฉางไปอร่อยกับร้านจ่าแอดข้าวแกงปักไตอาหารป่าที่ไม่ได้มีแค่รสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวเมนูเด็ดแนะนำมีทั้งแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มแกงไตปลาถั่วกลิ้งหมูผัดกะปิสตอและแกงสมรบเป็นแกงมงคลในงานประเพณีของชาวใต้นั่นเองค่ะที่นี่แต่ละวันจะมีเมนูให้เลือกกว่า30อย่างหากหมดแล้วก็หมดเลยพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งบรรยากาศร้านร่มรื่นไปด้วยไม้ประดับและของสะสมเก่าส่วนจานชามใช้สังกะสีเคลือบให้ความรู้สึกย้อนวันๆเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านส่วนราคาบอกเลยว่าเกิดคุ้มข้าวราดแกงอย่างเดียว30บาท2อย่าง40บาทหากแยกกับข้าวก็ถ้วยละ40บาทข้าวเปล่าจานละ10บาทและเติมข้าวฟรีไม่อั้นพร้อมฟรีผักสดและน้ำพริกรสดีนอกจากนี้ยังมีขนมถ้วยตะโกสาคูราคา10บาทแล้วก็ชาไทยปักใต้แก้วละ20บาทเท่านั้นใครอยากชิมต้องไปนะคะแล้วก็ขอบอกว่าขอให้ไปก่อน 7:30 นนะเพราะว่าร้านนี้ก็ขายดีมาก

0: มาต่อกันด้วยเมนูข้าวมันไก่กับร้านปะอวดนาไทยวัสดุกม.4บ้านศรีวิชาถนนสกลนครกาฬสินธุ์ตำบลห้วยหยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครร้านนี้มีเมนูเด็ดมากมายอาทิข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงก๋วยจั๊บซุปเปอร์ตีนไก่ซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นสูตรของร้านปะอวดที่เปิดขายมายาวนานกว่า40ปีแล้วโดยข้าวมันไก่นั้นจะมีความนุ่มน้ำจิ้มหอมขิงบวกน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมลงตัวและข้าวขาหมูที่ใช้เตาถ่านต้มส่วนซุปเปอร์ตีนไก่ก็ต้มจนเปื่อยแทบละลายในปากและหากติดคอก็ยังมีเครื่องดื่มโอเลี้ยงกาแฟชาเขียวเสิร์ฟในราคาย่อมเยาด้วยถ้าใครอยากชิมก็ไปกันได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มจ้ามาปิดท้ายกันที่ร้านมิสเตอร์ไข่โคตรเจ้าของร้านอายุแค่13ปีเท่านั้นร้านนี้อยู่4แยกวัดสระแก้วตึกแพชชั่นวันสตูดิโอถนนเทวภิบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101ซึ่งเจ้าของร้านตัวน้อยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์บวกกับชอบทานไข่ก็เลยเกิดไอเดียอยากทำร้านอาหารเกี่ยวกับไข่จนเกิดร้านมิสเตอร์ไข่ข้นขึ้นด้วยสโลแกนไข่ข้นที่แท้ถูกหมูกรอบที่จริงใจมีเมนูอร่อยเพียบอาทิข้าวไข่ข้นออริจินอลข้าวไข่ข้นกระเพราหมูกรอบจัดเต็มข้าวไข่ข้นห่อหมกทะเลข้าวไข่ข้นแฮมชีสข้าวหมูสามชั้นทอดน้ำปลาข้าวกะหล่ำปลีน้ำมันหอยข้าวผัดพริกแกงหมูสามชั้นและบิ๊กมาม่ากระเพราหมูกรอบใครอยากชิมของดีต้องไปนะคะร้านนี้เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มและหากลูกค้าบอกว่าดูผ่านรายการจากช่อง3จะมีส่วนลดให้ 10% ด้วยนะ
1: น่าทานนะเด็กอายุ13เป็นเจ้าของร้านแล้ว
2: เ
1: มื่อกี้นี่ไง
2: โอ้โหผมอายุ13ยังดีดลูกหินด้วยเลย
1: นี่เขาขยันทำมาหากินพ่อแม่แบ็กอัพด้วยนะตอนนี้ไปชมบุชบุชจะพาไปดูร้านอาหารประเภทไฟน์ไดนิ่งจากฟาร์มขึ้นสู่โต๊ะอาหารเลยที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะไปชมกันเลยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มที่ชื่อว่าฟล็อกฮิลครับกำลังพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่าชูการ์โลฟเป็นร้านอาหารนะครับที่นำวัตถุดิบจากฟาร์มทูเทเบิลเป็นคอนเซ็ปที่เชฟเนี่ยเขานำวัตถุดิบเด็ดๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ทั้งปลูกเองอะไรเองนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆก็เช่นกันครับเขาคัดสรรจากฟาร์มแล้วก็ประมงใกล้บ้านเรือนเคียงนะครับเอามาทำเป็นเมนูให้พวกเราได้ทานในลักษณะไฟน์ไดนิ่งครับแค่ฟังก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับว่าเขาจะเสิร์ฟเมนูประมาณไหนจานแรกครับผมเป็นไข่ปลาคาเวียร์ครับเสิร์ฟกับน้ำมันต้นโรสแมรี่มีกลิ่นหอมอบอวลเป็นจานเรียกน้ำย่อยครับเมนูต่อไปก็เรียกน้ำย่อยเช่นกันครับเห็นหน้าตาเป็นส้มแบบนี้เปิดออกมาครับเป็นไอศกรีมส้มเขาเอาไว้เรียกน้ำย่อยจริงๆทุกคนแต่ด้านในเนี่ยมีเนื้อกิมจิเข้าไปด้วยมีกิมจิก็ดีต่อระบบลำไส้นะคุณผู้ชมเมนูต่อไปครับคือหอยเป่าฮื้อเสียบมาย่างถือว่าอร่อยเลยล่ะเมนูต่อมานะครับปลาเนื้อแดงเสิร์ฟในน้ำมันเนยอันนี้ก็แบบทานง่ายๆครับและจานนี้พิเศษมากครับเขารวบรวมผักและผลไม้ในฟาร์มของเขานะครับเป็นการถนอมอาหารในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศดองผิวส้มดองและใบองุ่นดองครับสิ่งเหล่านี้เป็นการถนอมอาหารเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงอร่อยมากครับเมนูต่อมานะครับเป็นแซลมอนนิวซีแลนด์ครับจับในพื้นที่เลยกินคู่กับน้ำกิมจิซอสนะครับคือร้านเนี่ยเขาดองผักอะไรเองในฟาร์มเขาเอามาผสมผสานกันนี่คือรสชาติลงตัวสุดๆเลยครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมากยิ่งมาย่างบนเตาฟืนเตาถ่านแบบนี้คืออร่อยมากครับคุณผู้ชมครับคลิปผมจากนิวซีแลนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหแต่บูชนี่กินไรหน้าอร่อยจริงๆเลยน้ำลายหกตามเลยแต่แปลกมากนิวซีแลนด์ทำไมใช้กิมจิเยอะก็ในเมื่อกี้เขาพูดนะว่าใส่กิมจิใส่กิมจิอะไรอย่างเงี้ย
2: กิมจิมันเกาหลีไง
1: เออเกาหลีสิอาจจะเป็นแบบฟิวชั่นนะถ้างั้นนะ
2: นั่นสิผสมผสานกันนะครับในช่วงต่อไปคุณผู้ชมครับใครอยู่ในวัยเสี่ยงในช่วงหน้าเตรียมตัวให้ดีนะฮะเราจะต้องมาบริหารกันแล้วครับพี่ตุ๊ก
1: กำลังกาย
2: ใช่ครับจะได้แข็งแรงครับสักครู่ครับ
4: ไว้ให้เสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับสีเท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ
7: ์หนูหยางเหมยหัวแกต้องแต่งงานกับหนูหยางเหมยหัว
8: ทำไมมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
9: กลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่เมื่อไรกันนะฮะ
10: นี่รักในกรงไฟจันถึงสุข
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เรามาตามนัด
13: เรานัดกันเหรอครับ
14: เฮ้ย
15: ลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
16: ได้เวลาพิสูจน์คุณใส่ของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
10: บัณฑิตวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
18: หมดแก้วหมดค่ะ
17: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ไว้ลงเสียนี่และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
1: วันนี้นะคะเรามีนายแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีสภากาชาดไทยมาคุยกับเราค่ะนายแพทย์วิสุทธิพงษ์เสวตประสาทหรือคุณหมออ๋องค่ะสวัสดีครับ
2: หมออ๋องครับเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยเนี่ยนะครับหมอครับความเสื่อมก็มีเยอะนะฮะการออกกำลังกายสำคัญไหมครับ
19: จริงๆการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับต้องบอกก่อนว่ามันจะแตกต่างกับการออกกำลังกายวัยหนุ่มสาวหน่อยเนาะเพราะว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยครับเราออกกำลังกายเพื่อศักยภาพแต่ถ้าเป็นสูงวัยแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายเพื่อคุณภาพครับพอเราเริ่มแก่ตัวเนา
1: ะ
19: ร่างกายมันก็เสื่อมตามวัยใช่ไหมครับมันก็อ่อนแอลงเรื่อยๆดังนี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายนะครับมันจะเป็นการทำให้ร่างกายเราเนี่ยคงอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมไปเรื่อยๆทำให้เราม
1: ีอายุยืน
19: ใช่มีอายุยืน
1: อย่างมีคุณภาพ
19: ถูกต้องครับมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพคำนี้เลยครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นคนแบบว่านั่งนอนทั้งวันไม่ชอบออกกำลังกายเพราะว่าอาจจะหนึ่งขี้เกียจหรือสองอาจจะไม่มีแรงเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ย มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกเราไหมครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาขยับขยื่นบ้าง
19: จริงๆสัญญาณพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแม่ตุ๊กส่วนมากร่างกายเราครับจากเดิมมันอยู่ประมาณนี้เนา
1: ะ
19: มันจะค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆไม่รู้ตัว
19: สัญญาณเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยครับมาอีกทีนึงก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหร
1: ือว่
19: าใช่ครับ
2: มันจะมีอาการอ่อนแรงไหมหมอเช่นเวลาลุกเนี่ยเมื่อก่อนก็อย่างงี้มั้ยแล้วหลังนี้ต้องเอ้ยแบบไหนเนี่ย
1: มันยืดมันยืด
2: ใช่มั้ย
19: จริงๆอาการแบบนี้มีตามหลักทางการแพทย์เราเอาไว้วินิจฉัยดูเลยครับว่าคนไหนมีความเสี่ยงในการล้มมากกว่าปกติ อย่างเช่นเกิดเราลุกจากเก้าอี้ใช่ไหมครับเดินไป3เมตรเดินกลับมาเนี่ยควรใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีแต่ถ้าเกิดเราสิบตั้งแต่11ถึง20วิเนี่ยแปลว่าเริ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสล้มแหละแต่ถ้าเกิน20วิเนี่ยแปลว่าเสี่ยงสูงมากนะ
2: คือลุกแล้วเดินเนี่ยนะ
19: ใช่ครับลุกแล้วเดินไป3เมตรแล้วเดินกลับมานั่งเก้าอี้ใช่ครับ
2: ทีนี้ออกกำลังกายคนสูงวัยนี้ต้องต่างกับคนหนุ่มๆสาวๆไงครับหมอ
19: ตอนหนุ่มสาวเราออกจนแบบจนหมดแรงเนาะแต่สูงวัยเนี่ยอาจจะเน้นค่อยๆเป็นความหนักที่พออยู่ได้ทำได้เรื่อยๆประมาณสัก10ถึง12ทีแล้วยังเหนื่อยบ้างแต่ไม่เหนื่อยจนแบบหมดแรงครับผม
1: มันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
19: ใช่
1: แล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะในการออกกำลังกาย
19: จริงๆคนที่ควรจะระวังในการออกกำลังกายนะครับส่วนมากอาจจะเป็นโรคหัวใจอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
1: เพราะหัวใจอาจจะเต้นเร็วเกินไป
19: ใช่ครับหรือบางทีเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะออกกำลังกายมันมีการกระตุ้นได้บางครั้งครับอย่างแล้วก็พวกกลุ่มของโรคทางระบบประสาทต่างๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นอะไรแบบนี้อาจจะต้องมีท่าทางในการออกกำลังกายหรือว่าต้องมีคนช่วยเหลือในการออกกำลังกายใช่ครับใช่ครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์แต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
1: ความดันนะคะความดันต้องระวังไหม
19: ความดันเนี่ยจริงๆเวลาเราออกกำลังกายเนาะถ้าเราเริ่มออกเรื่อยๆครับตัวเส้นเลือดเราครับมันจะปรับตัวให้ชินกับความดันปกติความดันถ้าความดันโลหิตเราสูงนะเส้นเลือดมันจะแข็งมากขึ้นแต่พอเราออกกำลังกายครับร
1: ่
19: างกาย
1: เ
19: ราใช่มันจะทำให้เรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่าเส้นเลือดมันยืดหยุ่นปรับตัวกับความดันได้ดี
1: เลือดก็จะโฟลว์ได้ดี
19: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้สมมติถ้าเป็นแบบกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงครับหมอครับ คนแก่เยอะๆแล้วก็เริ่มแบบ

0: กล้ามเนื้อมันหายไปเนี่ยควรจะออกแบบไหนดีครับ
1: อย่างแรกเลยครับเราแนะนำให้ออกแบบที่เราป้องกันการหกล้มก่อนแนะนำอันที่แบบมันอยู่กับที่ได้หรือว่ามันอยู่กับพื้นได้อย่างเช่นเนี่ยเรานั่งอยู่บนอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมครับอาจจะลุกขึ้นยืน
2: โดยไม่ยันใช่ไหม
0: หมอไม่ต้องยันเลยหรอ
1: ไม่ยันใช่ครับอาจจะลองลุกขึ้นยืนโดยไม่ดันหรืออาจจะ
2: ได้สิต้องได้สิ
0: โอ้
2: บ้าเหรออาจารย
0: ์สัก50ที
2: ได้ไม่50ไม่ได้แต่ว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะใช้ได
0: ้ใช้ได้
1: ใช้ได้ครับใช้ได้
2: ใช้ได
0: ้โอ้นี่70กว่าแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าคนแบบขี้เกียจออกกำลังกายมีวิธีการให้คนขี้เกียจออกกำลังกาย
2: กระตุ้นยังไง
1: ผมแนะนำว่าเริ่มจากอะไรที่เราสามารถทำเองได้อยากให้ทำเองอย่างบางบ้านอาจจะตั้งอยู่ในซอยลึกๆมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับจากเดิมใช่จากเดิมเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถไปขอเป็นเดินไปแทนได้ไหมแบบนี้เป็นต้นครับ
0: ใช่นะ
2: ทำงานบ้านบ้างก็ได้อย่าชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวรดน้ำต้นไม้ตัดต้นไม้กวาดบ้านอันนี้มันก็ออกกำลังเหมือนกันเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก็ได้
1: ใช่ถูกต้องเลยครับแม่ตุ๊กอยากให้อะไรที่ทำได้อยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆใช่ครับ
0: สมมตินอนดูโทรศัพท์นี่ออกกำลังกายได้ไหมครับ
1: นอนดูโทรศัพท์นอนอยู่เฉยๆแล้วออกกำลังกายได้ครับถ้านอนเล่นมือถือแล้วก็ยกขา
2: จริงๆก็ได้นะ
0: ได้ๆเดี๋ยวนี้งี้ก็ได้ไง
1: ได้หรืออย่างนึงคือที่ผมชอบทำเลยผมแพงกิ้งแล้วก็เปิดมือถือดูตรงนี้แหละแล้วก็เนี่ยแพงไป
2: แพงยังไงหมอ
0: แพงก็คือนอนคว่ำฮะ
1: แพง
2: นอนคว่ำ
1: แล้วก็ดูโทรศัพท์
0: โทรศัพท์วางนี่ใช่ไหม
2: แต่แพงคนก็ทำไม่ถูกกันเยอะนะแพงเนี่ย
0: ต้องยังไงพี่ตุ้งลอง
2: มันต้องเก็บไม่ได้มันต้องเก็บท้องขมิบท้องเข้าไปแล
0: ้
2: วก็ก้นเกิน
1: ใจก้นห้ามกระดก
2: ก้นห้ามกระดก
1: ตรงๆหน่อย
2: แพงนี่ไม่ใช่ตุ่ดงอย่างนี้นะ
0: ตุ่ดงไม่ใช่แพง
2: ตุ่ดงไม่ใช่แพง
0: ต้องกี่นาทีหมอถึงจะดีครับ
1: เท่าที่ไหวก่อน
2: มันจะสั่น
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มันจะสั่
0: น
2: เราเกรงนะ
0: เ
2: ราแพลงนี่เกรงมาก
0: ผมไม่ค่อยได้ทำเลย
2: พี่เนี่ยเทรนเนอร์มักจะสัก1นาทีแม่ไหวไหมก็พยายามทำให้ไหว1นาทีก็ค่อยๆเพิ่มเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะท่าหนึ่งเนี่ยควรจะทำต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะ
1: ท่าหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก 10-12 ครั้งแล้วก็ประมาณ 2-3 เซตในผู้เริ่มต้น
2: 10-12 ครั้งเนี่ยพอทำไป12ครั้งสมมติ12ครั้งปุ๊บพักแป๊บเดียวเนาะ
1: ใช่
2: แล้วก็มาทำเลย
1: ถูกต้อง
2: อย่าพักนาน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
1: พักประมาณ30วิถึง1นาทีประมาณนี้กลมๆครับ
2: แล้วก็เราควรจะออกกำลังกายตอนช่วงไหนดีที่สุดของวัน
1: จริงๆตอนไหนก็ได้ที่สะดวกเลยสมมติว่างตอนเช้าออกตอนเช้าว่างตอนเย็นออกตอนเย็นหรือระหว่างวันก็ได้เหมือนกันครับ
2: ขอให้ออก
1: ขอให้ขยับก่อนก็พอตอนน
0: ี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ออกทีนี้สมมติถ้าออกไปแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่ต้องระวังครับเช่นเหนื่อยมากหรืออะไรสักต่างนานาเดี๋ยวเราต้องหยุดแล้วอะ
1: อย่างเช่นอาการที่ต้องระวังเลยเช่นอาการแน่นหน้าอกครับอยู่ดีแบบหอบเหนื่อยมันหายใจแฮกแฮกรู้สึกว่าเหมือนแบบมีอะไรบีบแน่นตรงหัวใจมีอะไรมาทับที่หัวใจแบบนี้อาจจะต้องหยุดเราไปเจอแพทย์
2: คนแก่คนสูงอายุเนี่ยขามักจะไม่ค่อยมีแรงคุณหมอมีท่าอะไรสำหรับที่ทำให้ขาแข็งแรงบ้างไหมคะ
1: จริงท่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเลยครับคือลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นี่แหละตอนที่เราลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้เนี่ยครับมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อต้นขามีการใช้กล้ามเนื้อก้นตอนเรานั่งลงตอนเราลุกเนี่ยเราใช้ขาเนี่ยเรานั่งลงปุ๊บมันจะเป็นการเกรงก้นจะเป็นการฝึกให้ตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันได้ใช้งานมากขึ้นแล้วน้ำหนักที่ลงเข่าโดยรวมมันจะน้อยลง
2: งั้นพยายามทำเลยเป็นการทำให้ขาแข็งแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วก็ก้นแข็งแรงขึ้นด้วยเผลอๆก้นเด้งขึ้นมาเลยนะบ่อยๆเป็นไปได้ไหมครับ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได
2: ้
1: แล้วกล้ามเนื้อก้นเรามันใหญ่ขึ้น
0: เลยฮะ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์
1: หรือถ้าบางคนกลัวล้มผมแนะนำว่าหาเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาไว้ข้างหน้าระยะแรก
2: ที่หนักๆหน่อยนะ
1: ใช่ที่ไม่มีล้อนะครับที่ไม่มีล้อมาเกาะไว้ก่
0: อ
1: นแล้วก็พยายามใช้ขาดันขึ้นมาให้ได้แบบนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันการล้มครับ
0: ครับผม
2: ก็เก้าอี้ต้องหนักพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวทานน้ำหนักเราไม่ไหวล้มอีกยุ่งอีก
0: จะได้เป็นหลักยึดได้นะคุณหมออ๋องมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมเชิญเลยครับ
1: การออกกำลังกายครับมันเหมือนกับการลงทุนครับถ้าเกิดเรารีบลงทุนเร็วผลตอบแทนมันก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ผลตอบแทนเยอะ
1: ใช่ครับคุณภาพชีวิตโดยรวมเรามันก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวแล้วก็เป็นวัยเซียนที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขครับ
2: คุณภาพชีวิตก็จะได้ดีขึ้นมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณหมออ๋องครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณทุกครับ
0: ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะสุขภาพเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองยิ่งแก่ต้องยิ่งดูแลตัวเองถ้าท่านไม่ดูแลตัวเองสักวันจะมีคนมาดูแลอุ้มไปเข้าห้องน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำเวลาล

0: ผมก็ต้องคอยประคองไม่เอานะครับดูแลรักษาสุขภาพก่อนจะไม่มีสุขภาพให้รักษาครับ
1: วันนี้เราทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับไวรุ่นเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus นะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนแหวนและน้องอาร์มค่ะ
0: เริ่มต้นวันนี้ไปกันที่สถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่ทำให้เมื่อวานนี้ทางการอินโดนีเซียต้องออกมาประกาศปิดสนามบินหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับล่าสุดวันนี้เองนะครับเหตุการณ์ปะทุได้หยุดลงแล้วก็มีการทยอยกลับมาเปิดให้บริการของสนามบินรวมไปถึงยังคงต้องมีการจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุซ้ำได้อีกครับก่อนหน้านี้อินโดนีเซียต้องปิดสนามบิน8แห่งเนื่องจากขี้เถ้าที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟอนักรากาตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปกคลุมทั่วท้องฟ้าจาการ์ตาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งศูนย์บรรเทาอันตรายจากภูเขาไฟและธรณีวิทยาแห่งสำนักธรณีวิทยาอินโดนีเซียได้รายงานว่าการปะทุของภูเขาไฟดังกล่าวจบลงแล้วเมื่อวานนี้หลังปะทุต่อเนื่องนาน25ชั่วโมงแต่ยังเตือนว่าภูเขาไฟยังไม่สงบเพราะยังมีความเคลื่อนไหวสูงและอาจปะทุครั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้จึงยังคงเตือนภูเขาไฟไว้ที่ระดับ3นะครับโดยห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรรวมถึงเตือนอันตรายจากเศษหินร้อนเท่าภูเขาไฟตกใส่กลุ่มก๊าซร้อนและลาวาไหลถ้าหากว่าภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมของอินโดนีเซียก็ได้ออกแถลงการล่าสุดในวันนี้นะครับบอกว่าสนามบินสุกาโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักในเมืองหลวงของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วในวันนี้นอกจากนี้ยังมีอีก4สนามบินนะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นสนามบินเล็กในกรุงจาการ์ตารวมถึงสนามบินในเมืองบันดุงอีก1แห่งที่ปิดไปก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันครับ
1: ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสถานการณ์นะคะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรปะทุอะไรขึ้นมาอีกยังไงก็ต้องคอยอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่เป็นนักสะสมเหรียญต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าไปจับจองกันได้แล้วค่ะกับเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะคะและอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่กรมธนารักษ์ค่ะเปิดให้แลกกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกทั้ง2รายการนี้นะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาผลิตรายการละไม่เกิน 200,000 เหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมโดยเหรียญกระสาบที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ด้านหน้ากลางเหรียญ นะคะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เบื้องล่างมีข้อความว่า 9-20 ธันวาคม 2568 ประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกราคาว่า20และด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ใต้รูปตราสัญลักษณ์มีข้อความว่า Thailand 2025 ASEAN Para Games เมืองล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13

0: 3และเบื้องล่างมีข้อความว่า 20-26 มกราคม2519ประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างผู้สนใจสามารถขอแลกเหรียญได้นะคะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินและหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนจักรพงษ์รวมถึงหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนพระรามที่6และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะ
1: ส่วนใครนะครับที่อยากจะไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับทางกองทัพเรือได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งเข้าชมแล้วนะครับโดยสามารถที่จะรับได้คนละไม่เกิน2ใบครับกองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับโดยประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปขอรับบัตรได้ที่0982790903และ0982790914นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนะครับ
0: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับ3การเปลี่ยนผ่านค่ะเพื่อปฏิรูปการแข่งขันการค้าของประเทศไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand Competition Landscape Reform for a Future Ready Economy เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยในงานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปฏิรูปการแข่งขันพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่าน3ประการที่จะเป็นการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าของไทยประการแรกค่ะคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเชิงรุกนะคะหรือ proactive regulator ประการที่2ค่ะเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการไปสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันและประการสุดท้ายนะคะเปลี่ยนจากการกำกับดูแลแบ่งแยกส่วนไปสู่การบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศโดยการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เป็นส่วนสำคัญของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตค่ะ
1: มาดูนวัตกรรมทางสุขภาพกันบ้างนะครับกับทรัฟฟี่ฟองดูนะครับที่จะช่วยเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดเชิงรุกทั่วประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่เรียกว่าทรัฟฟี่ฟองดูขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับลดระยะเวลาตอบสนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มีการต่อยอดแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.นะครับมาใช้ในเวอร์ชันเรือนจำโดยจะมีคุณลักษณะขั้นสูงนะครับเช่นระบบจะระบุตัวตนด้วย QR code เฉพาะนะครับการมองเห็นข้อมูลคู่ขนานแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับการบันทึกละเอียดระดับวินาทีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการประเมินการกระจายตัวของโรคการดูเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเรื่องของระบบแจ้งเตือนและฟังก์ชันยกระดับการแจ้งเตือนนะครับหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพัฒนานะครับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มเปิดใช้งานในปี2570ครับ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์อันนี้นี่คือต้องตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่ามีกฎหมายออกมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะใครที่จะยิงแอดแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนค่ะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอหรือ ETDA นะคะได้เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569แพลตฟอร์มสื่อสังคม

ออนไลน์ที่ได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok YouTube และ X Twitter จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้ลงโฆษณาได้และเป็นการใช้พื้นที่โฆษณาออนไลน์นะคะที่ลดลงเป็นช่องทางการก่ออาชญากรรมเทคโนโลยีโดยมีสาระสำคัญนะคะกำหนด

0: วภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีซึ่งมีข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆอีกนะคะและหากแพลตฟอร์มไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดและเกิดปัญหาจนมีความเสียหายขึ้นก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบแต่การพิจารณานะคะว่าแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบหรือไม่และรับผิดในระดับใดยังไงก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายในแต่ละกรณีอีกทีนะคะ
1: อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพชอบสร้างแบบเพจปลอมอะไรอย่างนี้
0: สร้างเพจปลอมต่างๆก็
1: หลอกทำงานขายสินค้าอะไรอย่างนี้สุดท้าย
0: เลย
1: ไม่มี
0: ตัวตนจริงนะคะก็หวังว่าก็จะช่วยลดอาชญากรรมออนไลน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
1: ช่วงหน้าครับเรากลับมาร่วมยินดีกับ12ศิลปินนะครับที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568จะมีใครบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: มีว้าวสำเร็จรูป
4: ว้าว
3: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเ
11: กแฮลฟรีนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
13: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
14: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
15: ดิวดี
16: ดิวดี
17: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
18: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
17: รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
2: สวยมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
6: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
16: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
7: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
10: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แฮลฟรีนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
9: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: แบ็กเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
14: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับ12ศิลปินนะครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ครับกระทรวงวัฒนธรรมแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2568พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งปีนี้มีศิลปินผู้เสนอชื่อเข้าชิงได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขานะครับรวมทั้งสิ้น595ท่านนะครับและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12ท่านด้วยกันนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมครับนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์ส่วนสาขาวรรณศิลป์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตินะครับนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงครับนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญตันนะครับหรือว่าพี่ต่อยพิงแพนเตอร์นะครับดนตรีไทยสากลนายนัทยนตรรักษ์นะครับดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษ์ภาพยนตร์และละครก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะครับ
2: ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มคนนี้หมากปรินนะคะฮอตตลอดเลยแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นพระเอกธงแดง พระเอกหรือพระเอกสายดาร์กแห่งวงการนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ดังแบบนั้นนะคะล่าสุดก็แบบได้ทำแบบเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆกับน้องๆที่เห็นแล้วแบบฟีลกู๊ดมากเลยค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสไวรัลสุดประทับใจเลยนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ชื่อซูราเบลได้ออกมาแชร์โมเมนต์พร้อมบอกว่าหมากปรินช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่กว่า30คนค่ะได้เดินทางมาชมภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองเพราะสำหรับเด็กๆหลายคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสบรรยากาศการดูหนังในโรงภาพยนตร์จริงๆเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและปัจจัยต่างๆงานนี้นะคะเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และอิ่มเอมใจทั้งผู้รับเลยทีเดียวค่ะ
3: เบลครับเป็นคุณครูที่ประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตกันมาเลยสนิทกันมากเมื่อก่อนเรียนมต้นมปลายมาด้วยกันเราก็เห็นว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมเยอะมากๆอ่ะนึกออกแล้วเราก็เห็นมาตลอดครับผมแล้วครั้งนี้หนังเราออนได้หนังเราออนแอร์ก็เราก็อยากจะให้เด็กๆได้ดูอะไรแบบนี้ผมก็เลยโทรไปหาเขาว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีจะมีกิจกรรมยังไงให้เด็กๆได้บ้างที่จะได้มาดูหนังหรือว่าได้รับโอกาสอะไรแบบนี้ผมก็ลองปรึกษากันดูแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนั้นพอเห็นคลิปเราก็รู้สึกแบบรู้สึกอิ่มนะจริงๆก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยบางคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาแบบที่เขาได้มาดูโรงหนังที่เขาได้มาเข้าห้างหรือได้มาทำกิจกรรมอะไรในเมืองอะไรก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็เป็นการให้โอกาสเด็กๆอีกทางนึงครับผมตอนท้ายก็ช็อกเหมือนกันที่เด็กแบบเฮ้ยร้องไห้แล้วก็แบบอินไปกับหนังแล้วก็บางคนก็อ่ะดีใจที่ได้มาดูหนังครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจดี
2: นอกจากจะมอบประสบการณ์ดีๆให้เด็กๆแล้วนะคะหมากยังร่วมสร้างความฟินด้วยการจัดมีตติ้งที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์พร้อมชวนแฟนคลับมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอย่างใกล้ชิดซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดน่ารักแฟนๆแต่ละคนจัดเต็มมากแต่งชุดไทยมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเรียกว่าสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่มาร่วมงานแบบครบรถเลยละค่ะ
1: พูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยนะครับจะบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีของคนไทยมากๆที่ได้ดูหนังไทยคุณภาพหลายเรื่องนะครับทยอยเข้าโรงฉายกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยก็คือที่หยดสมิงเขาขวางซึ่งมีกำหนดเข้าโรงฉายในวันที่30กันยายนนี้นะครับแต่ว่าข่าวดีครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศความหลอนก่อนเนี่ยนะฮะช่อง3และ M Studio จับมือกับ Sequence Square นะครับจัดกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience เปิดพื้นที่ให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวในรูปแบบของ Interactive นะครับผ่าน5จุด Experience ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสู่บรรยากาศของป่าเขาขวางพร้อมร่วมค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์ลึกลับแล้วก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคม

0: 2569ที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์นะครับสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางนะครับแน่นอนยังคงนำแสดงโดยพระเอกมากความสามารถณเดชน์คุกิมิยะในบทบาทของพี่ยักษ์นะครับรวมถึงพี่ชายองค์อาจในบทของจ่าประพันธ์หลังจากนั้นนะครับยังได้นักแสดงมากความสามารถนางเอกของช่อง3นะครับน้องโบมิลดามาเสริมทัพในบทของน้ำเพชรลูกสาวของจ่าประพันธ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณไบเบิ้ลวิชภาสนะครับคุณปูสหจักรคุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศแล้วก็พี่เดี่ยวชูพงษ์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวมีกำหนดเข้าโรงฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้แต่ถ้าใครอยากไปพิสูจน์ความกล้ากันก่อนนะครับไปออกเดินทางสัมผัสเรื่องราวฉบับเต็มก่อนที่จะไปชมหนังแบบเต็มจอกันได้นะครับกับกิจกรรมที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience นะครับโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทาง Ticket Melon นะครับตั้งแต่วันที่9กันยายนเวลา 10:30 น.เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเปิดให้เข้าร่วมประสบการณ์ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ที่ Seacon Square Hall ชั้น1ศูนย์การค้า Seacon Square ถนนศรีนครินทร์ครับ
1: มาต่อกันที่นักร้องหนุ่มรูปหล่อน้องกันนภัทร ร่างทรงของคุณชรินทร์ ที่ยังมีลมหายใจนะคะวันก่อนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเรานะคะรายการข่าวสามสีก็เลยขออัปเดตสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเขาก็เลยบอกว่ากำลังเตรียมตัวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกากว่า20วันเลยละค่ะน่าจะหายหน้าหายตาจากประเทศไทยไปสักพักใหญ่เลยนะคะสำหรับกันนภัทรเพราะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปเปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกานาน20วันซึ่งกันบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยไปทัวร์ต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่เป็นการไปร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆแต่ว่ารอบนี้ฉายเดี่ยวค่ะลุยจัดเต็ม6เมืองใหญ่คนเดียวก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ก็เตรียมโชว์ดีๆไปฝากแฟนๆที่ตั้งใจมาเจอกันซึ่งบางเมืองเห็นว่าบัตรคือโซลเอาท์ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องกันกันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอเมริกานี่ก็เป็นงานที่เราได้มีโอกาสไปมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับเมื่อปีก่อนๆก็ไปเฟสติวัลใหญ่แต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแบบไปทัวร์คนเดียวเลยครับ20วันอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะบินวันที่10กันยายนนี้ครับแล้วก็จะกลับมาวันที่ประมาณปลายเดือนเลยครับ30ก็มีไปทัวร์6เมืองครับที่ทางแต่ละเมืองเขาได้ว่าจ้างเราไปอะไรเงี้ยก็มีแฟนๆที่ให้การต้อนรับเยอะครับเพราะว่าฟีดแบคตอนที่เปิดขายบัตรเนี่ยก็คือดีมากๆเลยหลายที่ก็มีแบบโซลเอาท์ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่นู่นครับที่แบบคอยติดตามผลงานผมที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่อเมริกาทั้ง6เมืองก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวครับแล้วก็เราจะเตรียมโชว์พิเศษไปฝากทุกคนแน่นอนหนึ่งเลยคือเราไม่ได้เจอแค่คนไทยที่นู่นเนาะเราเจอชาวต่างชาติทั้งชาวแบบชาวไทยชาวลาวชาวม้งที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาแบบเป็นแฟนเพลงเราแล้วผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะร้องเพลงเราได้แบบทั้งเพลงขนาดนั้นยิ่งจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยแบบไม่คิดว่าจะมีโหเสียงกรี๊ดรอดูเราขนาดนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบผลงานเราแบบไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเขาครับ
0: ดีใจกับการด้วยจริงๆนะคร
1: ับ
0: ไปยาวเลยประเทศไทยจะไม่มีการนภัทรตั้ง20วัน
1: โอ้ยคิดถึงแย่เอาเพลงคุณตายพี่ไปร้องแน่ๆจ้าน
0: ะครับเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะแบบแฮปปี้กัน
1: ตั้งตารอเลย
0: เนาะเพราะการที่จะเจอกับศิลปินไทยอ่ะพี่แหวน
1: โอ
0: ้ไม่ง่ายนะ
1: อารมณ์เหมือนเราเจอลิซ่าอย่างนั้นอะฟิลนั้นเลย
0: ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูภาพบรรยากาศต่างๆนะครับที่กันนภัทรไปทัวร์อเมริกากันนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่แวดวงนางงามกันบ้างดีกว่านะครับกับเวทีการประกวดสาวทรานระดับโลกอย่าง Miss International Queen 2026นะครับล่าสุด27สาวงามนะครับจาก27ประเทศทั่วโลกก็เดินทางมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่ไทยแล้วครับเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการประกวด Miss International Queen 2026เวทีประกวดสาวทรานเจนเดอร์ระดับโลกนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษฉลองครบรอบ20ปีโดยทั้ง27สาวงามได้เดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับรับมอบสายสะพายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเผยโฉม The Reborn Crown นะครับเป็นมงกุฎสำหรับผู้ชนะในปีนี้ที่ออกแบบโดย God Diamonds ซึ่งมงกุฎนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผีเสื้อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอิสรภาพและการก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่โดยหลังจากนี้นะครับผู้เข้าประกวดทั้ง27คนนะครับก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเรียนรู้ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นหัตถศิลป์และการเดินทางนะครับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความเท่าเทียมการยอมรับและประเด็นทางสังคมนะครับโดยปีนี้จะมีการเดินทางไปเก็บตัวและสัมผัสวัฒนธรรมไทยกันที่เมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนการประกวดรอบสำคัญก็จะมีขึ้นวันที่17กันยายนนะครับจะเป็นรอบ preliminary นะครับส่วนรอบตัดสินจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานี่ที่เห็นภาพกันอยู่ก็คือน้องบุ๊กธีรชยานะครับตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยนะครับมิสทิฟฟานี่ คนล่าสุดนะครับตัวแทนของไทยในครั้งนี้ในการที่จะชิงมงกุฎก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องบุ๊กนะครับรวมถึงสาวงามจาก27ประเทศทั่วโลกกันด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเวที Miss International Queen เนี่ยไทยอ่ะยังไงก็โดดเด่นสวยที่สุด
1: ใช
0: ่แต่ว่าทุกวันนี้พี่แหวนดูภาพ
1: สวยมาก
0: คือสวยกันทุกประเทศแล้วตอนนี
1: ้อารมณ์แบบประชัน Miss Universe ได้เลยอ่ะสวยเป็นเลเวลนั้นแล้วทั้งหุ่นทั้งหน้าคือแบบดิฉันเห็นละอายที่เป็นผู้หญิงมากเลยกินข้าวไม่ลงแล้ววันนี้
0: ที่สำคัญเขาบอกความคิดความอ่านของแต่ละประเทศคือดีมากๆแล้วก็เวทีนี้ทำให้เราได้เห็นการสะท้อนถึงมุมมองการถึงความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศที่จะถูกเล่าผ่านตัวของสาวงามจากประเทศต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้กับเวที Miss International Queen 2026นะครับ
1: ตั้งตารอชมกันเลยนะคะและช่วงหน้านะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบางช่วงบางตอนแบบเป็นพรีวิวของนี่เลยค่ะชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2นะคะที่เดินทางมาถึง ETP 5แล้วครั้งนี้ได้ศิลปินจากค่าย One Love Music มาปะทะฝีปากและประลองฝีมือการทำอาหารกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็
6: คฉลากคนใช้ยา
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เด
9: ี
10: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10 บาท
9: ดีนะ
13: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
14: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
15: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
16: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
17: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
18: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
16: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
20: Care Pets แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
14: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
21: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
22: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
24: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
25: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน

0: เดย์แฮร์แชมพูก๊าซหุงต้ม PT อลูมแม็กซ์ชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5กับพวกเราซาวซอสและ
1: ลาลาเต
0: ้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกเมนู
2: ค่ะป้าจุ๋มนะคะร้านผัดไทยแกงเส้นอร่อยมาก

0: ฮ้ยมาลงแล้วพอแล้วไปเฮ้ยขั้นตอนที่1คือการใส่หัวหอมครับแล้ว2ก็คือตอนแรกจริงเราต้องทํากุ้งก่อนซึ่งตอนนี้กุ้งเราเสร็จแล้วแล้ว3ก็คือเราใส่เส้นแล้วตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆให้พร้อม
1: ก็คุยกับปั้นไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนผัดคนผัดเองแล้วก็ปั้นอาจจะแบบส่งวัตถุดิบมาอย่างงี
2: ้3
3: ใส่เต้าหู
2: ้3
3: ใส่เส้นก่อน
1: 4ใส่ซอส
4: อุ๊ยเหมือนของเชฟเลยอ่ะ
5: น่าชนะแน่เลย
2: ไม่ได้ทำเอง
1: ทำเอง
2: แต่ดูดีทุกจานเลยเชฟจุ๋มดูดีมาก
4: ไม่มีแน่เลยที่บอกว่าไม่มีถ้าพูดตรง
2: ๆไม่มีอ่ะ
4: ไม่น่ามี
2: เฮ้ย
3: เป็นครับจานนี้ก็อร่อยมากคร
2: ับ วันนี้ผมแบบผมมาอยู่จุดกลางที่ผมก็ต้องอยู่ทีมของผมแต่ผมก็มีเพื่อนผมที่อยู่อีกทีมนึงผมก็เลยเลือกที่จะ
6: อยู่ฝั่งผม
2: อยู่ฝั่งเชฟจุ๋ม
7: เต็ม
8: คร
7: ับ
8: ทุกคนรับทุกคน
2: ด้วยขอบคุณครับ
9: ขอขอบคุณสถานที่มันมันคิทเช่นคลับที่มันมันศรีนครินทร
10: ์วันนี้พวกเรามาชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับเป็นไงบ้างน้องมาร์คทำอาหารทำอะไรชิมอาหารด้วย
11: ก็รู้สึกว่าวันนี้แบบแฮปปี้มากคือก็เคยดูรายการใน YouTube มาก่อนแล้วรู้สึกแบบมันน่าสนุกแล้วพอมาได้มาอยู่แบบในรายการเองรู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่คิดเยอะมากครับ
2: ทุกคนต้องไปรอดูว่าใครจะชนะเพราะว่าเดี๋ยวคอยดูกันว่าทีมที่พูดเยอะจะชนะจริงหรือเปล่าพวกเรานะครับซาวซอนซากะลาลาเต้นะครับฝากเพลง Sorry ฉันขอโทษทีด้วยนะครับที่ซาวซอนได้ที่โฟเต้นะครับมาฟีเจอริงแล้วก็มาโปรดิวซ์ให้ด้วยครับ
11: ใช่
2: แล้วก็ฝากทุกคนนะครับมาติดตามซาวซอนซากะลาลาเต้นะครับได้ที
10: ่ชมอร่อยชิงแชมป์ EP 5ครับ
2: ครับฝากติดตามด้วยนะครับ
10: ครับ
12: โอ้โหแค่ตัวอย่างยังสนุกขนาดนี้นะคะรอรับชมแบบฟูลเอพิโซดกันได้เลยนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา 17:00 น.นะคะทางแฟนเพจ Facebook ไทยนิยม TV และ YouTube Search Group Official ค่ะ
13: ครับชมอร่อยชิงแชมป์ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทาง Search Entertainment ตั้งใจที่จะทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยให้เด็กไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y ทั้งหลายนะได้เข้าถึงเรื่องราวของการทำอาหารไทยในรูปแบบแบบสไตล์ใหม่ๆกันมากขึ้นนะครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องของการระบาดปลาหมอบคางดำวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะกรณีที่กรมประมงกับพวก18คนถูกกลุ่มประชาชนฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอบคางดำตามแผนเดิมพร้อมสั่งประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติแล้วนะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาโดยคดีนี้มีผู้ฟ้องคดีรวม54คนยื่นฟ้องกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ18รายฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายการควบคุมการนำเข้าปลาหมอบคางดำจนเกิดการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดและละเลยไม่ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนหลังศาลอ่านคำพิพากษาคุณปรเมศวร์แดนดงยิ่งหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอบคางดำในส่วนคดีปกครองสภาทนายความระบุว่าศาลพิพากษาให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอบคางดำที่จัดทำขึ้นต่อไปส่วนการประกาศพื้นที่ประสบภัยศาลพิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติแล้วค่ะส่วนจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบศาลเห็นว่าผู้ฟ้องไม่มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ได้มีคำพิพากษาให้ครอบคลุมถึงจังหวัดอื่นนะคะขณะที่ผู้ถูกฟ้องอื่นๆอย่างเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงการคลังศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้องก็คงต้องรอดูต่อว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ภายใน30วันนี้ค่ะส่วนเหตุน้ำมันรั่วในบ่อพักที่ถนนเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้แล้วส่งกลิ่นฉุนเลยท่านผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะวันนี้ผอ.เขตคลองเตยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีน้ำมันรั่วซึมมากถึง 30,000 ลิตรผอ.เขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษบริษัทน้ำมันเอกชน2แห่งวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดที่น้ำมันรั่วไปดูท่อระบายน้ำระยะทาง100เมตรบนถนนเชื้อเพลิงพระราม3ก่อนปรับแผนเร่งสูบน้ำออกให้หมดทั้ง8บ่อที่บล็อกน้ำเอาไว้ให้แห้งสนิทเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่ถังพลาสติกขนาดใหญ่เมื่อน้ำมันไหลเพิ่มก็จะสามารถหาสาเหตุจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วก็ปนเปื้อนมาจากที่ไหนนะคะก็คาดว่าในช่วงค่ำวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่คาดว่าน่าจะมีน้ำมันรั่วซึมมากถึง 30,000 ลิตรสั่งให้ปิดกั้นพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าออกไม่ให้ทำให้เกิดประกายไฟเพราะจะเกิดความเสี่ยงอันตรายค่ะกรณีนายกมีคำสั่งให้เนรเทศชาวต่างชาติ2รายนะคะเป็นชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าไปทำพฤติกรรมที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยค่ะล่าสุดวันนี้นายเควินชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยเดินทางเข้าพบตม.แล้วเพื่อรับทราบข้อกฎหมายของไทยรวมถึงคำสั่งในประเทศด้วยเจ้าหน้าที่ตม.ได้ตรวจสอบประวัติของนายเควินพบว่าโอวีลกรรมเพียบเลยสร้างความวุ่นวายข่มขู่คุกคามในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็มีคู่กรณีเข้าไปแจ้งความเอาไว้หลายเหตุการณ์เลยนะคะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านายเควินโดนคำสั่งในประเทศทั้งที่เป็นผู้เสียหายเป็นคู่กรณีของนายยาคอฟชาวอิสราเอลวันนี้กรมการปกครองออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะบอกว่าพฤติการของนายเควินมีความผิดหลายกรณีเลยนะคะอย่างเช่นไปด่าทอเจ้าของครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลค่ะแล้วยังไปโพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้ที่ต่อต้านไม่ชอบชาวต่างประเทศแสดงความคิดเห็นในเชิงข่มขู่สัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาด้วยคือสอให้เห็นว่าเอาพื้นที่ประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาตินะคะซึ่งทางกรมการปกครองก็เห็นว่าพฤติกรรมนี้เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาด้วยนะคะอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ก็มีคำสั่งออกมาให้ในประเทศต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะได้เข้าพบกับรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสีหศักดิ์พวงเกตแก้วด้วยค่ะรองนายกสีหศักดิ์บอกว่าวันนี้ก็ได้พูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาแล้วถึงความกังวลของคนไทยก็อธิบายท่านเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยซึ่งท่านทูตก็รับทราบปัญหาแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะมีการลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกันต่อไป
2: วันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่าต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้น ็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหานะครับแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับ
1: ยืนยันว่าต้องทำความเข้าใจระหว่างกันด้วยนะคะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1%มาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี10กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: หนูหยางเหมยหัวแกต้องแต่งงานกับหนูหยางเหมยหัว
6: ทำไมมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
7: กลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่เมื่อไรกันนะฮะ
8: นี่รักในกล่องไฟจันถึงสุก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครม.วันนี้มีมติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่งตั้งคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษค่ะเป็นโฆษกรัฐบาลแทนคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมาตอบโต้ทางการเมืองหรือเปล่าลองฟังคุณหมอเอกดูค่ะ
10: การสื่อสารของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเป็นการตอบโต้หรือโต้วาทีทางการเมืองผมเน้นว่าเราจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงตอบโต้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนโดยที่ไม่ได้เป็นการโต้วาทีไม่จำเป็นครับที่โฆษกจะต้องมาคุยมาพูดว่าถนนเส้นนั้นตัดถนนเส้นนี้ผมคนเชียงรายผมก็ไม่รู้จักถนนในกรุงเทพประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่มีผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเลยเราอยากจะเห็นความท้าทายในการทำงานการเมืองคือเรื่องของการปักธงทางความคิดพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ามาดูการเมืองหรือดูสภาแค่มีคนทะเลาะกันแล้วเป็นข่าว
1: ส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.วันนี้ไปรับผลตรวจร่างกายแล้วนะคะก็เดินหน้าจะเอาผิดคู่กรณีต่อไปค่ะหลังรับเอกสารอาจารย์ก็เปิดแผลให้ดูบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนความเห็นกรณีของคู่กรณีอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่บอกว่าคลิปที่ออกไปเป็นภาพ AI อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้คงต้องไปถามนักข่าวแล้วแหละคนที่ถ่ายภาพนะคะก็ไม่ได้กลัวด้วยเรื่องที่คู่กรณีจะขู่ฟ้องว่าแจ้งความเท็จค่ะเราไปชมสกู๊ปดีๆนะคะกับทางสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษากับแอปพลิเคชัน Persona Health มางดเหล้าเป็นเพื่อนกันแอปที่จะชวนคุณดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสะสมแต้มสุขภาพดีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการงดเหล้าให้ความรู้เหมาะสมกับความเป็นคุณมีการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมพร้อมระบบช่วยบันทึกและแนะนำการลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนมีข้อความคอยแจ้งเตือนและให้กำลังใจคุณและยังมีรางวัลดีๆจากกิจกรรมของแอปให้คุณรักสุขภาพอย่างมีเป้าหมายงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.
12: เก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
3: อ
13: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16 น.เป็นต้นไป

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: ันเป็นใคร
1: หลบอยู่ตรงนี้นะพอพวกมันตามพี่ไปรีบออกทางด้านหลังทันทีตรงกับบ้านทำได้ใช่ไหม
0: พี่จะไปไหนพวกมันจะฆ่าพี่
1: ทำตามที่พี่สั่งอย่าดื้อ

0: เบล
1: มานี่ไม่เป็นไรใช่ไหม

0: นี่มือถือเบลก็ติดต่อไม่ได
1: ้บอลลูนบอลลูนถ้าติดต่อลูกเบลได้นะโทรกลับป้าด่วนเลยนะลูกนะลูกเบลหายไปไหนลุง
0: นี่ปกติเบลไม่เคยเงียบหายขนาดนี้นะว่าจะมีเรื่องเปล่าวะ
1: ฉันจะไปหาลูก
0: ไปฉันไปด้วย

0: breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
4: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
5: ปานค่ะ
6: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
7: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
8: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นอะไรมาใส่
9: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
6: แม่ช
11: า
6: ติ
11: ย
6: ัง
11: ใครตะโกนแบบวันแม
12: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
13: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
14: ์สนับสนุนโดยรถดี M150
15: นี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วบริการที่ต้องดูแลม้ามันหายหัวไปไหนหมด
16: นายน้อยสั่งไม่ให้ใครติดตามครับเพราะว่าจะไปทำธุระส่วนตัวก่อน
15: จะธุระอะไรนักหนาที่เมืองไทยฮะ
16: เรื่องนี้ผมไม่ทราบครับ

0: อาการของมาร์คเป็นไง
1: เจเจแจ้งมาว่าให้หมอทำแผลให้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: ไม่ไปโรงพยาบาลไม่น่าเป็นห่วงได้ไงไปบอกเจเจให้ดูแลนายน้อยให้ดีๆแล้วคอยรายงานมาหาฉันถ้านายน้อยเป็นไรแล้วก็มันคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ส่งคนไปสืบมาด้วยว่าใครที่พยายามจะฆ่าทายาทคนเดียวของฉันกล้าท้าทายฉันฉันจะส่งนรกไปให้มันดู
1: ครับนายแต่นายยังมีคุณชาคริตอีกคนนะครับ

0: ห็นแล้วอื้อห้ามพูดน้อย
1: ๆพูดน้อยๆเชิญครับ
0: ขอขอครับน้ำก่อนนะคะดีๆลุงดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนคุณโดนคนร้ายยิงค่ะแล้วก็ไม่ยอมให้พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะลูกเบลก็เลยเอาคุณมาส่งที่บ้านนี่แหละค่ะ
1: ดีนะครับว่ากระสุนไม่ได้ฝังในผมก็เลยให้หมอมาล้างแผลให้แล้ว
2: เบลเบลแล้วครับปลอดภัยไหม
1: ครับ
0: ลูกเบลไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะคะแค่แผลถลอกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังอุ่นอาหารอยู่ในครัวค่ะป้าว่านะคะคุณรีบออกจากที่นี่ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าลูกเบลมาถึงเนี่ยจะมีคำถามที่เยอะมากเยอะจนคุณไม่อยากตอบเลยล่ะค่ะ
3: เดี๋ยวลงไปกันคุณเบลไว้ผมกับต้าฟงจะพาไอ้ม้าออกไปครับ
1: ครับครับครับ
4: ครับแล้วครับแมวขึ้นมา
0: แมวขึ้นมา
1: ตัวขึ้นไปแล้ว
0: ตายแล้วพวกคุณห้ามให้ลูกเบลเห็นเด็ดขาดเลยนะครับ
1: หลบเอาอะไรเนี่ย
3: ไปซ่อน
1: ไปซ่อน
0: ที่นี่เลยนี่เลยนี่เลยไปทางเดิมเลยไปทางเดิมไปแล้วยังไงลุงยังไม่กลับไม่ตอนกันไว้ก่อนสิ
5: พี่ตื่นแล้ว
0: ป้อนคุณเขาเองนะลูกนะ
5: ได้ค่ะพี่คะระวังค่ะช่วยค่ะค่อยๆนะคะ
0: โอ้แม่ไม่เป็นไรลูกป้าเองนะลูกนะดีๆนะคะ
5: พี่นี้อึดเนาะถูกยิงแล้วยังลุกขึ้นมานั่งได้เองอีกอะ
3: พี่แข็งแรง
0: เดี๋ยวอีกคำนะคะ
5: พี่เป็นใครคะ
0: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยทำไมลูกเบลทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูก
1: อย่าทำ
5: เลยก็เห็นคนเขาไล่ทำลายพี่จะเอาให้ถึงตายด้วยนะคะแถมพี่ก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกอะนี่แสดงว่าพี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่เป็นใครอะคะ
0: คือเจ้าหนี้นอกระบบ
1: โอเคเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ
0: เจ้าหนี้นอกระบบใช่ไหมคะเจ้าหนี้นอกระบบ
3: ใช่
5: เจ้าหนี้นอกระบบ
0: ใช่
5: ถึงกับต้องไล่ฆ่ากันเลยเหรอคะเลวที่สุดเลยคนนะไม่ใช่ผักปลาจะมาไล่ฆ่ากันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโหทำตัวเป็นมาเฟียหากินบนความทุกข์ของคนอื่นพี่คะพี่ต้องไปแจ้งตำรวจนะคะคนแบบนี้ต้องเอาเข้าคุกให้หมดเลยค่ะนะคะ
1: เบลจ้ะเบลลูกเอ้ยนี่ลุงกับป้าอยากกินข้าวต้มกุ้งบ้างลุงไปทำให้หน่อยสินะอ
0: ยากมากเลย
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ไป
6: ทราบว่าได้มาธุระที่ฮ่องกงผมเลยมาต้อนรับนะครับในฐานะผู้บริหารมิราเคิลมาเก๊า
3: แกไปทำงานแกเถอะถ้าฉันต้องการอะไรท่านจะตามแกเอง
6: ได้ครับแดดแต่ผมมีเรื่องอยากจะแจ้งแดดก่อน
3: เรื่องอะไร
6: ผมต้องขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะครับที่จัดงานวันเกิดที่ประเทศไทยแทนที่จะมาจัดที่โรงแรมของเราคือความจริงผมเป็นคนขอให้คุณแม่จัดเองแหละครับเพราะว่าผมอยากใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือธุรกิจของมิราเคิลนะครับแดดแล้วผมก็ได้รู้จักหลายท่านเลยนะครับที่พร้อมจะช่วยธุรกิจของเราผมอยากเชิญพวกเขามาดูงานที่นี่ด้วยครับแดด

0: จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันไว้เพื่อผลประโยชน์ของเราในอนาคต
1: นี่เป็นวิธีที่นายใหญ่ทำทุกครั้งที่คิดที่จะขยายสาขานะครับคุณชาคริตนี่รู้ใจนายใหญ่มากเลยนะครับไม่ต้องให้นายใหญ่ออกปากสั่งเลยสักครั้ง
0: ผมก็แค่คิดล่วงหน้านะครับแดดว่าถ้าเป็นแดดแดดจะคิดยังไงทำอะไรผมแค่ทำตามเท่านั้นเองครับผมอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแดดนะครับ
2: ขอบใจมากนะชาคริตแกทำงานดีมากแต่ความจริงงานเนี้ยฉันตั้งใจใช้มากทำเพราะยังไงเขาต้องมาบริหารสาขานี้อยู่แล้วเขาควรจะมีคอนเนคชั่นของเขาเองแกไม่ต้องไปยุ่งหรอก
0: ครับแดดผมเข้าใจครับ

0: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: ขอบคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: คุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเอง
8: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
9: โอ้ย
10: กินโทษไปมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
9: ระวัง
11: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
12: ้ดูลึกลับมีสตอรี
13: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
14: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เลคเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เลคเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลคเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
18: เดี๋ยวซีนต่อไป
19: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
20: อุ้ยขี้นก
21: เฮ้ยเขาตัวเนี้ยใช่อ่ะ
20: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
22: ขอโทษครับ
23: ไม่เป็นไรค่ะ
20: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
24: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
25: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
26: สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาพิเศษนะคะกับของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping วันนี้จะทำให้แม่ๆนะคะคุณพ่อหลายๆคนที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีได้แฮปปี้ได้มีความสุขได้ช็อปของที่ถูกใจกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดเส้นผมของเราให้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนคนที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะกับแบรนด์สุขกายยาสุขสกินเรดจินเซงนูริชิ่งเฮอร์โบแชมพูต้อนรับคุณป้องณัชชินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
27: สวัสดีค่ะ
26: ก่อนอื่นคุณป้องอูอยากเล่านิดนึง
27: ทำไม
26: คือมันมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวเองด้วยความที่แม่จ๋าพ่อจ๋าหนึ่งอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นอย่างที่สองเราทำงานในแวดวงตรงนี้ทำผมทุกวันใดทุกวันเจอสเปรย์ก็เยอะมากเคมีก็เยอะมากแล้วพอดีทำความสะอาดบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าเราก็ตกใจตรงบริเวณแบบว่าพื้นเส้นผมเนี่ยเยอะมากจนวันหนึ่งโชคดีสนิทกันไงก็เลยถามคุณป้องปรากฏว่าคุณรับมาเลยได้ลองใช้ค่ะแชมพูสมแดงจากสุกายาที่อู้ใช้แล้ว

0: หรือบางท่านเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาหนังศีรษะมันแห้งแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มดูแลตั้งแต่ความสะอาดของหนังศีรษะเลย
1: นี่คือแชมพูโสมแดงสุกายะ
0: ใช่
1: ต้องบอกเลยว่าวันนี้อูรีวิวแบบจริงใจอูบอกต่อแบบจริงใจเพราะอูใช้แล้วอ่ะคุณป้องอูชอบมากมากมากจริงๆเลยตัวนี้
0: สูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเน้นช่วยทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดผมขาดหลุดร่วง
1: wow.
0: และสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรค่ะและมีโสมแดงเป็นองค์ประกอบหลักๆต้องบอกนะคะโสมแดงเนี่ยในฐานะที่เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมายาวนานมากในต่างประเทศเนี่ยใช้โสมแดงกันนะคะเขาจะนำสารสกัดจากโสมแดงนี่แหละค่ะมาใช้ในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้ป้องเลยเอาตัวโสมแดงอ่ะมาเป็นตัวฮีโร่เป็นพระเอกเลยแล้วก็ยังมีผู้ช่วยพระเอกมาด้วยนะคะ มากันพร้อมเพียงเลยนะคะที่เป็นสารสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดมีอะไรกันบ้างมีตัวนี้คือนำเสนอมากขิง
1: ตั
0: วนี้นะมีส่วนช่วยให้ผมและหนังศีรษะสะอาดเลยรวมไปถึงตัวปาล์มเลื่อยราคาไม่ถูกนะคะตอนนี้หลายท่านก็พยายามตามหาข้างขวดแชมพูเลยนะฮะว่าเขามีส่วนผสมของปาล์มเลื่อยหรือเปล่าเพราะเขามีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงพ่อจ๋าแม่จ๋าอายุเยอะแลดูผมบางบางคนต้องไปดัดผมหยิกบางคนต้องไปตัดผมสั้นบางคนต้องไปตีฟาล่าแล้วลองเอาแชมพูโสมแดงไปใช้ก่อนนะบางคนบอกเอ๊ะกลัวเอาไปใช้ผมจะแห้งหรือเปล่าจะกระด้างหรือเปล่าไม่ชุ่มชื้นหรือเปล่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะเรามีส่วนผสมของว่านหางจระเข
1: ้
0: ประคำดีควายและนอกจากนี้นะคะยังมีเทียนกิ่งบอระเพ็ดมีมะหาดใบไผ่แล้วก็โรสแมรี่ทุกตัวที่ป้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขวดของแชมพูสุกกายะเรียบร้อยค่ะและตอนนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษค่ะของเนี่ยน่าใช้แม่ก็น่าช้อปไปแฮปปี้ช้อปปิ้งทั้งทีนะคะไม่ลดไม่แถมไม่ใช่สุกกายะเพื่อให้แม่ๆเนี่ยได้ของดีในราคาที่คุ้มค่าวันนี้จัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นไปกับสุกายะสุกสกินเรตินเซนูริชิ่งเฮอร์เบล
1: ค่ะ
0: ปกติขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยขายกันอยู่690บาทวันนี้เอาไปเลย4ขวด999บาทและถ้าโทรตอนนี้เพิ่มบอนไปอีก4ขวดรวมเป็น8ขวดไปเลยเอายังไม่พอฮะ
1: ยังไม่พออีก
0: สระผมแล้วก็ต้องตัวหอมด้วยต้องสะอาดด้วยรับเพิ่มไปเลยกับสุกสกินสบู่สมุนภาย20กรัมเอาไปอีก8ก้อนเยอะไปคะ
1: เยอะมาก
0: คุ้มไหมคะ
1: คุ้มมาก
0: ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมกว่า 5,992 บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายในราคาเบาๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือชอบผ่าน LINE ได้นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโปรปากมากได้แชมพูโสมแดงไป8ขวดสบู่อีก8ก้อนเอาไปใช้ยาวๆ8เดือนไปเลยค่ะ
1: คุ้มซะขนาดนี่นี่รอช้าไม่ได้เพราะว่าต้องลองใช้แล้ว
0: ใช่
1: อูเองเนี่ยบอกแบบจริงใจเลยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมว่าใช้แล้วดีมากอูเนี่ยนะชอบมากๆคุณต้อง
0: ค่ะ
1: เวลาสระผมรู้สึกถึงความฟินความผ่อนคลายมันเย็นมากมันสดชื่นมากเลยจริงๆนะคะ
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้ที่รู้สึกเย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูที่ให้ความเย็นมาจากเบนทอลนะคะใครที่ไม่เคยเปิดใจในการใช้แชมพูสมุนไพรนะแล้วก็กลัวเรื่องกลิ่นจะเบนกลิ่นจะฉุนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายหอมสดชื่นเนื้อแชมพูฟองนุ่มฟองเยอะทุกปั๊มที่คุณกดใช้นะมันจะมีความเข้มข้นมีส่วนประกอบสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะสำคัญนะคะคือสระแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะสะอาดแล้วล้างออกง่ายมากเหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำค่ะแล้วมีหลายท่านนะคะใช้แล้วติดอกติดใจมากเอาอย่างพ่อรองเขาบุญคดีเนี่ยปัจจุบันนี้80คุณผู้ชมนึกภาพนะผู้ชายวัย80มาใช้แชมพูโสมแดงตอนนี้พ่อไม่เปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนนี้พ่อใช้แชมพูโสมแดงเป็นประจำทุกวันท่านบอกชอบมากเพราะว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรใช้แล้วมันสดชื่นมันสบายตัวมากค่ะเอาไปดูอีกท่านนึงนะคะแม่อูมวิยดาค่ะหลายคนทักบอกแม่อูมไปทำอะไรมาเนี่ยดูสดชื่นดูสดใสจังเลยแม่อูมปัจจุบันนี้70กว่าสมัยก่อนต้องไปตีฟาร่าต้องไปดัดผมหยิกต้องไปตัดผมสั้นปัจจุบันนี้ปล่อยผมแล้วมีความสุขก็สวยมาก
1: นี่ยังไงคะใครใช้ก็ชอบที่อยากลองใช้วันนี้คุณป้องจะจัดโปรพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: อ้าวจัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นสุขภาพผมดีกับแชมพูโสมแดงสุกกายะวันนี้ไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวด

0: ทยังไม่พอเริ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าไม่กล้าทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในผมของตัวเองสักเท่าไหร่คือแต่ก่อนป้องจะเห็นหลายๆคนจะรู้ว่าอุ๊เนี่ยนะเอะอะคือรวบผมตลอดเก็บผมตลอดเพราะว่าผมคือความไม่มั่นใจของตัวเองเลยก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะคะตอนนี้อุ๊มั่นใจ I love เลยทีเดียวนะคะ I love แชมพูสมแดงสุกายะอันนี้บอกเลยใช้เป็นประจำใช้ทุกวันอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมได้ลองจริงๆลองสักครั้งจะติดใจเพราะอุปทับใจแต่ครั้งแรกนะคะใช้แล้วจะปลื้มคุณป้องเพราะว่ามันเย็นมันสดชื่นมันแบบโอ้โหชอบแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: คือตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นสดชื่นพอสระปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าเย็นสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะเราเนี่ยจะสะอาดแล้วใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะออกกำลังกายทุกวันเหงื่อไหลคายย้อยตัวเหนียวเนื้อเนอะหนะไปหมดเจอแดดเจอฝุ่นทุกวันเลยบางคนเนี่ยไม่อยากสระผมบ่อยลองเอาสุกายะแชมพูโสมแดงเนี่ยไปสระเลยรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนค่ะ
1: ใช้แล้วและที่สำคัญนะคะใช้อย่างสบายใจใช้อย่างมั่นใจเพราะว่าของดีมีมาตรฐานด้วยตัวนี
0: ้แน่นอนค่ะมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีใบรับรองจดแจ้งเรียบร้อยค่ะ
1: แล้วที่สำคัญเห็นโปรรสเห็นโปรคุ้มๆขนาดนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งกับเราวันนี้สั่งที่แฮปปี้ช้อปปิ้งราคาดีของดีแฮปปี้แน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊จะของปลอมหรือเปล่าเห็นราคานี้นะคะวันนี้บอกเลยสั่งที่นี่ของจริงของแท้เพราะนี่เจ้าของแบรนด
0: ์ยืนการันตี
1: การันตีตรงนี้เลยนะคะย้ำเลยว่าวันนี้โปรดีดีก่อนเปิดเวลาคุณป้องจ๋าย้ำความคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าราคาวันนี้มันโอ้โหมันเลิศมันปังมาก
0: วันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: โอ้โหบอกเลยเจอโปรดีขนาดนี้ต้องลองให้ได้นะคะรีบหยิบโทรศัพท์ยกขึ้นรีบกดโทรสั่งกันได้เลยค่ะเพราะวันนี้เวลาหมดเวลาแต่ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์คนสวยนะคะเพราะว่าอุ๊บไม่เคยได้โปรที่เด็ดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณป้องขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: แต่แหมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วอุ๊บเองก็จะไปรีบสั่งเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมก็สั่งให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดมีชีวิตที่ฉันทำไม่เคยลบเลือน
3: เรียบร้อยแล้วเพ่เอาไปซิ่งเลยครับนี
4: ่พี่ปงเสร็จยังนี่จะไปหาเบลกับเขาปะเนี่ย
3: ไปดิไปแป๊บนึง
5: เฮียเคลียร์ตังค์ด้วยเสร็จแล้ว
6: เฮ้ยเดี๋ยวยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้เฮ้ยลูกค้าเยอะแยะช่วยกันก่อนดิ
5: โอ้เฮียก็บอกแล้วไงขอลางานครึ่งวันไปหาน้องเบลอ่ะแล้วนี่ก็บ่ายแล้วเฮียผมต้องไปแล้ว
6: เฮ้ยไอ้ลูกโป่งคนไม่มีวุฒิการศึกษาเองเนี่ยนะใครก็จะเอาแกทำงานวะมีแต่ข้านี่แหละที่ให้งานแกนะเพราะสงสารหรอกนะที่แกต้องส่งน้องเรียนเนี่ยนะฮะสำนึกคุณค่ามั่ง
5: เฮียนี่วันหยุดก็ไม่เคยได้หยุดบ่นก็ไม่เคยบ่นสักคำนี่ขอลางานแค่ครึ่งวันไปหาน้องเบลเฮียให้ไม่ได้หรอ
6: ถ้าจะทำงานแกก็อยู่ถ้าไม่ทำแกก็ไปจะไม่ต้องกลับมาอีก
5: ได้ไม่ทำก็ไม่ทำถ้าเฮียจะกดขี่แรงงานกันขนาดนี้ทำเอง
6: เฮ้ยจะบอกให้เอาบุญให้ลูกโป่งไม่มีการศึกษาไม่มีตังค์แกจะทำดียังไงก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนรักแกหรอกเว้ย
5: อย่าพูดดูถูกผมและอย่าพลาดถึงน้องแมว

0: แหละนั่นแหละลูก
1: พี่จะกลับเลยเหรอคะ
0: อ๋อจ้าเดี๋ยวให้พี่เขาไปพักที่บ้านดีกว่านะลูกนะ
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับผมมารับลูกพี่ครับ
1: ลูกพี่
0: ใช่ครับลูกพี่ที่ทำงานผมไงครับเขาบอกให้ผมมารับไปครับลูกพี่ครับไปเชิญครับ
1: ใช่พี่ทำงานที่โรงแรมมิราเคิลใช่ไหมคะ
2: ลูก
1: เบลก็เบลเจอพี่ที่งานของคนมิราเคิลแล้วว่าพี่ต้องทำงานที่นั่นอ๋อไม่ก็รู้จักเจ้าภาพงานนั้นใช่ไหมคะ
2: จะรู้ไปทำไมล่ะลูก
1: ไม่ต้องรู้หรอกลูกพี่คะพี่เคยเจอนายน้อยไหมคะ
3: โอ้ไม่เคย
4: ทำไมหร
1: อคือว่าเบลอยากรู้อะค่ะว่าตัวจริงเนี่ยนายน้อยท่านเป็นคนยังไงทั้งหน้าตารูปร่างเบลอยากรู้ว่าจะเหมือนที่เบลคิดไว้ไหม
4: แล้วคิดว่าเป็นคนยังไง
1: แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ

าพี่ต้องรีบไปเจอไอ้คนที่มันพาน้องแบบไปเสี่ยงตายพาน้องเจอพี่พาน้องตาย

0: ทำไมน้องเบลฮะบอกพี่มา
1: ก็บอกไปทางโทรศัพท์แล้วไงคะว่าเบลปลอดภัยดีไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วง
0: แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน
2: มันไหนของเองไอ้ปอง
1: เออ
0: ก็ไอ้คนที่มันพาน้องเบลไปเสี่ยงตายครับมันอยู่ไหน
1: อ๋อเขากลับไปแล้วค่ะ
0: กลับไปแล้วเหรอไปทางไหน
1: ว้าย

0: ผมขอบคุณมากนะครับ
1: พี่คะคือว่าถ้าพี่พอจะเจอนายน้อยอะค่ะเบลขอฝากจดหมายนี้ให้ท่านได้ไหมคะ
0: จดหมายอะไร
1: พ่อหน้าแค่เอาให้นายน้อยก็พอค่ะแต่พี่ห้ามเปิดอ่านก่อนนะคะสัญญานะคะ

0: ขอโทษกับนายน้อย
1: ขับรถไป

0: ทำไมเขาถึงถูกตามฆ่าหรือว่าเป็นพวกผู้ร้ายค้ายาเสพติดอุ้ยแกแล้วพวกมันคิดฆ่าตัดตอนขึ้นมาแกไม่ซวยไปด้วยหรอ
1: โอ้บอลลูนแกอย่าเวอร์ดิก็แค่พวกทวงหนี้นอกระบบ
0: ทวงหนี้นอกระบบทำไมโหดขนาดนี้วะ
2: หงุดหงิดถ้าไปเร็วกว่านี้นะจะได้รู้ว่าพวกมันเป็นคนดีหรือคนเลวเพราะแกบอกให้ขับไปช้าแล้วไม่เห็นมันเลย
0: เอ้าโทษเขาได้ไงอ่ะ
2: เอ้าก็ต้องโทษดิแล้วแกบอกให้ขับไปช้าไง
0: เอ้าก็ขับรถเร็วทำไมอ่ะขับแบบนี้มันอันตรายบอกกี่ทีแล้วอ่ะ
2: เอ้าก็รีบมาหาน้องเบลเป็นห่วงเบลไง
1: พอแล้วขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขาอะไว้ใจได
3: ้ดูได้
2: ไง
1: ก็ฉันรู้สึกได้อะ

0: กแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ดิวดีดิวดี
4: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
3: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
6: ้โอลิพัสจะให
7: ้ขอโทษครับพ่อ
8: พี่สัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
7: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยกระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
8: ่ของฝนนะ
7: กูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำแบบนี้ปลอดภัยกว่า
9: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนใส่หมวกกันน็อกก่อนขี่ใส่ใจคุณพี่ก่อนใคร
13: เฮ้ยพี่ว้างกลับมาแล้ววะ
14: ว้างอะไรวะ
13: ครับก็เนี่ยกรุงเทพมหานครบ้านฉันเองปี2569ไหนๆก็มาแล้วแต่ฉันขวาตัว
15: นี่มันบ้านเมืองที่ไหนกันเฮ้ยก็ฉายมีเกวียนเหล็กวิ่งเร็วกว่าม้าด้วยเฮ้ยนี่มันแม่บุญตานี
16: ่บุญตาบุญตาบุญตา
15: ก็ฉายเดี๋ยวบุญตาที่นี่มีม้าหรือไม
16: ่ม้าไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์น่ะข้าจะตามแม่บุญตาในเกวียนเหล็กนั้นไปจะไปขึ้นไหม
13: เดี๋ยวเจ้าค่ะใส่หมวกกันน็อกก่อนใส่หมวกกันน็อกก่อนเจ้าค่ะป้องกันเวลาสมองเกิดอุบัติเหตุเจ้าค่ะ
16: สมองหรือ
13: สมองของคนเรานะเจ้าค่ะมันบอบบางมากถ้าเทียบก็เหมือนกับไข่ไก่เจ้าค่ะ
16: แล้วถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก
13: ก็เหมือนกับ

0: ที่อยู่นอกแผนแล้วค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ใส่อะไรป้องกันหรือว่าช่วยลดความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยลอยแล้วก็ไปกระแทกในกะโหลกซ้ำๆจนทำให้สมองที่เป็นอวัยวะส่วนควบคุมเนี่ยเสียหายแล้วเวลาใส่เนี่ยอย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะต้องคะเวลาเลือกหมวกกันน็อกเนี่ยต้องเลือกแบบเต็มใบเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเจ้าค่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะกันน็อกก่อนคี
1: สวมหมวกกันน็อกสมองไม่น็อก
2: Is that good?

0: ไม่เป็นไรหรือเปล่า
1: เร็วปลอดภัยดีค่ะ

0: เบลอยู่ไหนช่วยเบลก่อนหม
1: อคุณหมอคุณหมอไม่ต้องเลยนะคะดูแลท่านนี้ไปก่อนดูสิหนักกว่าตั้งเยอะแน
0: ่หมอไปช่วยเบลก่อนหมอไปช่วยเบลก่อนหมอไปช่วยเบลก่อน
1: ใจเย็นค่ะใจเย็น
2: คุณหมอมารักษาไปก่อน
1: ใจเย็นเฉยก่อนนะคะถอยแล้ว
0: ถอยเย็นไปช่วยเบลก่อน
1: ทนหน่อยนะคะ
3: ตอนที่หนีคนร้ายพี่เขาดูตั้งใจจะล่อคนร้ายเพื่อให้เบลหนีรอดเขาดูเป็นห่วงเบลมากอ่ะทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
4: เบลฟังพี่นะการที่เขาเป็นห่วงเบลปกป้องเบลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ไว้ใจได้นะเบล
5: จริงเขาอาจจะแค่กลัวตัวเองต้องรับผิดชอบก็ได้
4: ใช่สมัยนี้นะคนเลวในข้างของคนดีเนี่ยมีเยอะแยะ
5: ถูกต้อง
4: ใช่
5: แกเขาชื่ออะไรฉันจะเอาไปเซิร์ช Google ถ้าเกิดว่ามีประวัติอาชญากรรมอ่ะจะได้รู
4: ้
3: เขาชื่
4: อจุด
3: ส
4: ูง
3: พี่เขาชื่ออะไรฉันลืมถาม
4: ฮะเบลไม่รู้ชื่อไม่รู้จักอะไรเขาแล้วเบลพากลับบ้านเลยไม่กลัวอะไรเลยหรอ
3: เอาก็เซนมันรู้สึกได้ว่าเขาไว้ใจได้นี
5: ่โอ้เบลแกจะเชื่อเซนของแกก็ได้นะแต่ว่าฉันขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะแกช่วยใช้สติด้วยได้ไห
4: ม
5: ฉันกับพี่โป่งอ่ะเป็นห่วงแกนะ
4: พี่โป่งมากกว่า
3: โอเคเอาเป็นว่าต่อไปฉันจะระมัดระวังมากกว่านี้ขอบใจนะ
4: เบลพี่เคยบอกเบลหลายทีแล้วแต่พี่จะบอกเบลไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะเบลถ้าเบลมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรเบลโทรหาพี่ได้24ชั่วโมงเลยพี่เต็มใจ
3: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่โป่งแล้ววันนี้พี่โป่งลางานเฮียไม่ว่าหรอคะ
4: เฮียหรอว้าเฮียเขาใจดีว่าพี่รุ่นใหญ่เฮียให้ลางาน
3: นิทานหรอไหนดูสิ
6: ไม่เอาพี่เบลต้องเล่นกับผม
3: เอา
7: เดี๋ยวมาเล่นกัน
3: โอเคค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะทั้งอ่านแล้วก็ทั้งเล่นด้วยโอเคไหม
7: โอเค
3: ค่ะเป็นไจเอ็นค่ะเป็นยักษ์ตัวใหญ่
4: มันเป็นยักษ์เอง
3: เลยพวกยักษ์ตัวนี้คอยมาแย่งของจากเจ้าหญิง
4: ใครมีของ
3: แล้ววันหนึ่งเจ้าหญิงแพรวาเนี่ยบอกว่าอยากสู้เพราะเจ้าหญิงแพรวาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งมากๆก็เลยอ่านหนังสือ
8: เป็นแบบนี้ดีแล้วเบลควรจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบนี้

0: ฉันจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักกลับไปกันก่อนก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรครับนายพวกเรารออยู่ตรงนี้ได้ครับ
2: นี่เจ๊ฉันถามอะไรหน่อยดิ
1: อะไร
2: นายน้อยกับคุณเบลเนี่ยเขาเคยมีคดีอะไรกันมาก่อนปะทำไมนายน้อยดูชักเข้าชักออกอยากเจอแต่ไม่กล้าเจอพี่รู้ใช่ไหม
1: ฉันจะบอกนายให้นะว่าแกถาม
2: ได้เฮ้ยตัวฉันก็ตายดิ
1: เพราะฉะนั้นถ้านายไม่ได้บอกไม่ต้องอยากรู้
2: พี่ก็พูดได้นี่ก็พี่รู้ทุกอย่างอ่ะ

0: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
1: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
0: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
5: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
6: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
7: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
8: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
9: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
10: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
11: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
10: พอประมาณนะครับ
12: ดาวเคียงเดือน

0: เสาร์อาทิตย์20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ
3: ่
4: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เลือกขับเท

0: งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
6: คุณมาที่นี่ทำไม
7: ท่านจะมาเยี่ยมเมียฉันบ้างไม่ได้หรือไงไม่ได้มาตั้งนานแล้วที่นี่สวยขึ้นมากเลยนะไอ้ที่แกกลับมาเมืองไทยบ่อยๆเนี่ยคงจะมาดูแลที่นี่สินะ
6: กลับไปแม่ไม่อยากเจอหน้าคุณ
7: ฉันไม่ได้เจอเปรมิกามา10ปีได้แล้วมั้งแม่แกอาจจะคิดถึงฉันอยู่ก็ได
6: ้ผมบอกให้กลับไป
7: เสียงดังขนาดนี้แสดงว่าไอ้แผลที่โดนยิงไม่เท่าไหร่ใช่ฉันรู้เรื่องของแกฉันรู้ทุกเรื่องถ้าฉันอยากจะรู้ฉันไม่ชอบไอ้ที่แกไปไหนตอนไหนคนเดียวฉันกลัวว่าแกจะตายก่อนที่ Miracle Thailand สร้างเสร็จฉันเลยเอาคนมาเพิ่มให
6: ้ผมไม่เอา
7: ไม่เอาไม่เอาคนไหนคนนี้รู้คนนี
6: ้ทำแบบนี้ทำไมฮะ
7: ฉันอุตส่าห์เป็นห่วงแกแกพูดคำว่าขอบคุณเป็นไหมลองพูดสิพูดสิ

0: เรื่องโปรเจกต์ Miracle of Thailand ไปถึงไหนละแกวางแผนอะไรไว้บ้างไม่คิดจะรายงานฉันเลยเหรอ
1: ผมไม่ทำ
0: อะไรนะ
1: ผมขอถอนตัวจากโปรเจกต์นี
0: ้ทำไม
1: ผมไม่มีความสามารถพอที่จะดูแลโปรเจกต์พันล้านได้ขอไปดูแลสาขาอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วดีกว่าส่วนของที่ไทยเนี่ยพี่ชาคริตทำได้อยู่แล้ว
0: ชาคริตกับพัชรินมาพูดอะไรกับแก
1: ไม่มี
0: ถ้าแกไม่มีเหตุผลนะฉันไม่ให้แกถอนตัวแกเกลียดที่มิริเคิลทำธุรกิจสีเทาแกอยากจะทำธุรกิจขาวสะอาดฉันก็ให้แกทำมิริเคิลไทยแลนด์ซึ่งเป็นสาขาบ้านเกิดแม่แกไม่ชอบหรือไง

0: ผมไม่ทำ
1: มาก
2: ทำไมมันไม่อยากอยู่บ้านเกิดแม่มันฉันอยากจะรู้
3: ครับนาย
4: เข้ามาเลยจ้าหลานรัก
5: หนูน้อยหมวกแดงเข้ามาพบว่าคุณย่านอนห่มผ้ามิดชิดอยู่บนเตียงแต่หนูน้อยหมวกแดงไม่ได้เอะใจเลยวันนี้ไม่ใช่คุณยายแต่เป็นเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์ต่างหาก

0: ผมชื่อหนังครับ
1: ผมชื่อแอดครับ
2: บริการใหม่เหรอนายใหญ่ส่งมาดูแลนายน้อยจะไหวเหรอดูไม่ค่อยมีแรงแล้วหร
3: อนายน้อยมา
2: ดีนะที่นายน้อยมาไม่งั้นพวกแกตาย
3: ฮัลโหลว่าไงอะไรนะนายน้อยครับที่บ้านครูแก้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับ
4: พวกเราได้รับคำสั่งให้มารื้อถอนที่นี่คนใดไม่เกี่ยวออกไปให้หมด
5: พวกคุณนั่นแหละออกไปให้หมดที่ดินนี้คุณหญิงมุกดาอนุญาตให้ครูแก้วสร้างสถานสงเคราะห์มันเป็นเจตนารมณ์ของท่าน
4: แต่ตอนนี้คุณหญิงมุกดาเสียไปแล้วและลูกชายท่านก็ขายที่ดินที่นี่แล้ว
5: ไม่จริงทำไมไม่มีใครรู้เรื่องเลย
6: ฉันรู้เรื่องแต่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้น
4: คุณเห็นสิ่งที่ผมเตรียมมาด้วยแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้มาที่นี่เล่น
5: ๆแต่ถ้าพวกคุณรู้ที่นี่แล้วเด็กๆจะไปอยู่ที่ไหนอะคะ
4: นั่นมันไม่ใช่เรื่องของฉันไป
5: อย่าค่ะอย่าขอร้องนะคะ
3: ไม่เอาเขาวิ่งทำไมวะ
4: มีปัญหามากเลยเหรอฮะ

0: ได้ไหมคะ
1: น่ารำคาญจริงๆเลยอ้าวเฮีย
0: ไม่เคยอย่าแล้วเราจะไม่ยอมให้ใครลืมบ้านเราเด็ดขาด
1: ให้มันเกะกะก็ทับมันไปเลยแบบนี้ฮะ
0: เขาจะลื้อที่นี่ไม่ได้แต่ไม่ยอมค่ะไม่ยอม
1: ติดต่อได้หรือยัง
2: ยังติดต่อไม่ได้เลยครับแม่น้อย
3: เจอแล้วครับนายน้อย

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดดอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมาก
8: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
9: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะจะไปไหนแต่เช้า
10: ผมมีธุระ
9: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
10: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
11: น่าสงสารผมคิดว่าคุณรักมัน
12: พี่ตา
13: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เรามาตามนัด
16: เรานัดกันเหรอครับ
15: เฮ้ย
17: ลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
18: ได้เวลาพิสูจน์คุณใสของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
13: บัณฑิตวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
20: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
21: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
20: ่เบรกกิ้งโซดาง
22: านเสร็จแล้ว
23: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
22: ได้ไหมครับ
23: Formos Omega 369

0: ันใครวะ
1: สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกูแก้วทั้งบ้านและที่ดินอยู่ในความดูแลของนายน้อยมิราเคิลโดยตรงแล้ว
2: นายน้อย
1: ใครกล้าแตะต้องและทำลายที่นี่เท่ากับว่ามันอยากเป็นศัตรูกับมิราเคิล
0: ไม่ต้องเอาชื่อมิราเคิลมาหึงเลยนะจะลองดูก็ได้ครับท่านครับครับได้ครับ
3: ยกเลิกเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอโทษคุณมาร์คด้วยนะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามิราเคิลสนับสนุนบ้านครูแก้ว
4: ขายที่ดินบ้านครูแก้วให้ผมเท่าไหร่ก็ว่ามา
3: ผมไม่ขายหรอกครับที่แค่แมวดิ้นตายผมยกให้คุณฟรีๆเลยถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คุณมั่นใจว่าศิระภูวดลอยากจะร่วมลงทุนกับมิราเคิลจริง
4: คุณอยากจะร่วมลงทุนกับมิราเคิล

0: คุณคงไปอยู่ต่างประเทศมานานคงจะลืมไปแล้วว่าที่นี่ระบบต่างๆมันยุ่งยากมากมันต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงทุกอย่างมันถึงจะราบรื่นแล้วจะมีคนในพื้นที่อย่างผมคอยช่วยเนี่ยรับรองว่างานก่อสร้างของพวกคุณไม่มีสะดุดแน่
1: จัดการเรื่องบ้านครูแก้วให้ผมก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยทีหลัง
0: ไม่มีปัญหาครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสศิระภูวดลนายน้อย
1: ผมทำเพื่อบ้านครูแก้ว

0: ที่บ้านคุณแก้วเรียบร้อยดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคุณแก้วปลอดภัยดีครับ
1: คือต่อไปนี้บ้านของคุณแก้วก็จะอยู่ในความดูแลของนายน้อยมิราเคิลหมายความว่าไงอ่ะนายน้อยซื้อที่นี่แล้วหรอ
2: ก็หมายความว่าต่อไปอะค่ะจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วเพราะนายน้อยจะคอยคุ้มครองแล้วก็ดูแลพวกเราทุกคนเหมือนที่ท่านทำมาตลอดไงคะ
3: แหมดีใจยิ้มไม่หุบเลยนะ
2: อ้าวแล้วนี่แกเชื่อฉันหรือยังล่ะว่าเด็กบ้านคุณแก้วเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณนายน้อยมิราเคิลมากแค่ไหน
3: อย่าเชื่อแล้ว
2: สักวันฉันจะต้องหาโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านให้ได
1: ้เบลอ่ะเบลไม่เห็นใจพี่โป๋มั้งหรอนายน้อยเขามีตังค์เขาก็ใช้ตังค์ซื้อได้ทุกอย่างแหละแต่พี่โป่งเนี่ยพี่โป่งใช้ทั้งกายทั้งใจเลยนะวันนี้พี่โป่งก็เจ็บตัวจะตายอ่ะปวดก็ปวดหลังตอนล้มแขนก็เจ็บอ่ะเบลไม่เห็นใจบ้างหรอ
2: เอองั้นเดี๋ยวเบลเอาน้ำมาให้พี่โป่งนะคะรอแป๊บนึงค่ะมาแล้วค่ะ
1: เบลป้อนด้วยได้ไหมอ่ะพี่โป่งปวดหลัง
2: เออไหนๆพี่โป่งก็ปกป้องเบลทำไมจะไม่ได้ล่ะคะ
4: ขอบคุณนะจ๊ะ
5: อ้าวขอแรงผู้ใหญ่มาช่วยครูยกของหน่อยสิ
2: ได้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะลืม
6: หมดเลย
5: มาไปน้องเบลกัน
2: ซ่อมเดี๋ยวเบลเก็บให้นะครู
7: ช่วยเก็บค่ะ
6: ครับมาลุย
2: โอ้ย
6: โอ้ยบอลลูน
2: บอลทำไมแกไม่ระวังเลยเนี่ย
8: ไม่เป็นไรแก
5: เลือดออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปป่ะเดี๋ยวครูทำแผลให้
2: งั้นเดี๋ยวเบลกับพี่โป่งเก็บของแล้วก็เอกสารให้ครูตรงนี้นะคะ
5: จ้ะจ้ะ
2: มาไป
5: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวครูไปเอากล่องพยาบาลก่อนนะ
1: เด็กชายสุขสันต์งามนิ่งชื่อเล่นน้องแมทนี่มันแฟ้มประวัติเหรอ
2: พี่โป่งอย่าไปอ่านเอกสารของครูแก้วเลยค่ะเสียมารยาทนะ
1: เบลแต่นี่มันคือแฟ้มประวัติของเด็กทุกคนที่นี่เลยนะถ้าเราลองหาดูมันอาจจะมีประวัติของเบลก็ได้นะ
2: ทำประวัติเหรอ
1: ทำไมเบลไม่อยากรู้ประวัติของตัวเองเหรอ
5: เรียบร้อยจ้ะ
2: ขอบคุณนะคะครู
5: วันนี้อย่าเพิ่งไปโดนน้ำนะ
2: แหมก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าตู้เก็บเอกสารเก่าๆจะยังคงเก็บตู้นะครูห่วงมากนี่คะบอลจำได้ว่าครูอ่ะไม่ยอมให้ใครเปิดมันเลยเป็นตู้เก่าราคาแพงเหรอคะ
5: ตู้ไม่เท่าไหร่หรอกจ้ะแต่เอกสารในตู้น่ะสิเบล
1: นี่ไงเบลเจอแล้วเด็กหญิงชลิตาโยธินภัทรน้องเบลเด็กหญิงชลิตาโยธินภัทรชื่อเล่นชื่อเบลเกิดวันที
5: ่ปองหยุดนะนี่เธอจะละลาบและล้วงข้อมูลของวิธีก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้นะ
1: ครูก้าวครับ

0: แต่นี่มันเป็นประวัติส่วนตัวของเบลนะครับทำไมเจ้าตัวเขาไม่มีสิทธิ์ดูอะครับ
1: ครูเคยเล่าให้เบลฟังหมดแล้ว
2: แซงพอร์ตเบลเหรอ
0: แต่ผมคิดว่าถ้าเบลเขาได้อ่านแล้วก็ได้ดูความจำเขาอาจจะฟื้นกลับมาก็ได้นะครับใช่ไหมเบลใช่ไหม
3: คืนคุณแก้วไปเถอะค่ะพี่โป่งมีค่ะมันก็เหมือนกับที่ครูแก้วบอกแหละไม่มีอะไรหรอกงั้นเดี๋ยวเบลออกไปเก็บของข้างนอกนะคะ
0: เบล

0: บลเบลทำไมเบลไม่ขอครูแก้วดูฟังประวัตินะ
1: ไม่อยากรู้ประวัติเองหรอ
2: ครูแก้วเคยเล่าให้เบลฟังหมดแล้วอะค่ะที่พ่อเสียเนี่ยก็เพราะไปช่วยเบลออกมาจากไฟไหม้อะค่ะพอช่วยเบลออกมาได้พ่อก็พยายามจะกลับเข้าไปช่วยแม่กับพี่ชายแต่ไม่สำเร็จอะค่ะก็เลยเสียชีวิตกันหมดตอนนั้นเบล8ขวบเบลเสียใจจนช็อกก็เลยเสียความทรงจำอะค่ะ
0: แต่ว่าน้องเบลเคยบอกว่าน้องเบลอยากจำได้นี
2: ่ใช่ค่ะเบลอยากจำได้คือเบลอยากรู้สึกซาบซึ้งในวีรกรรมของพ่อมากกว่านี้อะค่ะแต่เบลก็ไม่อยากทำให้ครูแก้วเสียใจ
0: แต่เบลพี่โป่งว่าครูแก้วเขาดูมีรับลมคมในนะเบลไม่รู้สึกหรอ
2: เบลว่าเบลกลับบ้านก่อนนะคะฝากบอกบอลด้วยละกันนะพี่โป่ง
3: เบลรอด้วย
0: โอ้ยบอลลูนก็ไปไหนมาเนี่ยบอกไปธุระแป๊บเดียวไงธุระหนักเลยใช่ป่ะ
4: เหม็น
3: อีไม่ใช่ธุระหนักแต่เป็นธุระสำคัญ
0: ธุระอะไร

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่8กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษานะครับให้กรมประมงระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำและที่สำคัญให้ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติครับคำถามต่อไปก็คือเอาแล้วจังหวัดอื่นๆที่เกิดการระบาดของปลาหมอคางดำจะทำอย่างไรรวมถึงการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติสมุทรสงครามนั้นจะประกาศเมื่อไหร่และคำสั่งนี้กระทบกับเอกชนผู้นำเข้าปลาหมอคางดำหรือไม
2: ่
1: ต้องย้อนไปก่อนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้มีผู้ฟ้องรวมทั้งหมด54คนนะครับฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลนำเข้าปลาหมอคางดำในราชอาณาจักรนำไปสู่การระบาดครั้งใหญ่รวมถึงละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่นำเข้าปลาหมอคางดำในราชอาณาจักรทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนเดือดร้อนศาลใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษา1ชั่วโมงครับที่สุดมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยต้องดำเนินการหลัง180วันเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภายใน90วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดย้ำอีกครั้งว่านี่คือประกาศของศาลปกครองกลางถ้ามีการอุทธรณ์คดียังไม่สิ้นสุดครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองสภาทนายความคุณพรเมธแดนดงยิ่งให้ความเห็นยาวเลยนะครับช่วงนึงก็บอกว่าเป้าหมายใหญ่ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยคือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตามพระราชบัญญัติการประมงแต่คำพิพากษายังไม่มีผลในวันนี้จะมีผลเมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดย้ำว่าถึงที่สุดนั่นแปลว่าอะไรก็ต้องรอว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่เช่นเดียวกันกับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็ต้องรอให้ถึงคำพิพากษาสูงสุดก่อนครับหากไม่มีการอุทธรภายใน30วันถือว่ามีผลได้เลยแต่ถ้ามีอุทธรต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งคำถามต่อไปก็คือแล้วคำพิพากษาวันนี้กระทบเอกชนที่นำเข้าหมอคางดำหรือไม่คุณปรเมศบอกว่าศาลท่านไม่ได้ชี้ชัดว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงก็บอกได้ว่าใครนำเข้าเรื่องนั้นชัดเจน
3: คำพักษายังไม่ผลไม่มีผลในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดต้องรอเรื่องของการอุทธรณ์ต่อไปนะครับการประกาศภัยพิบัติก็เหมือนกันพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคำพิพากษามีผลตรงนั้นเพียงแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเนี่ยยังไม่มีผลบังคับยังต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันนี้ก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกทีนึงคดีในระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำขอที่ท่านไม่ได้พิพากษาให้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสงครามทางคณะทำงานเนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมหารือในรายละเอียดประเด็นที่คิดว่าควรจะต้องเดินต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ
1: ดังนั้นเนี่ยกรมประมงยังไม่ชัดว่าอุทธรณ์หรือไม่แต่ฝั่งของภาคประชาชนอุทธรณ์นะฮะเพราะไม่ใช่จังหวัดเดียวที่มีการระบาดนี่แหละครับคือประเด็นตัวแทนภาคประชาชนอย่างคุณปัญญาตกทองบอกว่าเคารพในคำตัดสินของศาลพอใจในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบต้องผลักดันแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียว
4: เคารพการตัดสินใจของศาลนะก็พอใจระดับหนึ่งนะครับประเด็นเยียวยาเนี่ยก็ครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามการทำงานของภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวเพราะว่าเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายจังหวัดอื่นๆด้วยที่ต้องปรึกษาหารือกันเพราะว่าปลาหมอข้างดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนั่นในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานพยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
1: ดังนั้นคาดหมายได้ว่าคงจะต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับปลาหมอคางดำครับ
2: ค่ะส่วนกรณีอินฟลูตำรวจนะคะที่ชื่อว่าไอ้แบงซาวนะคะปรากฏว่าไปเจอบิ๊กไบค์คันหนึ่งกลางถนนเห็นแล้วว่าปิดบังทะเบียนเรียกให้จอดไม่จอดขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันจนที่สุดเฉียวชนแล้วอินฟลูตำรวจท่านนี้บาดเจ็บล่าสุดเจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะต้นสังกัดนำมามอบตัวที่โรงพักใช่แล้วเป็นทหารค่ะไปดูคลิปขณะเกิดเหตุนะคะเรียกจอดไม่จอดสุดท้ายชน
5: วัดวัดวัดเด้วัดเด้

0: บนถนนพหลโยธินช่วงหน้าศูนย์จตุจักรเอ๊ะสังเกตดูป้ายทะเบียนมันแบบมันเหมือนกับจงใจจะปิดบังป้ายทะเบียนนะคะเพราะว่าถูกป้ายมันถูกดันไปตรงบังโคลนเพราะฉะนั้นสิบตำรวจเอกพนมรุ้งก็เลยตัดสินใจเรียกให้จอดยังไงก็ไม่จอดขี่ไล่กันมาเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรจนที่สุดเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นในคลิปนะคะสิบตำรวจเอกพนมรุ้งเล่าว่าตอนนั้นก็ออกตรวจพื้นที่ตามปกติค่ะแล้วเจอป้ายมันบังเข้าไปในบังโคลนอย่างที่บอกสุดท้ายพอเรียกให้จอดไม่จอดแล้วเฉียวชนกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อมามาทราบว่าบิ๊กไบค์คันนี้โดนตำรวจจราจรสน.เตาปูจับค่ะแล้วเปรียบเทียบปรับตามพรบ.จราจรทางบกในที่สุดก็เรื่องเดียวกันคือปิดบังป้ายทะเบียนพอถามไปยังสน.เตาปูนะคะคุยกับตำรวจที่จับสิบตำรวจเอกพนงรุ้งบอกมั่นใจเลยคันเดียวกันเพราะมันมีเรื่องรองเท้าค่ะคือคนที่หลบหนีการจับกลุ่มของเขามาเนี่ยรองเท้าหลุดอยู่ตรงที่เกิดเหตุแล้ว10ตำรวจเอกพนมรุ้งนี่แหละเป็นผู้เก็บรองเท้าเอาไว้แต่สุดท้ายตอนไปโดนตำรวจสน.เตาปูนจับไม่มีรองเท้า
1: ผมเห็นรถเป็นรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับที่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนแล้วผมก็เลยพยายามจะขอเข้าไปเรียกตรวจเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเข้าไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่าพอเราตามทันเสร็จก็เราก็พยายามให้สัญญาณให้เขาจอดแต่เขาก็พยายามซิกแซกเพื่อที่จะหลบหนีพอเขาไม่มีทางไปเขาเหมือนจะมีพุ่งออกมาเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเจตนาก็ไม่รู้ให้เรารถล้มเขาก็พุ่งมาบังเอิญว่ามันชนตรงแฮนด์ผมพอดีมันก็กลายเป็นให้ผมเสียหลักล้มครับเขาไปโดนเรียกตรวจอีกทีนึงที่ในพื้นที่ของสน.ตะปูนพี่ทางสน.ตะปูนเขาเอาหน้าตามาให้ดูเอาลักษณะคนมาให้ดูนะครับก็ดูแล้วตรงกันเพราะว่าเสื้อดูแล้วก็เป็นตัวเดียวกันหมวกกันน็อกใบเดียวกันก็มีกระเป๋าคาดอกเหมือนกันแล้วที่สำคัญเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าตอนที่เขาชนกับผมรองเท้าเขาหลุดตอนนี้รองเท้ายังเก็บผมอยู่เลยครับเอาไว้ดูต่างหน้าคร
2: ับ เอาตรงๆเลยเป็นทหารไหมใช่ไหม
1: ก็เท่าที่รู้มาก็เป็นทหารครับเห็นว่ามีการติดต่อเข้ามอบตัวแล้วถ้าไม่ได้กังวลอะไรครับก็สบายครับเอาไว้ให้เป็นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน
0: ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะต้นสังกัดของทหารผู้ก่อเหตุได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางซื่อแล้วนะคะก็ถูกคุมตัวขึ้นไปด้านบนห้องสอบสวนทันทีนักข่าวก็ไม่ได้ภาพมาท่านผู้กำกับสน.บางซื่อพันตำรวจเอกสนองแสงมณีบอกว่าจากการสอบปากคำทหารคนนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะบอกว่าขี่บิ๊กไบค์ออกจากบ้านย่านพระราม5กำลังจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตระหว่างผ่านแยกอตก.เจอตำรวจเรียกยอมรับว่าไม่หยุดเพราะไม่มีใบขับขี่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าพยายามจะขี่รถหนีนี่แหละจนที่สุดไปเกิดเฉี่ยวชนกับตำรวจตอนแรกก็ตั้งใจชนเสร็จปุ๊บจะกลับบ้านปรากฏดันไปโดนตำรวจสน.เตาปูนสกัดไว้จะหนีกลับบ้านก็หนีไม่รอดนะคะก็โดนเปรียบเทียบปรับตามพรบ.จราจรทางบกค่ะเจ้าตัวสารภาพทุกข้อกล่าวหายินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะที่สำคัญบอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งด้วยนะคะตำรวจก็แจ้งไป6ข้อหาขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่และรถพรบ.ขาดค่ะ
3: คือตัวเองไม่มีใบขับขี่เมื่อเห็นตำรวจมาเรียกก็กลัวก็เลยขับรถหนีประเด็นเริ่มต้นมาจากตรงนั้นความที่กลัวความที่กลัวเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานจนกระทั่งเมื่อ6โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รู้เนี่ยปรากฏว่าเขามารออยู่ที่โรงพักแล้วตำรวจเราก็ติดใจเรื่องค่าซ่อมบำรุงก็เรื่องข้อหาต่างๆเนี่ยก็มอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไปตามกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันก็เรื่องนี้น่าจะจบได้แต่ส่วนเรื่องคดีก็ดำเนินการไปส่งสำนวนไปอะไรที่จะต้องฟ้องศาลก็ฟ้องอะไรที่ปรับได้ก็ต้องปรับ
4: เจ้าตัวให้การรับสารภาพไหมว่ายินดีที่จะชดใช้หรือว่ายินดีแล้วก็พร้อมรับผิดอะไร
3: ไม่มีข้อแม้เลยฮะก็ยินดีหมดในสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยสี่ห้าหกข้อหาก็ยินดีดำเนินการทั้งหมด
4: ครั้งนี้ก็เลยเป็นบทเรียนเสียน้อยเสียยาก
3: ใช่คืออยากเรื่องแบบเนี้ย

0: มันเพียงเรื่องเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดำเนินคดีซึ่งมันหนักขึ้นเลยทั้งที่ถ้าเกิดตอนที่เรียกจับกุมเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยจอดปั๊บคุยกันเอาผิด1 2 3 4 5ก็เสียค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยก็บอกแล้วมันปรับพินัยมันไม่ได้เป็นที่มีโทษปรับสถานเดียวมันเป็นปรับเป็นพินัยมันไม่ได้โทษทางอาญาละ
1: ค่ะ
2: ครับอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวดีๆกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ Agoda เขาจัดอันดับนะครับดูจากข้อมูลสถิติการจองที่พักครึ่งปีแรกของปี69กรุงเทพมหานครเราครองอันดับ2ปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชียนะครับเราติด1ใน3 2ปีซ้อนแล้วครับคุณผู้ชมถือว่า Agoda ก็เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชื่อดังนะครับอย่างที่บอกว่าจัดอันดับเนี่ยดูจากข้อมูลที่นักท่องเที่ยวมาพักแล้วเขากลับมาพักใหม่อันนี้เฉพาะครึ่งปีแรกของปี69อันดับ1คือโตเกียวครับอันดับ2กรุงเทพอันดับ3บาหลีอันดับ4โซลอันดับ5โอซาก้านะครับประเทศไทยเราอยู่ในอันดับ2แล้วถ้าเจาะดูเฉพาะของประเทศไทย5เมืองฮะที่ครองอันดับนักท่องเที่ยวเยือนซ้ำกรุงเทพอันดับ1ตามมาด้วยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และหาดใหญ่ครับถือว่าเป็นสถิติเดิมอันดับเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในไลฟ์ในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ามาตรฐานเดียวกรมการปกครองออกหนังสือยืนยันนะคะว่าการเนรเทศบุคคลออกนอกประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้เจาะจงเลือกสัญชาติซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันในเบรกต่อไปค่ะ
3: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแรงโกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
7: แล้วพี่จะทำอย่างไร
6: ลดเร็วลดเสี่ยงถูกต้องคะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้แล้วก็ค่ะน้องจะได้มีเวลาคบคุณพี่ไปนาน
8: ๆพี่อยากเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยิ้มแย้มเปิดเอง
9: ยนต์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
11: ปานค่ะ
12: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
13: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
14: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
17: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
18: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
16: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed

0: ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณผู้ชมคะมีคลิปคุณหมอโวยลั่นเลยนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะแต่ที่โวยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบทำให้คุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้ซึ่งณตอนนั้นที่คุณหมอโวยเจ้าหน้าที่เที่ยงคุณหมอบอกนัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าไม่มีใครมาดู
7: คนไข้นั่งรอกันเป็นร้อย
6: ชวนคนไข้ไปหาผอ.กันไหมแล้วคนไข้มันนั่งรอกันขนาดนี้ลองดูคลิปแรกค่ะ
8: ที่มาถึงมาใจดีสามารถเดินขึ้นหมอนได้เลยตั้งแต่ตอนเช้าที่มันจะเที่ยงหรือไม่มีใครมาเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี้เหรอเขาบินมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ของเราเองแล้วทำไมตอนเช้าเขาไม่มาเขาไปหลังแล้วเขาไปตอนเช้าใช่ไหมไหนเจ้าหน้าที่อยู่ไหน
6: เนี่ยค่ะ Facebook คุณรัฐพัฒน์ปานมั่นค่ะโพสต์คลิปบอกว่าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์คุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้และได้นัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วก็ไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดประชาชนต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหรอนี่คุณรัฐพัฒน์ตั้งคำถามค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอท่านที่โวยวายในคลิปด้วยนะคะบอกว่าขอขอบคุณนายแพทย์เอกจำนำสกุลไม่ได้ที่ออกมาปกป้องประชาชนค่ะในคลิปนี้จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยก็คือถือไมค์เรายื่นให้พยาบาลตอบนะคะถามว่าเจ้าหน้าที่ทำไมยังไม่มามันจะเที่ยงอยู่แล้วตอนเช้าทำไมไม่มาเขาบอกจะมาเช้าแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ไหนจากนั้นค่ะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคุณพยาบาลยกหูโทรศัพท์คุยกับใครคนหนึ่งที่ปลายสายค่ะคุณหมอท่านก็เอาไมค์จ่อปากคุณพยาบาลตอนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณหมอถามคุณพยาบาลบางช่วงด้วยนะคะระหว่างที่คุยเนี่ยบอกว่านี่มันกี่โมงแล้วคุณพยาบาลก็บอกเกือบเที่ยงแล้วค่ะ
8: แล้วนี่มันกี่โมงเข้าไปแล้ว
6: เนี่ยค่ะคุณพยาบาลนะคะก็ชี้แจงว่าโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าจัดการได้ 40% แล้วก็น่าจะหมายถึงการแก้ไขระบบที่ทำให้มีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ในระบบอะค่ะจัดการได้ 40% แล้วและให้จัดเจ้าหน้าที่มาที่ห้องตรวจศัลยกรรมตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้ 11 โมงยังมาไม่ถึงเลยจากนั้นก็มีเสียงผู้ชายนะคะคิดว่าเป็นคุณหมออะค่ะพูดเสียงดังเลยว่าจะให้หมอออกยาไปให้กินก่อนแต่มันมีไม่มีข้อมูลอะไรเลยแบบนี้มันได้ไหมล่ะ
9: แล้วก็จะต้องเข้าไปตลอดทางแล้วเพราะว่าจัดการให้ประมาณ 40% แล้วแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูที่ยกเอ็กซ์เรย์ห้องตรวจในการเพื่อเปิดฟิล์มให้ของต่อได
8: ้ตั้งแต่
9: ตอนเช้าแต่ว่าจนถึงตอนนี้ถึงนาฬิกากว่าแล้วยังมาไม่ถึงค่ะ
8: ได้ไหม
10: ได้โอเค
8: แล้วจะให้ทำยังไงแล้วผมโดนกี่คนผมให้50 คนผมได้กี่คนคนที่จะเที่ยงแล้ว

0: 13ชั่วโมงได้10คนอีก3ชั่วโมงก็ได้อีก10คนเป็น20อีก30คนก็กลับบ้านไปได้แล้วอยู่ไม่ได้เราไงไง
1: เนี่ยค่ะช่วงท้ายคุณหมอเสียงดังเลยค่ะจะเอายังไง3ชั่วโมงตรวจได้แค่10คนและบางช่วงคุณหมอก็บอกว่านี่คนไข้มากันเป็นร้อยจะให้ตรวจยังไงถือไมค์ตลอดเวลาเลยนะคะคุณหมอทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ได้คุยกับเจ้าของคลิปคุณรัฐพัฒน์ปานมั่นค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณแม่เป็นคนไข้หนึ่งในจำนวนที่นั่งรออยู่เนี่ยคือคุณแม่ของคุณรัฐพัฒน์นี่แหละค่ะก็บอกว่าเท่าที่จับใจความได้ตอนที่คุณหมอหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับคุณพยาบาลนะคะก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดตรังพี่ไก่ซึ่งที่นี่คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชคุณหมอก็เลยถามว่าในเมื่อมีการประสานกันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเรื่องฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบตั้งแต่เช้าทำไมเที่ยงแล้วยังไม่มาแล้วก็เหมือนกับว่าระบบเนี่ยมีการแก้ไขก็ได้แค่ประมาณ 40% ค่ะคุณรัฐพัฒน์ก็บอกนะคะบอกว่ามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้เสียเวลาค่ะคือถ้าระบบไม่พร้อมเนี่ยทำไมถึงไม่เลื่อนคนไข้กลายเป็นปล่อยให้คนไข้มานั่งรอในเหตุการณ์จริงๆมีอีกแผนกนึงด้วยนะคะที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปสุดท้ายที่คุณหมอใช้ไมค์ขึ้นมาพูดคุณรัฐพัฒน์ผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามองว่ามีเจตนาจะให้คนไข้รู้ว่าที่ต้องรอนานเพราะอะไรชื่นชมคุณหมอนะคุณรัฐพัฒน์บอกที่โพสต์นี่ไม่ได้โจมตีคุณหมอหรือพยาบาลนะคะชื่นชมด้วยซ้ำมองว่าสิ่งที่คุณหมอทำมันดีระบบมีการแก้ไขจะได้ทำให้เวลาในการตรวจมันกระชับมากขึ้นมองว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตคุณหมอพยาบาลควรทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้หรืออย่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะก็ควรจะลงมาดูไหมต้องมาจัดระบบให้ดีกว่านี้ทำไมประวัติผู้ป่วยหรือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบถึงไม่มีคุณรัฐพัฒน์บอกว่าคลิปที่ถ่ายไว้เนี่ยประมาณ11โมงเช้านะคะแล้วตัวคุณรัฐพัฒน์อ่ะสุดท้ายก็กลับนะพี่ไก่ต้องกลับตอน11โมงครึ่งแต่ยืนยันว่าหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดูทุเลาลงคนไข้ปรบมือให้กับคุณหมอด้วยนะคะปรบมือกันเกลียวเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยช่วยพยายามแก้สถานการณ์และสื่อสารกับคนไข้ให้คนไข้เข้าใจสถานการณ์คุณหมอเข้าใจว่าชื่อนายแพทย์เอกเปียงแก้วค่ะส่วนในคลิปที่มีคนออกมาต่อว่าเยอะคุณรัฐพัฒน์เจ้าของคลิปบอกเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ฟังคลิปหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านข้อความก็เลยคิดว่าคุณหมอโวยวายแล้วก็ไปต่อว่าคุณหมอแต่ที่จริงแล้วในฐานะตนเองอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนถ่ายคลิปนี้บอกว่าคุณหมอน่ะแค่ใช้เสียงดังน้ำเสียงดุดันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะแล้วที่ตัวเองลงคลิปเจตนาเพื่อชื่นชมคุณหมออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซัพพอร์ตหรือมาช่วยคุณหมอคุณพยาบาลค่ะ
2: ไปอยู่จังหวัดตรังฟีเอ็กซเรย์เนี่ยพยาบาลเขาบอกคุณหมอว่านัดกันแล้วตั้งแต่วันอังคารที่แล้วเราทำได้40%คุณหมอบอกทำไมได้แค่40แล้วคนไข้มาแล้วนัดแล้วเนี่ยทำไมถ้าเกิดว่ามันไม่พร้อมอ่ะคุณก็ต้องเลื่อนคนไข้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมต้องให้เขามานั่งรอแล้วนี่คนเป็นร้อยคนอ่ะมานั่งรอมันเสียเวลาไหมแผนกกี่แผนกมันส่งเจ้าหน้าที่มาซึ่งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็กลับไปคุณหมอก็ใช้ไมโครโฟนเพื่อที่จะแบบคนไข้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนต่างรอทำไมช้าจังเลยเจตนาของคุณหมอเนี่ยในคนไข้มีมากกว่าว่าที่รอเนี่ยนานเขาอะไรมากกว่าครับในรูปปัญหาในมุมมองของผมเนี่ยผมบอกว่าคุณหมอของเราพูดแบบนี้เนี่ยดีด้วยซ้ำไปทำให้ระบบการรักษาของโรงพยาบาลมีการแก้ไขทำให้กระชับเวลามากขึ้นในการตรวจคนไข้อะไรเงี้ยที่ผมเนี่ยผมไม่ได้สื่อออกมาโจมตีคุณหมอหรือโจมตีพยาบาลแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ซัพพอร์ตคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยต้องจัดระบบให้ได้ผู้อำนวยการลงมาดูไหมว่าทำไมมาหลักหลวงขนาดนี้ทำไมประวัติของผู้ป่วยไม่มีต้องมานั่งตามหากันมาถามผู้นี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพจเขาสงบตอนไหนหรอประมาณ11โมงครึ่งผมออกมาก่อนแล้วก็มีคนไข้ตบมือให้คุณหมอเยอะมากแล้วก็ให้พยาบาลเนี่ยสื่อสารกับคนไข้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแพทย์เพียงแก้วครับซึ่งในคลิปเนี่ยที่เสียงแตกกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อ่านข้อความที่ผมลงไปมากกว่าว่าเขาสื่อถึงอะไรคุณหมอตามหาโดยคุณหมอใช้น้ำเสียงที่ดุดันอะไรเงี้ยผมว่า
1: ทีมข่าวก็พยายามโทรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะสอบถามเรื่องนี้แต่ท่านผอ.ยังติดประชุมอยู่ก็เลยยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรค่ะ

0: เห็นใจทุกฝ่ายเลยที่อยู่ในคลิปเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งคนไข้หมอสัญญกรรมจะตรวจคนไข้มันก็ต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้ก็นั่งรอไปฮะ
1: แต่ที่งงมากก็คือถ้าเป็นไปอย่างที่คุณหมอกับคุณพยาบาลคุยกันนะคะนัดเจ้าหน้าที่ให้มาแก้ไขระบบฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้เจ้าหน้าที่อยู่ตรังเอ๊ะ
0: มันเกิดอะ
1: ไรขึ้นเออนั่นสิคะ
0: เนี่ยต้องมีคำตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับอ้าวอาจารย์สมชัยหน่อยครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.วันนี้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปขอผลตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งทนายไปขอถอนประกันคุณณัฐวุฒิเนื่องจากกล่าวอ้างว่าคุณณัฐวุฒิพกปืนไปในที่สาธารณะไปข่มขู่คุกคามคนอื่นเอาตัวอาจารย์สมชัยก่อนพอมาถึงก็โชว์บาดแผลฮะรอยถลอกที่หัวเข่าข้างขวาให้กับนักข่าวดูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วตอนนี้แผลเริ่มตกสะเก็ดแล้วนักข่าวก็ถามเข้าประเด็นเลยฝั่งนู้นเขาบอกว่าคลิปตัดต่อนะผ่าน AI เลยนะอาจารย์สมชัยก็บอกว่าอันนี้ผู้สื่อข่าวก็พิจารณาแล้วกันเอาเดี๋ยวนี้ AI มันตัดต่อภาพสดได้แล้วหรอแล้วก็บอกว่าที่เขาอ้างว่าทีมงานเขาบันทึกภาพไว้เพราะคุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าเขามีทีมงานชุดหนึ่งบันทึกภาพตลอดเวลาแล้วเป็นหลักฐานสำคัญของเขาเลยเป็นภาพตัวจริงอาจารย์สมชัยเปิดภาพให้ดูบอกว่าทีมงานเขาตอนเกิดเรื่องเนี่ยกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่นี่เอาภาพเต็
1: ม
0: นี่ทีมงานเขาตอนเกิดเรื่องไม่ได้บันทึกภาพนะยืนคุยโทรศัพท์อยู่จนกระทั่งมีคนเดินไปกระซิบเขาถึงเข้ามาอยู่ในที่เกิดเหตุ
2: อันนี้ต้องถามผู้สื่อข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายเสนอภาพนะครับผมจะไปบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมไม่รู้นะครับต้องไปถามเองนะครับว่าเขาได้ใช้ AI ตัวไหนที่สามารถตัดต่อไปพร้อมกับถ่ายทอดสดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีความรู
3: ้อย่างประเด็นต่อไปเขาบอกว่าจะแจ้งความกับอาจารย์ด้วยคือแจ้งความเท็จ
2: เนื่องจากว่าเห็นบอกว่ามีทีมงานของทางคุณณัฐวุฒิใช่ไหมที่เป็นทีมทนายความ
3: มีการถ่ายบันทึกภาพ
2: มีการถ่ายบันทึกภาพทุกมุมไว้เรียบร้อยภาพแรกก็คือผมล้มลงไปนอนแล้วนะครับล้มแล้วนะครับแล้วก็คนคนนี้เพิ่งเดินออกมาโดยมีการกำลังโทรศัพท์ตอนนี้รูปที่2ไม่เดินออกมาแล้วนะครับก็จะมายืนอยู่ข้างๆก็ไม่เห็นอาการของการยกมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรทั้งสิ้นนะก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันผมดำเนินการตามกฎหมายทุกเรื่องถ้าเขาอยากจะดำเนินการตามกฎหมายก็ยินดีก็เชิญไม่เป็นปัญหาครับ
0: และอาจารย์สมชัยก็แฉต่อนะฮะบอกว่าหลังจากนี้คงต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะเขาเคยไปข่มขู่รปภ.หมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย2เมื่อ25มิถุนายน66เขาไม่มีบัตรไงเขาเลยไปอ้างตำแหน่งหน้าที่แล้วเอาปืนไปคุกคามรปภ.จนรปภ.ต้องลาออก
2: เหตุการณ์เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2566เป็นเหตุการณ์ของการที่มีลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสาย2ทะเลาะกับทางรปภ.เสร็จแล้วก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงมึงไม่รู้จักกูเหรอกูเป็นใครกูเป็นอัยการเมียกูเป็นตำรวจเป็นผู้กองอยู่ในท้องที่นี้อะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้นะกลางคืนมาใหม่ครับมาพร้อมกับปืน1กระบอกนะครับแล้วก็มาข่มขู่จนกระทั่งยามท่านนั้นเนี่ยรปภ.ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็ถึงขนาดว่าต้องลาออกไปโดยที่เกรงเรื่องความปลอดภัยตัวเองอีก2วันรองอัยการสูงสุดแถลงข่าวครับว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อัยการแต่เป็นอดีตอัยการที่ถูกไล่ออกจากราชการสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าไปติดสินบนนะฮะคดีเลือกตั้งแล้วก็ปลอมไปเอกสารช่วยเหลือผู้ต้องหายาเสพติดแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครแม้ว่าจะไม่มีการระบุชื่อก็ตามก็คือคาดว่าน่าจะเป็นคุณณัฐวุฒินะครับเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใช้อำนาจข่มขู่คุกคามบุคคลอื่นใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะ
0: ยังไม่มีท่าทีของคุณณัฐวุฒินะครับแต่ขณะเดียวกันนักข่าวไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติเนี่ยก็บอกว่าก็รู้จักเขาในฐานะสำนักงานกฎหมายก็จ้างทำสองสามคดีแล้วก็จบไปแล้วไม่ใช่ทนายส่วนตัวคือต่างคนต่างโตแล้วมีวุฒิภาวะแล้วมุดอย่าให้ผมพูดเยอะเดี๋ยวเขาด่ามาผมเนี่ยก็รู้จักกันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องก็เราเป็นนักการเมืองแต่ความคิดต่างมันก็มีแหละกรณีด็อกเตอร์ณัฐวุฒินี่ตอนแรกใช้เขาพอสักพักใช้ด็อกเตอร์ณัฐวุฒิเนี่ยก็รู้จักจ้างวานเขามาทำงานนั่นแหละแต่ไม่ได้ทำทุกเรื่องมีทีมกฎหมายเป็น10ที

0: ทีมเมื่อสังคมไม่สบายใจผมหยุดทันที
1: ผมรู้จักเขาในฐานะของสำนักงานกฎหมายเราจ้างเขาทำคดีไปประมาณ1หรือ2 3คดีแต่จบหมดแล้วนะครับก็ตามวาระการจ้างงานส่วนเรื่องเป็นทนายส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไหมไม่ได้เป็นเคสของดร.ณัฐวุฒิเนี่ยเราต้องยอมรับว่าผมรู้จักเขาไหมรู้จักไม่รู้จักจะว่าจ้างได้ไงใช่ไหมครับแต่เราจะไปบอกเขาไปบังคับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีโตกันแล้วมีวุฒิภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้หรอกครับเดี๋ยวเขาด่าผมกลับมาทำยังไงครับแต่เราก็ต้องเป็นเรื่องของเขา
2: ตอนนี้มีงานที่ค้างอย
1: ู่ไม่มีแล้วครับไม่มีครับจบหมดแล้วครับการเป็นผู้แทนคนละขั้วคนละพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เกิดมากับครอบครัวเดียวกันความเป็นคนรู้จักกันพี่น้องกันก็ต้องมีถูกไหมครับแต่อุดมการณ์ความคิดต่างคนต่างมีอย่างเช่นดร.ณัฐวุฒิเนี่ยเรารู้จักกันเราถึงว่าจ้างเขาจะมาใช้เขาในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายทุกคดีมันไม่ใช่ครับผมมีทีมที่ปรึกษากฎหมายตั้ง10คดี10ทีมเมื่อใดที่เป็นความไม่สบายใจของสังคมกับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไม่สบายใจตามถูกไหมครับเราก็ไม่ได้นิยมสนับสนุนเรื่องแบบนี้เราก็หยุดใช้แค่นั้นเองครับ
3: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะมีข่าวเข้มข้นให้ติดตามต่อค่ะแต่ปิดท้ายเบรกนี้สำนักงานกขค.จัดงาน TCCT Competition Day 2026ค่ะภายใต้แนวคิดเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาชี้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนกติกาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีAI และโครงสร้างประชากรดังนั้นธุรกิจไทยจึงต้องเปลี่ยนการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำจากเดิมนะคะเราจะเน้นพวกนี้ใช่ไหมต้นทุนต่ำและขนาดต้องเปลี่ยนค่ะไปสู่การแข่งขันด้วยความเร็วนวัตกรรมและความไว้วางใจหัวใจสำคัญก็คือตลาดในประเทศที่เข้มแข็งค่ะ
0: โดยเฉพาะ SME นะครับที่มีกว่า3ล้าน3แสนรายก็คิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดหากได้รับโอกาสแข่งขันที่เป็นธรรมก็จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจไทยพร้อมกับชู3การเปลี่ยนผ่านครับสร้างการแข่งขันแห่งอนาคตจากแก้ไขปัญหาปลายเหตุสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นจากคุ้มครองผู้ประกอบการสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันและจากกำกับแบบแยกส่วนสู่ความร่วมมือทั้งระบบทั้งภาครัฐธุรกิจและสากลอย่างเอเชียน OECD และ World Bankพร้อมกับย้ำ3ทิศทางสำคัญเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตต้องทันตลาดดิจิทัลต้องเปิดโอกาสให้รายใหม่และต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เพื่อเศรษฐกิจไทยที่เปิดกว้างเป็นธรรมและพร้อมสำหรับอนาคตนั่นเองครับ
4: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
5: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ดีลดีดีลดี
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
7: เตรียมกดตะกร้าไปเลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
9: เตรียมปักหมุดนะคะความอร่อยกันได้เลยเพราะว่าจะพาไปเช็คอินร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะ
10: มีทั้งกะเพราแซ่บๆติ่มซำสไตล์ฮ่องกงหรือจะเป็นอาหารอิตาเลียนก็มีจ้า
9: ปิดท้ายไปจิบกาแฟในห้องทดลองวิทยาศาสตร
10: ์
9: อะไรใหม่ๆรอติดตามเลยค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้ 8:25 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ขอโทษครับพ่อ
12: สัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝน
11: กับครอบครัวของผม
12: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลย
13: กระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
12: ่ของฝนนะกูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำมันไม่ปลอดภัยกว่า
14: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
17: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมาก
18: สมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
0: ครับเรื่องการเนรเทศชาวต่างชาติเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นดราม่าของคนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะที่สมุยซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้กรมการปกครองเนี่ยต้องออกเป็นใบแถลงเลยว่าทุกครั้งที่มีการเนรเทศใช้มาตรฐานเดียวดูจากพฤติการความผิดไม่ใช่ดูที่เชื้อชาติหรือดูที่สัญชาตินะฮะใช้มาตรฐานเดียวทีนี้ถ้าอิงจากประกาศเนรเทศฉบับล่าสุดก็คือการเนรเทศคุณเควินสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยซึ่งก็เป็นคู่กรณีกับคนที่ถูกเนรเทศคนแรกชาวอิสราเอลนั่นแหละคุณผู้ชมที่บอกว่ามันเป็นดราม่าในพื้นที่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาตรงๆก็เข้าข้างชาวฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์แล้วก็เป็นคนเปิดเรื่องด้วยอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนะครับว่าสวนสัตว์เขาเนี่ยเขาก็กล่าวอ้างว่าถูกข่มขู่คุกคามมาตลอด
3: คือคนส่วนหนึ่งก็มองว่าชาวฝรั่งเศสเป็นผู้เสียหาย
0: เพราะว่าเขาเปิดสวนสัตว์แล้วเขาไม่ต้องการให้คมกลุ่นนี้เข้ามาใช้บริการเพราะก่อความเดือดร้อนรำคาญแต่สุดท้ายเขากลับถูกเนรเทศเองคุณผู้ชมเอาตัวนายเควินนะเควินเมื่อวานหลังจากที่มีคำสั่งเนรเทศเนี่ยเขาเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นสามีของคุณจินเป็นเจ้าของสวนสัตว์ปรากฏหายตัวไปคือคนก็โอ้โหทีนี้วิพากษ์วิจารณ์ใหญ่เลยในทำนองว่าเอาฝั่งของภรรยาก็ออกมาเปิดเผยทำนองว่าถ้าเควินไม่อยู่เดี๋ยวภรรยาถ้าถูกข่มขืนจะทำยังไงถ้าถูกทำร้ายจะทำยังไงเมื่อวานนายเควินขับรถมาจอดที่สวนสัตว์แล้วก็หายตัวไปจนเช้าเลยฮะผู้สื่อข่าวไปที่สวนสัตว์ปรากฏว่าที่สุดเจอตัวฮะหลังจากหายตัวไปก็พบตัวเควินแต่ว่าทางสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะฮะต่อมานายเควินก็เดินทางไปพบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่ภรรยาก็คือคุณจินบอกว่าก็คงจะยื่นขออุทธรณ์ต่อไปภายใน7วันเป็นดราม่าในพื้นที่ใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะกรมการปกครองออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีการระบุนะครับว่าตามที่ปรากฏการรายงานข่าวของสื่อมวลชนถึงคำสั่งการเนรเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติการ6ข้อสำคัญไล่เรียงเลยฮะข้อ1เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ข้อ2ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วเอามีดพกติดตัวมาข่มขู่ด้วยข้อ3มีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ข้อ4ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้อ5ได้มีการโพสต์ข้อความลักษณะเชิญชวนให้ผู้คนต่อต้านและไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งที่มาใช้บริการในพื้นที่สวนสัตว์ของตนเองมีการแสดงความคิดเห็นและชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองและสุดท้ายข้อ6ถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ เนื่องจากเขาข่ม

0: ขู่ผู้โดยสารเครื่องบินเห็นได้ว่าพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับต่างประเทศขอยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศนั้นมีมาตรฐานเดียวพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติขอให้ประชาชนสื่อมวลชนตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมออกแถลงถึงพฤติการ6ข้อเลยครับคุณผู้ชมและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการขุดเอาคลิปต่างๆของชายชาวฝรั่งเศสคนนี้ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์ด้วยครับผมยกตัวอย่างบางพฤติการนะครับ18สิงหาคมปี65มีเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยได้เข้าแจ้งความนะครับกับพนักงานสอบสวนโรงพักบ่อผุดมีการทำหนังสือแจ้งไปยังตม.สุราษฎร์ธานีเนื้อหาโดยสรุปก็คือนายเควินคนนี้ได้ไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับต้นเมื่อวันที่20มิถุนายนปี65เรียนจนถึง1กันยาปรากฏว่าเขาไม่มาเรียนตั้งแต่4กรกฎาคมเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคุกคามสร้างความวุ่นวายภายในสถานศึกษามีการข่มขู่ว่าจะทำลายโรงเรียนทำร้ายบุคลากรในโรงเรียนและยังได้กล่าวหาว่าโรงเรียนทำวีซ่านักเรียนไม่ถูกต้องทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงสร้างความหวาดกลัวให้กับบุคลากรในโรงเรียนจนรู้สึกไม่ปลอดภัยได้มีการเพิกถอนให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาตั้งแต่18สิงหาคม65เป็นต้นไปอันนี้คือกรณีแรกไปมีปัญหาที่โรงเรียนสอนภาษากล่าวอ้างว่าโรงเรียนนี้ให้วีซ่านักเรียนไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็ให้วีซ่านักเรียนกับคนสัญชาติหนึ่งอะฮะที่ไม่ถูกกับเขาอะเป็นการให้วีซ่าอย่างไม่ถูกต้องขู่ทำร้ายคนในโรงเรียนต่อมากรกฎาคม69อันนี้มีคลิปแล้วครับที่ร้านอาหารเขาเข้าไปหาเรื่องชายชาวตุรกีซึ่งสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดซึ่งเป็นเจ้าของร้านเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายหาดบ้านบางรักบนเกาะสมุยเพราะเขาเข้าใจว่าเจ้าของร้านเป็นชนชาติที่มีปัญหากับเขาแต่พอเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นตุรกีคุณเควินก็ขอโทษและเดินออกจากร้านแต่ก่อนจะออกจากร้านเนี่ยคลิปภาพมันเป็นแบบนี้ครับ
1: Donc ces personnes là qui m'ont écrit sur l'île je les ai retrouvées je suis parti tout seul comme un bonhomme regardez ce que je demande
2: the boss
1: le boss
2: là where is the boss
1: alors le staff me dit qu'il est là
2: viens
0: ด้วยความที่เขาอาจจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีคำพูดอะไรที่ไม่สุภาพด้วยหรือไม่ก็เอาเป็นว่าก็บรรยายให้ความรู้สึกได้ว่าเข้าไปแล้วก็มีการทำลายของแล้วก็ไปโวยวายกับเจ้าของร้านจนที่สุดเจ้าของร้านก็พยายามอธิบายแต่เขาถือมีดไปด้วย
3: ค่ะ
0: เนี่ยฮะพอเจ้าของร้านอธิบายว่าไม่ใช่เขาเป็นชายอีกชาตินึงชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็เดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นโอ้โหคลิปออกมาอีกเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปที่เขาทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวที่หน้าสวนสัตว
1: ์ ça c'est la famille ça welcome to Thailand welcome to Koh Samui f**k Israel f**k everyone not happy and on our disvalue f**k them we going to f**k everyone here around the south of Thailand gonna change trust me yes if someone not happy I'm here we here every day shalom Voilà, that's what I want to see every day in my park.
0: หรือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปนี้น่าจะไม่มีเสียงนะฮะเขาขับรถเก๋งไปจอดที่หน้าชาบัดในย่านเลียบหาดเฉวงแล้วเขาลงจากรถแล้วก็เอะอะโวยวายเลยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของชาติที่เขาไม่ถูกด้วยโวยวายฮะแล้วก็มีลักษณะโชว์สัญลักษณ์ต่างๆนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยบางคนอุดหูเลยฮะเข้าใจว่าน่าจะเสียงดังพอสมควรแล้วเขาก็กลับขึ้นรถจริงๆตัวเขาเองก็เหมือนลักษณะถ่ายคลิปไปด้วยโวยวายโวยวายแล้วก็ขึ้นรถนี่ฮะหรือจะเป็นคลิปที่อาจจะเห็นกันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้เขาถูกดำเนินคดีพ.ร.บ.จราจรทางบก

0: ด้วยก็คือคลิปนี้เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกล้อเนี่ยครับซึ่งตัวเขาเนี่ยกล่าวอ้างว่าคือด้วยความที่ความแรงของตัวรถอะไรต่างๆแต่คนก็บอกว่ากำลังจะข่มขู่รถข้างหน้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอีกคลิปนึงอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือมีครอบครัวนึงจะเข้าสวนสัตว์เขาซึ่งก็เป็นเชื้อชาติที่เขาไม่ถูกกันปรากฏว่าเขาเอาป้ายเนี่ยมาตีแล้วเอาหัวเนี่ยไปโขกเด็กปรากฏคนในครอบครัวนั้นเขาบอกว่าเขาตกใจกลัวมากเลยเขาไม่กล้าแจ้งความในพื้นที่เขามาแจ้งความที่สน.ปทุมวัน
1: Seriously what's your name
2: Move off my place
3: Okay bye bye
2: Move off my place
1: Hey Okay We're leaving
3: Bye
0: เอาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชายชาวฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดโดยครอบครัวของเขาซึ่งเขาถูกมองเป็นผู้เสียหายเพราะเขาเปิดสวนสัตว์คนที่นำเขาไปร้องเรียนก็คือคุณเต้อาชีวะคุณอัครวุฒิไกรศรีสมบัตินะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะพามิสเตอร์เควินเนี่ยที่โดนคำสั่งในประเทศเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์นะฮะโดยคุณเต้เนี่ยบอกว่าเควินยังอยู่ปกติเควินชาวฝรั่งเศสสามีคุณจินตอนนี้ท้อแท้มากหลังคุยกันทั้งคืนเมื่อคืนหลังจากนี้ก็จะพาเควินไปยื่นอุทธรณ์ที่มหาดไทยได้เตรียมเอกสารและหลักฐานไว้หมดแล้ว
4: ซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะได้กลับมาติดตามเรื่องของคนอิสราเอลบ้างแต่วันนี้มันมีกำหนดการนัดหมายที่สำคัญค่ะระหว่างท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็มีการพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะท่านทูตก็คือคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเข้าพบคุณศรีหศักดิ์อย่างที่เห็นนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความกังวลความห่วงใยของคนไทยพวกเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนอิสราเอลในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเมื่อหารือกันเรียบร้อยบอกว่าวันนี้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยก็มีการรับทราบและเข้าใจปัญหากันอย่างดีท่านรองนายกศรีหศักดิ์ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและท่านศรีหศักดิ์บอกผมก็ได้อธิบายให้ท่านทูตได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยนะไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเอาเงินมาให้แล้วจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่ที่สำคัญถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันย่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะกรณีที่ชาวอิสราเอลมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วอยู่เป็นระยะเวลายาวนานมีการกระทำละเมิดกฎหมายไทยอย่างที่เป็นข่าวก็ได้ชี้แจงกับท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการละเมิดหรือเลือกปฏิบัติกับชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแบบนี้เห็นได้ชัดเจนจากที่มีคำสั่งในประเทศเป็นชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนอย่างที่เราได้รายงานไปแล้วส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในไทยไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวและมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะกระทบความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะที่พังงาและที่ภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนเนี่ยได้แจ้งท่านทูตไปเหมือนกันว่าเรื่องนี้เรานิ่งนอนใจไม่ได้ก็ย้ำว่าเราต้อนรับนักท่องเที่ยวนะแต่ต้อนรับไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วจะทำอะไรก็ได้ฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยก็ท่านศรีหศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าคุยเสร็จแล้วท่านทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหาท่านบอกท่านไม่นิ่งนอนใจเดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวอิสราเอลหรือชาวยิวด้วยกันเนี่ยรวมไปถึงท่านทูตอิสราเอลยังบอกด้วยว่าจริงๆมันน่าจะมีการทำเป็นข้อมูลนะแบบ do's and don'ts หรือว่าอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำแล้วก็ทำเอกสารแบบนี้ค่ะแจกไปยังสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์และสายการบินด้วยจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ฟังเสียงท่านรองนายกศรีหศักดิ์ปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
5: เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหานะครับแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบาย ให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดผมก็ได้ยินด้วย
3: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
6: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
7: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวจากเรื่องอะไรที่โดนด่าม
8: าเล่นละครคุณธรรมไปสู่กับพระเอกเขา
7: โชคดีมากขึ้นไป10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
9: พร้อมกับหอยจ้าก
10: ันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
11: โก๊กังแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
12: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
11: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
12: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุทร
13: ชาวเมืองต้องรับผิดชอบกันเลย
14: ไอ้จระขโมยหน้ากากทับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพรีสเลิฟรักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวศุกร์ที่11กันยายนนี้18:30 นเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
18: สนับสนุนโดย
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
19: ก็ไม่ชอบช่างที่ไหน
20: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
21: ยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
4: สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมคะปรากฏว่าวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าบริษัทของคนยิวที่ได้สัญชาติไทยเป็นคนมาทำสุสานนี
0: ้ครับ
4: แล้วพอลงไปดูในรายละเอียดตอนนี้กำลังตรวจสอบเชิงลึกอยู่นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็น10บริษัทถือครองที่ดินในประเทศไทยเป็น10แปลงแล้วมูลค่าเกิน300ล้านบาทกำลังจะชงให้ DSI มาทำคดีนี้ด้วยซ้ำอะค่ะคือสงสัยว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเงินมาจากไหนยังไงเพราะว่าดูบางจุดแล้วเหมือนกับไม่น่าจะมีรายได้เข้ามาแล้วเงินมาจากไหนเงินเทาหรือเปล่าเงินสีดำหรือเปล่าจุดเริ่มต้นคือสุสาน Jewish Cemetery Thailand ค่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือสุสานยิวแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคือก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งแล้วนะคะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเคลื่อนย้ายศพที่ฝังทั้งหมด4ศพเพราะเหตุผลมันมีค่ะคือ

0: ใบอนุญาตของสุสานแห่งนี้หมดอายุไปตั้งแต่ปี2566จากนั้นเขาพยายามที่จะต่อแต่ว่าทางการไม่อนุญาตให้ต่อนะคะก็อยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลกันอยู่แต่ไม่ว่ายังไงท่านผู้ว่าบอกเพราะฉะนั้นในเมื่อใบอนุญาตมันหมดอายุไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ต่อใหม่สั่งให้ย้ายศพออกจากสุสานยิวไปยังสุสานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7วันขีดเส้นวันนี้ท้องที่ก็เลยมีการดำเนินการนะคะนายอำเภอบางคล้าก็เรียกประชุมด่วนผู้นำท้องถิ่นค่ะรับทราบคำสั่งของท่านผู้ว่าอย่างที่บอกไป นอกจากจะมีการย้ายศพออกอบต.เสม็ดใต้ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ถนนด้านหน้าทางเข้าสุสานด้วยนะคะคือชาวบ้านแถวนั้นก็กังวลเพราะเขารู้สึกว่าอาจจะมีการเอาร่างหรือว่าเอาศพเข้ามาเนี่ยช่วงเวลากลางคืนแล้วชาวบ้านไม่รู้ไม่เห็นก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีมากขึ้นกว่า4ศพที่มีอยู่วันนี้ก็เลยติดตั้ง CCTV นะคะมีการสั่งการเรียบร้อยละทางในอำเภอบางคล้าคุณเอกราชกฤตยพงษ์ยังบอกด้วยนะคะว่าคำสั่งเนี้ยไม่ได้หมายความว่าจะบังคับลงมือรื้อถอนได้ทันทีนะคะทางบริษัทของชาวยิวที่เป็นผู้ทำสุสานแห่งนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ในระยะเวลา15วันค่ะก็ต้องรอดูว่าทางบริษัทเขาจะดำเนินการตามคำสั่งรื้อถอนใน7วันไหมที่สำคัญตอนนี้ติดต่อบริษัทไม่ได้นะยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคือท่านผู้ว่าเนี่ยออกหนังสือมา7กันยายนคือเมื่อวานนี้ก็อยากจะให้ทางบริษัทเขามาเซ็นรับทราบคำสั่งแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนทางสำนักปลัดอบต.เสม็ดใต้ค่ะก็นำประกาศเตรียมปิดหน้าสุสานนะคะแจ้งควบคุมอาคารสถานที่รวมถึงเต็นท์ด้านในค่ะถ้าภายใน30วันบริษัทแห่งนี้ไม่มาแสดงตนตามคำสั่งก็จะบังคับใช้พ.ร.บ.ท้องถิ่นในการรื้อถอนต่อไปค่ะ
1: เป็นที่สร้างความไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องราษฎรมีการลักลอบนะครับนำศพมาฝังในสุสานที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเนี่ยวันนั้นผมสั่งการแจ้งความเลยผมก็ได้สั่งการละให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะดำเนินการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในพื้นที่เข้าออกถูกต้องเป็นการเฝ้าระวังมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็กระทบนะครับต่อสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนหรือสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนมีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดแจ้งไปแล้วว่าให้ทำการรื้อถอนย้ายร่างที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ประสานไปแล้วต้องรอเขามาเขาต้องมารับทราบตรงนี้นะครับแต่ส่วนเขามีท่าทียังไงอันนี้เรากำหนดไม่ได้ยังพึงคาดหมายไม่ได้ครับว่าภายใน7วันต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้เหตุการณ์ขี้คายไปในทางนั้น
0: ทีนี้มาในมุมของการตรวจสอบเชิงลึกลงไปนะคะคุณพลพีสุวรรณฉวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นผู้ตรวจสอบหลักเรื่องนี้เอาเรื่องสุสานก่อน
2: ครับ
0: ตัวสุสานเนี่ยคุณพลพียืนยันนะคะว่าสุสานที่นี่ไม่สามารถทำต่อไปได้แล้วนะคะเพราะว่าผิดข้อบังคับชัดเจนก็บอกอะค่ะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบริษัทของชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยคือบริษัทการชาบัตเขาทำเป็นรูปแบบบริษัทเลยสามารถมาถือครองที่ดินเพื่อมาประกอบกิจการสุสานนี้ได้แต่เนื่องจากว่าใบอนุญาตหมดอายุแล้วดังนั้นย้ำว่ายังไงก็จะต้องย้ายออกนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ร่างจาก4ร่างค่ะอีก1ร่างยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่ามาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตถูกต้องไหมส่วนสุสานที่ถนนเจริญกรุงเทพมีร่างของชาวอิสราเอลที่ถูกฝังอยู่49หลุมก็มีความเชื่อมโยงกับอีกสุสานแล้วของอิสราเอลที่เขาใช้กำแพงกั้นเฉพาะเนี่ยตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังไปตรวจสอบข้อมูลค่ะว่าสามารถทำแบบนี้ได้ไหมถ้ามีการกั้นกำแพงขึ้นมาแบบนี้จะเท่ากับเป็นการใช้ที่ดิน2แปลงหรือเปล่าการขออนุญาตมันต้องแยกแปลงกัน
3: มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้น

0: อย่างไรบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกหนังสือแล้วนะครับก็ให้ย้ายร่างออกนะครับทีนี้ก็ย้ายออกน่าจะย้ายออก3จาก4นะครับอีกร่างนึงขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็คือปี64ถึงปี66ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามาหลังจากนั้นก็คงต้องย้ายด้วยนะครับผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับ
1: แต่ว่าในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะคุณพลพีเนี่ยโฟนอินเข้าไปให้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่ามันเห็นเป็นเครือข่ายใหญ
2: ่
1: ใหญ่เลยอะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ไล่เรียงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างคนยิวที่ถูกฝังอยู่ในสุสานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด5ที่แต่ที่เป็นสุสานยิวจริงๆอะคือเขาประกอบของเขาเองประกอบกิจการของเขาเองเลยเนี่ยค่ะมีที่เดียวคือที่บางคลาฉะเชิงเซาแล้วตามกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับสุสานของประเทศไทยมันค่อนข้างเก่าคือเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2528อ่ะนะคะก็40กว่าปีมาแล้วกฎหมายไม่ได้ระบุค่ะว่าจะให้เป็นคนสัญชาติไทยหรือสัญชาติใดในการทำสุสานกฎหมายบอกแค่กฎหมายที่ดินนะคะบอกแค่ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่ครอบครองที่ดินได้ทีนี้ในกรณีของที่ฉะเชิงเซาที่เป็นสุสานยิวเนี่ยเจ้าของคือบริษัทการชาบัตรบริษัทการชาบัตรมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวยิวที่ได้สัญชาติไทย3คนตรงนี้นี่แหละค่ะเขารวมตัวกันขออนุญาตจัดตั้งบริษัทก่อตั้งเมื่อปี64นะคะแล้วใบอนุญาตหมดอายุลงเมื่อปี66ต่อมาทางบริษัทการชาบัตรก็พยายามจะขออนุญาตประกอบกิจการสุสานที่นี่ต่อแต่พอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปดูเวลาเขาขออนุญาตใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันผิดหลายอย่างเลยค่ะเช่นระยะห่างจากกำแพงระยะห่างจากต้นน้ำจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้น้ำคือมันผิดหมดเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตปรากฏบริษัทการชาบัตรเขาทำไงรู้ไหมเขาอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีมหาไทยปรากฏก็ไม่ให้อุทธรณ์อีกบริษัทนี้ทำไงต่อยื่นฟ้องไปที่ศาลปกครองค่ะตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุณพลพีบอกว่ากำลังสงสัยแล้วกำลังสั่งตรวจสอบเชิงลึกเพราะบริษัทการชาบัตรเนี่ยไม่ได้ทำแค่สุสานแห่งนี้ที่ฉะเชิงเทราค่ะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับชาบัตรที่ป่าตองภูเก็ตแล้วยังครอบครองที่ดินกว่า10แปลงในประเทศไทยในบรรดา3คนที่มาถือหุ้นของบริษัทการชาบัตรเนี่ยนะคะทั้ง3คนล้วนแล้วแต่เป็นคนยิวที่ได้สัญชาติไทยหมดเลยหนึ่งในนั้นชื่อคุณโจเซฟค่ะคุณพลพีใช้คำว่าที่เป็นข่าวและได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็เขาได้สัญชาติจากการที่เขามาลงทุนทำธุรกิจและอยู่ไทยนานก็เลยขอสัญชาติไทยได้ทีนี้คุณพลพีบอกว่าตนเองเนี่ยลงพื้นที่มาที่ภาคใต้ทั้งสมุยทั้งภูเก็ตเราได้ยินชื่อโจเซฟตลอดเลยตอนลงพื้นที
2: ่
1: ตอนนี้ก็เลยกำลังสืบสวนเครือข่ายอยู่ค่ะว่าเขาทำอะไรบ้างยังไม่นับว่าอีก2คนที่ถือหุ้นนะคะที่เป็นคนยิวเหมือนกันแล้วได้สัญชาติไทยเหมือนกันก็พบว่ามีบริษัทในเครือรวมๆอีกหลายสิบบริษัทกระจายทั้งในภาคใต้ทั้งที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วทำธุรกิจหลากหลายมากนะคะ อย่างเช่นที่ภาคใต้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแทบจะครบวงจรมีรถเช่ามีบริษัทนำทัวร์มีโรงแรมมีร้านอาหารมีชาบัตร
3: ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นชนชาติยิวซึ่งได้สัญชาติไทยไปแล้ว3คนแล้วเขาก็มารวมตัวกันเป็นเจ้าของบริษัทนี้มีการขออนุญาตจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการเมื่อปี64แล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุไปเมื่อปี66ใบอนุญาตสุสานเนี่ยเราจะให้ระยะเวลา3ปีเขาก็มีการยื่นขอในการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นก็ได้ไปดูปรากฏว่าการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้นของกำแพงไม่ว่าจะเป็นระยะห่างจากต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำผิดหมดทางท้องที่ก็เลยไม่ได้ให้ต่อใบอนุญาตเขาทำเรื่องอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี67ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ให้อุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุสานเนี่ยมันย้อนมาตั้งแต่ปี2528เพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะโบราณเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสัญชาติไทยหรือว่าต้องเป็นสัญชาติใดในการที่จะประกอบเรื่องกฎหมายของการที่ดินกรมที่ดินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถครอบครองที่ดินในประเทศไทยได้ครับดำเนินเรื่อง
2: เป็นใครฮะเจ้าของที่ดิน
3: จ้าของที่ดินก็เป็นบริษัทการชาบัตรนี่แหละครับพอเราไปเจาะข้อมูลเนี่ยการชาบัตรเองก็เป็นเจ้าของชาบัตรที่ภูเก็ตที่ป่าตองที่ผมได้เข้าไปตรวจสอบวันนั้นด้วย
2: อ๋อเหรอครับ
3: แล้วก็ยังแล้วก็ยังครอบครองที่ดินอีกหลายแปลงครับเป็น10แปลงในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับก
2: ็
3: ได้สัญชาติไทยมาตามข้อมูลน่าจะประมาณปี56เนี่ยแหละครับทั้ง3ท่านที่ขอสัญชาติไทยเนี่ยเขาก็จะมีในหมวกของการลงทุนการทำธุรกิจและ

0: เรือเขาเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยหลายสิบบริษัทครับ
1: พูดถึงคำว่าชาบัตนิดนึงนะคะชาบัตเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์ชุมชนชาวยิวในพื้นที่ต่างๆนะคะจริงๆมันเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลกนะคะก็เข้าใจว่าในประเทศอื่นก็อาจจะมีคำนี้เหมือนชุมชนชาวยิวไปตั้งอยู่ตรงไหนก็อาจจะมีการตั้งเป็นชาบัตในจุดนั้นเหมือนกับเป็นศูนย์ชุมชนมีสถานที่สวดมนต์ศึกษาศาสนาให้บริการอาหารโคเชอร์ซึ่งเป็นอาหารของคนยิวโดยเฉพาะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลหรือว่าช่วยเหลือคนยิวด้วยกันคนอิสราเอลด้วยกันในพื้นที่นั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูแลชาคอยดูแลคนยิวก็มักจะตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมในหลากหลายประเทศ
1: ค่ะทีนี้กลับมาที่คุณพลพีต่อนะคะในรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยคุณพลพีบอกว่านี่ตอนนี้นะผมเนี่ยกำลังประสานไปยังรัฐมนตรียุติธรรมว่าจะพิจารณาให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษได้ไหมคือเราทราบกันดี DSI นี่จะรับเมื่อมูลค่ามันถึง300ล้านบาทดูแล้วคุณพลพีบอกผมว่าถึงอ่ะเครือข่ายเขาอ่ะเป็น10บริษัทครอบครองที่ดินเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวจะไปประสานกับเลขาปปง.ให้ตรวจสอบเส้นเงินด้วยค่ะคือตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยคุณพลพีใช้คำว่าผมค่อนข้างตกใจเลยอ่ะเชื่อมโยงหลาย10บริษัทเลยค่ะแล้วก็ต้องการที่จะให้ตรวจสอบธุรกิจต่างๆที่เขาเข้ามาทำนะคะว่ามันมาจากเงินสีเทาสีดำหรือเปล่าเพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปดูหลายๆจุดมันเป็นลักษณะว่าไม่น่าจะมีรายได้เข้ามาแล้วเอาเงินจากไหนมาทำแล้วทำแล้วอยู่ได้ยังไงในเมื่อดูแล้วมันไม่น่าจะสร้างรายได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปตรวจสอบเชิงลึกนะคะบอกด้วยว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วแหล่งที่มาของเงินไม่ถูกต้องหรือทำอะไรไม่ถูกต้องอย่างเช่นไม่เสียภาษีกฎหมายไทยสามารถอายัดทรัพย์สินได้และสามารถถอนสัญชาติในประเทศต่อไปได้อีกด้วยค่ะ
0: เราดูแล้วเนี่ยมูลค่าของเครือข่ายนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิน300ล้านกำลังจะให้ DSI เนี่ยได้พิจารณาในการที่จะเข้ามาดูแลรายละเอียดต่างๆผมก็จะไปเจอท่านเลขาปปง.เพราะว่าอยากจะให้เช็คเส้นเงินด้วยต่อจิ๊กซอว์กันอยู่ครับแต่ว่าภาพที่เราได้กลับมาก็ตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปครับว่าหลายสิบบริษัทก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันชาบัตที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ซอยสุขุมวิทเช่นเดียวกันครับ
3: อ๋อครับของกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยเหรอ
0: โอ้ครับเป็นเครือข่ายครับท่านทั้ง3ท่านนี้ก็จะมีชื่ออยู่ในหลายบริษัทแล้วก็อาจจะมีนักลงทุนเข้ามาร่วมบ้างแล้วก็มีคนไทยที่ไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบางบริษัทบ้างตอนนี้เรากำลังสืบสวนการที่มีสัญชาติไทยจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อกังวล นะครับเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสืบสวนและพยานหลักฐานเราชัดเจนว่าที่มาของเงินนั้นไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเงินต่างชาติเงินเทาไม่มีการเสียภาษีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นการครอบครองหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดกฎหมายไทยเราก็สามารถอายัดทรัพย์ได้ครับกระทำความผิดเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันครับประเทศอื่นหรือมีกลุ่มการเมืองต่างประเทศหรือมีกลุ่มธุรกิจต่างประเทศมาแบ็กอัพไหมนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการดูก่อนว่าเส้นเงินต่างๆเขาเอาเงินมาจากที่ไหนเป็นศาสนสถานที่ไม่สามารถที่จะสามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีข้อสงสัยครับว่าเงินพวกนี้ที่มาลงทุน
3: เอามาทำได้ยังไงเขาอยู่ได้ไง
0: ถูกต้องครับ
3: เรื่องทูตอิสราเอลเข้าพบท่านทูตเสียสับเช้าวันนี้ได้ข่าวไหมครับว่าอันเจนดาของเขาคืออะไรฮะ
0: ยังไม่ทราบว่าบทสนทนาจะเป็นอะไรครับผมจะต้องให้ข้อมูลท่านศรีศักดิ์ด้วยว่าในเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่มาประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยทั้งถูกและผิดแล้วก็มีนอมินีที่เราสามารถตรวจค้นได้แล้วเนี่ยข้อมูลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลให้ท่านไว้สนทนากับท่านทูตครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องรอดูการตรวจสอบต่อไปแต่ว่าถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมครับคือที่ภูเก็ตกำลังจะมีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวและพิธีชำระล้างบาปกำหนดการจัดงานเนี่ย11กันยายนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเนี่ย 1,000 ถึง 2,000 คนปรากฏภาพที่เห็นนี้ครับมีกลุ่มของชาวจังหวัดภูเก็ตจำนวนหนึ่งนะครับใช้ชื่อกลุ่มทํานองว่าปกป้องแผ่นดินคัดค้านการล้างบาปในไทยนำโดยตัวแทนกลุ่มก็คือคุณสายชนมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคัดค้านการจัดงานนี
1: ้
2: หลักๆเนี่ยก็ระบุอย่างนี้นะฮะว่าโดยคุณสายชนตัวแทนกลุ่มไม่ได้ต่อต้านเรื่องเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาคือกังวลเรื่องมือที่3ที่อาจจะแฝงเข้ามาเรื่องความไม่ปลอดภัยต่างๆนี่คือข้อกังวลหลักยืนยันว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาติเลยแต่เมื่อมันมีความขัดแย้งระหว่างประเทศและความตึงเครียดมาเยอะกลัวจะมีมือที่3มาสร้างสถานการณ์ตัวแทนผู้ว่าก็คือนายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัฒน์รับทราบถึงหนังสือฉบับนี้นะครับ

0: ก็เดี๋ยวจะไปหารือกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์ฟังเสียงตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคุณสายชนปิดท้ายเบรกนี้และช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
1: อย่าลืมว่าชาวบ้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางในชุมชนพวกมหาเลยนะครับรายล้อมด้วยบ้านชาวบ้านแล้วก็ประเทศอิสราเอลนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามนะครับทางฝั่งนู้นอยู่เราเกรงว่าจะเป็นเป้านะครับจะเป็นเป้าของมือที่3นะครับทั้งผู้สงครามนะครับว่ามือที่3ที่จะสร้างสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นนะครับกระทบต่อการท่องเที่ยวจะเข้าหน้าไฮซีซั่นแล้ว
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
6: ้โพลิพัทจะให้
7: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
8: เอาความคืนไปที่แม่โขงหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
7: โจโจซาน
8: ักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
9: จะไปไหนแต่เช้า
10: ผมมีธุระ
9: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
10: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
11: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณรักมัน
12: พี่ตา
13: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เรามาตามนัด
16: เรานัดกันเหรอครับ
15: เฮ้ย
17: ลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
18: ได้เวลาพิสูจน์คุณใสของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
13: บัณฑิตวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
20: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
19: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะโตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
21: การเมืองกันสักหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะคือคุณผู้ชมเมื่อวานเงี้ยในที่ประชุมสภานะคะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายมันมีตัวเลขอ่ะมีการขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กัน229บ้างล่ะ229พรรคประชาชนขึ้นเนาะเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินประมาณว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวหรืออย่างทางฝากพรรคภูมิใจไทยเขาก็ขึ้นเป็น44อ่ะก็จะเป็นตัวเลขสสอดีตสสพรรคก้าวไกลที่โดนคดีอย่างเงี้ยค่ะหรือ143ก็พื้นหลังสีส้มเหมือนกันก็เป็นตัวเลขที่โหวตคุณอนุทินเป็นนายกอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่าง anniversary อย่างงี้พรรค
0: ประชาธิปัตย์
21: ประชาธิปัตย์ก็เล่นด้วยนะคะ 7-157 เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงกกต7คนอาจจะโดนคดี157ไหมนะอะไรทำนองนี้คุณผู้ชมคะวันนี้มันมีต่อเนื่องค่ะคือทางเพจ Nation สุดสัปดาห์นะคะเขาได้ลงคำพูดของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงง แล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็นเลข229แล้วต้องถึงกับออกมาโต้

0: ษทันทีก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยคุณวิโรจน์น่าจะหมายถึงว่าคือที่ประชุมสภาเมื่อคืนนะคะทางพรรคประชาชนขึ้นเลข229ก่อนทางฝั่งภูมิใจไทยถึงได้ขึ้นเลข44แล้วก็14อะไรต่ออะไรไปสนุกสนานกันอะปรากฏว่าคุณอนุทินค่ะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของเนชั่นสุดสัปดาห์ฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเองคุณไม่ได้อ่านผิดนะคะท่านนายกพิมพ์อย่างนี้จริงๆต้องเลิกสันดาบ
1: นอกจากตูนจะไม่อ่านผิดแล้วตูนก็พยายามไปดูแป้นพิมพ์ว่าเอฟปอปากับนอนหนูว่าพี่ไก่มันใกล้กันไหมมันไม่ใกล้กันเลยนะพี่ไก่มันไกลกันมากเลยนะพี่ไก่นะ
0: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นไปได้สองแบบ
1: ครับยังไง
0: แบบแรกก็คือท่านนายกอาจจะใช้ระบบเสียงอะค่ะคือพูดเราให้โทรศัพท์พิมพ์อะ
1: แล
0: ้วโทรศัพท์
1: ฟังเพี้ยนไป
0: ใช่โทรศัพท์ก็เลยพิมพ์ออกมาเป็นสันดาบท่านนายกอาจจะพูดคำว่าสันดาบนอนหนูอะค่ะแต่ออกมาเป็นแบบนี้ให้โทรศัพท์พิมพ์ให้กับแบบที่สองคือ
1: ตั้งใจ
0: ท่านนายกพิมพ์มาพิมพ์เองถ้าพิมพ์เองเนี่ยแปลว่าท่านนายกตั้งใจพิมพ์แบบนี้ถูกไหมคะ
1: คือสันดาบเนี่ยคือปฏิกิริยาเคมีนะฮะระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนทำให้เกิดความร้อนและแสงเราก็จะรู้จักกันทั่วไปว่ามันคือการเผาไหม้อันนี้นิยามที่ทีมงานหามาให้
0: ค่ะก็นึกถึงรถสันดาบอะเนาะรถน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเอง
1: ก็อันที่แปลก็คือฮ่าฮ่าต้องเลิกปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบพูดเองเออเองนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ท่านนายกยังเพิ่งถูกเลิกแซวเร็วๆนี้เองนะคะเรื่องว่าพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวสวเนี่ยไม่มีทางมาบรรจบการเดินเป็นเส้นขนานเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทซึ่งจริงๆแล้วถนนพระราม4กับสุขุมวิทบรรจบกันนะคะเอาวันนี้มีเรื่องสันดาบอีกแล้วนะคะซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์นะคะเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยเดินทางถึงกรุงออสโลแล้วท่านก็โพสต์ไอ้คอมเมนต์เนี่ยใต้เพจเนชั่นแล้วหลังจากนั้นค่ะท่านถึงไปโพสต์ใน Facebook ของท่านนะคะก็รายงานภารกิจว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีขอบพระคุณมากๆครับก็เป็นภาพท่านนายกกับคนไทยที่นั่นนะคะแล้วก็ยังมีภาพที่ท่านถ่ายกับคณะที่เดินทางไปด้วยค่ะ
1: ครับอ่ะเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับเมื่อวานนี้ประกาศชัดเจนว่าจะลงถนนโดยเริ่มจากพฤหัสนี้เลยเดินไปที่สถานทูตอิสราเอลทวงคืนประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงระบอบทักษิณเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันวันนี้มีความเห็นของคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกอย่างนี้ฮะเรื่องของการลงถนนคุณสุชาติบอกว่าผมเนี่ยเข้ามาการเมืองตั้งแต่ปี54ตอนนั้นชุมนุมกันทุกสีทุกกลุ่มนี่เราผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปีแล้วถ้าจะย้อนกลับไปอีกมันจะเป็นอย่างไรหรือขอให้ประชาชนช่วยกันตัดสินใจด้วยเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องยอมรับเสียงข้างมากไม่ใช่หรือพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมา5ล้าน2แสนกว่าเสียงตั้งรัฐบาลมาตามคันลองจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุก6เดือนทุก1ปีเลยหรือมันต้องให้โอกาสกันเพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องทุจริตหรือไม่ได้มีเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดอย่างมหันต์คุณสุชาติบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวมันจะกระทบบรรยากาศการลงทุนนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศต้องการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศกว่าเราจะฟื้นจากโควิด-19 ถ้าเอาปัญหาความวุ่นวายของประเทศกลับมาอีกอยากจะถามกลับไปว่าบรรยากาศการลงทุนมันจะเป็นอย่างไรใครจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์แต่ผมพูดในฐานะส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมาและที่ผ่านบรรยากาศย้อนกลับไปสมัยประชุมสภาเก่าผมเนี่ยต้องคอยฟังนะว่ามีเสียงใครบุกมาไหมเราจะต้องออกตรงไหนถามหน่อยว่ามันสนุกหรือครับอย่างครั้งหนึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นยุคนายกยิ่งลักษณ์ผมเนี่ยต้องนอนสภาเลยเพราะว่าต้องรีบตื่นมาแปรงฟันตอนเช้าแล้วรีบโหวตบรรยากาศแบบเนี้ยมันควรกลับมาอีกหรือมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ
2: มาเป็นผู้แทนในปี2554เป็นช่วงที่เกิดการชุมนุมทุกสีทุกเหล่าทุกกลุ่มมันเป็นความที่สับสนของประเทศมากผมคิดว่ามันผ่านจุดนั้นมาเกือบ20ปี มันก็จะย้อนกลับไปอีก20ปีที่แล้วมันจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนช่วยตัดสินใจผมว่ามันเป็นเรื่องบรรยากาศของการลงทุนมากกว่าถามว่ากระทบไหมมันจะกระทบได้ไงเพราะรัฐบาลไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตหรือการบริหารราชการแผ่นดินโดยผิดพลาดมหันต์ร้ายแรงมหันต์ผิดมหันต์ขนาดนั้นใครคิดอะไรเป็นสิทธิของแต่ละท่านแต่ผมพูดในฐานะของการที่เป็นส.ส.การเลือกผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็ผ่านบรรยากาศที่ต้องเวลาประชุมสภาสมัยอยู่สภาเก่าเวลาประชุมสภาทิ้งต้องมันฟังเสียงว่ามีใครบุกมาในห้องหรือยังต้องหาประตูออกตรงไหนท่านว่ามันสนุกครับผมอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้มีอภิปรายไว้วางใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ผมยังต้องนอนในสภาเพื่อเช้าที่จะต้องตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ต้องมาโหวตท่านว่าบรรยากาศแบบนั้นมันต้องกลับมาอีกเหรอท่านมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะ
1: ขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณสนธิบอกว่าระบอบสีน้ำเงินน่ากลัวกว่าระบอบทักษิณนักข่าวถามว่าสรุปแล้วระบอบไหนมันน่ากลัวกว่ากันคะคุณวราวุฒิบอกว่าเรามีระบอบเดียวครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3: ผมว่ามันไม่มีระบอบนะครับมันมีเพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองหรือว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลาก็จะมีลักษณะสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนการที่บอกว่าระบอบนั้นระบอบนี้เนี่ยคนไทยอยู่ภายใต้ระบอบเดียวนะครับคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่การเมืองในแต่ละห้วงนะครับมันก็จะมีความเรียกว่ามีเทคนิคใหม่ๆหรือว่ามีแนวทางการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับ
0: มังส
1: ิครับคุณผู้ชม
0: อ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปค่ะว่าคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไปบรรยายพิเศษที่วปอแล้วมีคำพูดว่าผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านบอกกับผมว่าสิ่งที่ท่านเสียใจมากที่สุดเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.วันนี้มีอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งค่ะคุณพัทระคำพิทักษ์แชร์ข่าวนี้นะคะแล้วบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดแบบนี้ครับทีมข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณพัทระคำพิทักษ์นะคะเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดทำนองนี้แน่นอนเพราะส่วนตัวได้ติดต่อและพบเชอกับอาจารย์มีชัยอยู่เนืองๆรวมไปถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยังมีการไปมาหาสู่กันค่ะยืนยันได้ว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าท่านรู้สึกแบบนั้นหรือคิดแบบนั้นยืนยันนะคะก็บอกด้วยค่ะว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเวลาเราคุยกันเองเนี่ยก็ไม่เคยมีใครคนอื่นนอกจากอาจารย์มีชัยไม่เคยมีใครพูดกันแบบนี้อ่ะถ้าเจอกันก็มีการคุยบ้างว่าโอเครัฐธรรมนูญร่างไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างทำนองเนี้ยมียอมรับนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบกพร่องก็วิจารณ์กันได้และมันได้รับการออกแบบให้แก้ได้เสมอก็สามารถแก้กันไปแต่การวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์กันอย่างจริงใจอะไรจริงก็ต้องพูดจำจริงไม่ใช่เอาเรื่องแต่งมาพูดยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีมีอยู่มากนะแต่ข้อบกพร่องเนี่ยมันก็มีอยู่มีช่องโหว่เรื่องหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติความจริงใจของคนปฏิบัติก็เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆส่วนตัวมองว่าคนที่ออกมาวิจารณ์ตอนนี้ดูจะไม่ค่อยเป็นธรรม
4: ท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่เคยไปพูดที่ไหนนะครับว่าท่านรู้สึกแบบนั้นหรือว่าท่านคิดแบบนั้นแม้กระทั่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันเองก็ไม่เคยไม่มีใครเคยพูดแบบนั้น
5: ตอนนี้ได้อัปเดตอาจารย์บ้างไหมได้เจอกันบ้างไหม
4: ก็เจอกันเนืองๆนะครับเจอกันเนืองๆกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยังอะไรล่ะไปมาหาสู่กันก็ไม่เคยได้ยินนะครับก็เจอกันอยู่เนืองๆแต่ว่าก็ไม่เคยท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้เนาะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เคยคุยกันอยู่เรื่องร่างไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคนที่วิจารณ์เขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วเขาก็พูดอะไรก็ได้นะที่อยากจะพูดก็ไม่เป็นไรครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับญี่ปุ่นครับหนักเลยฮะฝนตกและน้ำท่วมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นาโกย่ากลางเมืองฮะคุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวเลยนี่เป็นจุดที่เป็นฟิตเนสนะครับอยู่ที่นาโกย่าตรงชินชาอากาเอะกับอาโออิก็คือเป็นตัวเมืองชั้นในเลยฮะคุณผู้ชมสภาพกลายเป็นแบบนี้น้ำท่วมหนักเอาอีกภาพนึงฮะผู้ใช้ X ระบุว่าเป็นแม่น้ำอุเอดะนะฮะที่นาโกย่าเช่นกันน้ำล้นตลิ่ง
0: นั่นรถค่ะ
1: แล้วรถถูกพัดไปเลยฮะนี่ มีการเปรียบเทียบภาพของรางรถไฟที่ก่อน

0: หน้านี้เป็นรางแต่ปัจจุบันไม่ต่างจากแม่น้ําเลยนี่ฮะคุณผู้ชมภาพขวาคือตอนเป็นรางรถไฟนะฮะภาพซ้ายนี่ฮะยืนยันว่าไม่ใช่แม่น้ําแต่เป็นรางรถไฟนะมีประกาศเตือนภัยนะครับเขตชิคุสะเขตโมริมายะและเขตเมโตะนอกจากนี้เนี่ยยังเตือนไปถึงโตเกียวด้วยคำเตือนเมื่อสักครู่นี้ในเพจของกิ๊บจังนั่งเล่าเนี่ยบอกว่าเขาเตือนไปถึงโตเกียวคืนนี้มีโอกาสฝนตกหนักระดับ50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแล้วในคอมเมนต์เนี่ยมีเป็นแผนภาพน้ำอ่ะเขาบอกว่าโตเกียวนี่จะหนักนะฮะคุณผู้ชมเอาใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยครับ
1: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next ตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาบ้านเนี่ยจะฮะเลยซอยไปแล้วเหรอไม่เป็นไรโอ้ยเรื่องเล็กรอได้สบายมากชิวๆเพื่อนนะคะโทรมาบอกเซนนะคะบอกว่าจะมารับแต่ว่าหลงค่ะเลยซอยไปแล้วค่ะทำให้กันยกใหญ่เลยเซนก็บอกไม่เป็นไร No biggie มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันสบายสบายชิวๆอะค่ะ I can wait no biggie ไม่เป็นไรฉันรอได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่คำนี้เนี่ยก็จะดูเป็นกันเองมากกว่าคำว่า no problem นะคะแล้วก็จะฟังแล้วดูถนอมน้ำใจเพื่อนได้มากกว่าคำว่า it's okay นี่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะอยากจะบอกให้เพื่อนสบายใจไม่ต้องขอโทษหรอก it's no biggie ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ครั้งหน้าถ้าเพื่อนขอโทษแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยักไหล่เบาๆแล้วก็บอกว่า no biggie ดูเป็นคนใจกว้างขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
3: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: นี่เป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกล่ะ
3: ใช่ฉันเป็นบ้าไปแล้ว
2: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันดูให้เต็มตาเลยไหมต่อกดเพลย์สิ

0: เป็นไงชัดไหมหรือจะให้กดเพลย์ดูอีกรอบมันยังไงกันนะฮะบอกมาสิว่ามันยังไงกัน
1: โถ่นึกว่าเรื่องอะไร
0: อีหนังนี่เป็นใครฮะ
1: วิมาลาไงล่ะ
0: อีนางแม่ชีครับดีนั่นเหรอ
1: เมื่อเดือนก่อนยายวิมาลาเนี่ยติดต่อผมมาบอกว่าอยากพบผมแต่ผมปฏิเสธไม่ยอมพบเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็โทรมาหาผมโอดควรบอกว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนอยากจะขอเงินสักแสนหนึ่ง
0: มันจะไปบวชนั่นเหร
1: อผมเองก็บอกเขาไปว่าไม่มีเขาก็เลยฟิลขาดครูผมว่าจะเอาคลิปออกมาแชร์แต่ผมเองก็ไม่สนใจแล้วหลังจากนั้นไม่นานคลิปนี้ก็แพร่ไปทั่วกองเลย
0: แต่คลิปนี้มันแอบถ่ายนี
1: ่นั่นก็หมายความว่าเขาวางแผนแบล็กเมย์ผมตั้งแต่แรกแล้ว
0: หนังไม่ฉีอุบาทคราวหน้ามันต้องไม่ใช่แค่ตกแล้วล่ะจะจับเหมือนเข้าคุกให้ได้เลยคอยดูสิ
1: นภาเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วนะช่างมันเถอะ
0: สมน้ำหน้าหาเรื่องใส่ตัวดีนะนางแม่ชีเลยา18มงกุฎเนี่ยมันกล่าวคลิปมาเย้ยฉันจะจัดการกับมันยังไงดีนะ
1: นี่นภาผมเข็ดแล้วนะผมจะไม่ยุ่งกับใครต่อไปแล้ว
0: นี่ไม่ต้องมาโดนตัวฉันเลยนะฉันขยักขยแยงรู้ว่ามีหน้าไหนใหม่เข้ามาอีกแล้วก็ฉันมีไว้หน้ามันแน
1: ่นภาฟังผมก่อนสินภา
2: แม่นี่หลอกง่ายจังเลยเน
3: าะทำไม
2: นี่ต่อถึงภาพมันจะเบลอนะแต่มันก็ดูออกว่ายินนั่นน่ะแค่คับบีไม่ใช่คับดีนี่ต่อไม่ต้องไปทำตัวเป็นผู้ช่วยนางเอกเลยนะปล่อยให้แม่เขาสงบสงบบ้างเถอะ
0: ไม่ต้องมาพูดเลยนะว่าจะไม่ยุ่งกับใครอีกแล้วนางวิมาลาคุณร่วมมือกับมัน

0: ช่ไหมที่ปล่อยคลิปให้ภรรยาผม
1: ผมเปล่านะครับ
0: ก็เบอร์คุณเห็นน่ะ
1: มือถือผมหายจริงๆครับนี่ยังคิดอยู่ว่าลืมไว้ที่ไหนแต่ว่ามันจะต้องมีคนแอบเอาไปครับผอ.ประสัยความผม
0: ไปจะไปไหนก็ไป
1: แค่นี้เหรอครับ
0: ก็แค่นี
1: ้พอ.อยากให้ผมอยู่ช่วยจัด

0: ข้าไปในห้องผอ.จะเป็นอะไรไหมอ่ะ
1: จะมีชีวิตรอดออกมาไหมเนี่ย
0: ผอ.น่ะเหร
1: อผีบ้ามาแล้ว
2: ยังไง
3: ผอ.เชื่อผมแต่สายตาที่ผอ.มองผมตอนจากนี้คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับอ๋อ
2: ใช่จากสายตาแค่อยากถีบคงเปลี่ยนเป็นอยากกระทืบ
4: นี่แต่ผมอยากรู้มากเลยนะครับว่าอีเปรตที่ไหนมาขโมยมือถือผมไปอ่ะเจ๊หรือเปล่า
5: อุ๊ยจะบ้าเหรอฉันไม่มีวันขโมยมือถือหรอกอยากเปิดเข้าไปดูมีแต่คลิปผู้ชายโป๊อุ๊ยพูดละไมเก่งขึ้น
6: ฉันคิดว่านางเมียหลวงเห็นคลิปว่าจะบุกมาตกนี่มันน้อยซะอีกที่ไหนได้สงบเป็นทะเลก่อนสึนามิเชียฉันไปทำงานต่อก่อนนะ
5: ตกลงเปรตที่ว่าเนี่ย
4: ก็คงจะขอส่วนบุญอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละครับ
2: อือหือ

0: จอกันใหม่ได้แล้วนะ
1: จะเจอกันเพื่ออะไรคะเพื่อความสุขตามประสาผอ.เหรอคะ
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: หนูยางเหมยหัวแกต้องแต่งงานกับหนูยางเหมยหัว
13: ทำไมมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
14: กลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่งเมื่อไหร่กันนะฮะ
15: ในกรงไฟจนถึงสุด
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
18: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
19: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
20: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
21: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
22: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
24: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
25: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
27: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
28: งานเสร็จแล้ว
29: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
30: ได้ไหมครับ
29: Formos Omega 369
31: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามิน

0: C และ Tranexamic Acid จุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำ Clinical Serum Vitamin C แบบขวดละซองลองเลยจากGarnier
1: รู้สักวันว่าเหงาที่เห็น
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เห็นไหมตาถ้าเราเฉยซะไม่สนใจไม่ต่อความแล้วเรื่องมันก็เงียบทุกคนก็เชื่อว่าเราไม่ได้มีอะไรกัน
4: มันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หรอคะเราสองคนไม่ได้มีอะไรกัน
3: แล้วทำไมตาพูดแบบนั้นล่ะตาก็รู้ว่าตาคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมผมไม่รู้นะว่าคลิปนั้นฝีมือใครแล้วมันต้องการอะไรแต่ถ้ามันคอยสะกดรอยตามเราแล้วก็เราคงต้องระวังตัวให้มากกว่านี
4: ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกสิคะเราจะได้ไม่ต้องกลัวไงคะ
3: ตาผมทนไม่ได้หรอกต่อไปนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องรอบคอบมากขึ้นนะ
4: เราจะเจอกันเพื่ออะไรคะเพื่อความสุขตามประสาของพ่อเหรอคะ
3: ตาก็ผมบอกตาแล้วไงอะว่าตาทำให้ผมร้อนไปหมดทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล
4: ้ความรักของเราเป็นแค่ไฟที่แผดเผาเท่านั้นเองอะ
3: ตาผมมีข่าวดีจะบอกตานะอีกไม่นานเมื่อผมหมดพันธะเรื่องลูกผมจะอย่าขาดจากเขาแล้วเราจะแต่งงานกันตา

0: ้องขอบคุณคุณประพงษ์มากนะคะที่ช่วยเป็นธุระให้
1: ไม่เป็นไรครับผมยินดีที่ได้ช่วยคุณนพพาอยู่แล้ว
0: นี่ถ้าไม่ได้คุณประพงษ์ช่วยมีสิทธิ์ยืดเยื้อแน่
1: เด็กผมไว้ใจได้ทุกคนครับ
0: เอาอย่าต้องมานี่หน่อยสิลูกมาไหว้คุณประพงษ์มา
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ต้องลูกสาวคนโตนะคะคุณประพงษ์เพื่อนแม่

0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณนภาจะมีลูกสาวโตขนาดนี้
1: เด็กสมัยนี้โตเร็วค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องไปทำธุระอีกหลายที่แต่ขอตัวก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะเชิญค่ะแอลแหวงส่งแขกด้วยจ้ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: สมน้ำหน้าแหมคุณประพงษ์เนี่ยได้ดั่งใจจริงๆสงสัยจะต้องเรียกใช้บริการบ่อยๆซะแหละ
4: ค่ะบ้านอภิบาลวดินทร์ค่ะฮะใครนะคะค่ะค่ะค่ะ
3: ใครโทรมา
4: ตำรวจค่ะ
3: ตำรวจ
5: สวัสดีค่ะ
3: จะสอบปากคำดิฉัน
0: นายสมศักดิ์ถูกซ้อมปางตายเขาบอกว่าคุณนพนภาเพิ่งโทรไปข่ม

0: ูเขาจริงหรือเปล่าครับ
1: ฉันก็พูดไปเพราะอารมณ์โกรธนะคะแหมการจะส่งคนไปซ้อมใครมันเรื่องง่ายๆที่ไหนล่ะคะคุณตำรวจแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นเจ้าแม่มาเฟียที่จะไปรู้จักกับนักเลงหัวไม้ที่ไหน
0: แล้วทำไมนายสมศักดิ์ถึงแน่ใจว่าเป็นฝีมือคุณ
1: นายสมศักดิ์เป็นหนี้เขา117ย่านน้ำนะคะอาจจะเป็นเจ้าหนี้ที่ไหนที่เขาอยากที่จะสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้าง
0: ยังไงวันหลังผมจะขอเชิญคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ยินดีค่ะดิฉันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ตระกูลดิฉันเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรสักนิดก็ไม่มีค่ะ
2: คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิง
1: อะไรจ๊ะ
2: คุณต้องค่ะคุณต้องออกทีวีค่ะ
1: เห็นไหมคะขนาดลูกสาวดิฉันเป็นเยาวชนดีเด่นค่ะได้ออกทีวีขอตัวดูลูกสาวแป๊บนึงนะคะ
3: เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางนาตราดพบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนกว่า10คนพร้อมอุปกรณ์ในการเสพยาจากการสืบทราบจากผู้ร่วมพักอาศัยวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะจัดปาร์ตี้เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยจึงเป็นเหตุให้มีการแจ้งจับดังกล่าว
4: นนภาคะลูกสาวคุณไปพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดได้ยังไงคะ
5: เรื่องสำคัญนะครับเป็นแก๊งที่ตำรวจต้องการตัวอยู่ใช่ไหมครับ
6: สรุปว่าลูกสาวไม่ได้เสพจริงหรือเปล่าครับ
4: ยังไงคะที่ว่า
7: ไอ้แจ๊คแจ
8: ๊คโอ้ยไอ้โว้ย
9: อย่าครับนักข่าวเนี่ยครับ
4: จับมือด้วยแก
9: คุณนะวาง
10: เฮ้ยไปแล้วนะ
9: เจอกัน
11: มาที่น
12: ี่ไม่เป็นไรแล้วนะต้อง
10: หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่คะขอบคุณนะคะ
13: ตะกิด
12: ครับ
13: พรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าไม่ใช่เหรอลูก
12: ใช่ครับ
13: ไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวแม่ดูแลเอง
12: พี่ไปก่อนนะอนภาครับผมขอตัวนะ
1: ขอบใจนะก็มีแต่เธอนั่นแหละที่คอยช่วยดูพ่อมันไปซุกหัวอยู่ที่ไหน
12: ครับ
10: ฮัลโหลแกเหรอ
1: ชิวเลยนะยังลูกไม่รักดี
10: ไม่รักดีอะไรกันคะหนูก็บอกแม่แล้วไงว่าหนูแค่เอาซีดีไปคืนให้แจ็คอะยังไม่ทันทำอะไรเลยอะตำรวจก็โผล่มาแล้วอะ
14: พี่ต้องติดยา
15: ต้อง
10: หุบปากในเด็กบ้า
1: แกนั่นแหละทำชั่วแล้วจะมาพาน้องอีกเหรอขอบแต่เพื่อนชั่ว
10: ๆหรอคะแล้วทีแม่ล่ะคะยังคบเจ้าพ่อมาเฟียคบเจ้าของบ่อนได้เลยอ่ะ
1: นี่คุณประพงษ์เขาไปช่วยแกไว้นะถ้าเขาไม่ช่วยแกป่านี้แกก็คงนอนอยู่ในกรงแล้ว
10: หนูไม่เคยกินยาพวกเนี้ยแต่ถ้าแม่อยากให้หนูกินนะก็นะหนูกินให้หนูก็ได
1: ้หนังลูกไม่อยากดิคุณตาพามลูกตายแล้วมันจุ้งไปสิพูดมันได้
16: แม่สิแม่อย่าขังแม่เขา
10: ต่อไปเนี้ยนะหนูทำทุกอย่างนี่แม่แม่คอยดู
1: เดี๋ยวต้องไป
10: รับ
1: มาแล้ว
14: เด็กนะซ้อน

0: ต้อมต้อมร้องไห้ทำไมลูกต้อมคุณเห็นไอ้ต้องในข่าวไหมอ่ะต้องเป็นอะไรอ่ะ
1: นี่ดูข่าวภาคไหนฮะข่าวมันออกภาคค่ำที่ดูภาควันใหม่หรือเปล่าฮะ
0: ผมอยู่งานวันเกิดท่านอธิบดีผมเป็นพิธีกรจะออกมาได้ยังไงเล่า
1: วันนี้เนาะเห็นนายดีกว่าลูกกว่าเมียนี่คุณจำไว้เลยนะต่อไปนี้ลูกสาวคุณถ้าเกิดมันทำเรื่องอะไรอีกแล้วก็มันเป็นหน้าที่คนฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับอีลูกไม่รักดีของนี่ต่อไปแล้ว
2: แม่ไปเลยครับ

0: Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: Formos Omega Smart Super Go
2: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรไบแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
6: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
7: ่ฉันไม่ได้ขาย
8: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
9: 1ล้าน
8: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
2: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 นเริ่ม11กันยายน
7: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
7: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
11: โอ้ยเริ่มสิไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
12: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
7: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
14: เฮ้ยตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดกรอบมาก
15: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนว่า
16: ช้
15: าย
16: ัง
15: ใครตะโกนแบบวันแม
17: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
18: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
19: ้ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
3: อร่อยที
7: ่ทำถึง
2: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
5: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม
6: ่ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตทอลทอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: โอ้ยสวยอ่ะ
1: เซ็กซี่อ่ะ

0: าหยุดที่2นาฬิกาค่ะ
1: รับอะไรดีคะ
2: กาแฟเหมือนเดิมนะคะ
1: ได้ค่ะคุณตาเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
0: คุณน้องคะคือพี่อยากจะแบบว่าบล็อกผมให้อยู่ทรง
3: ได้เลยครับหลับตานะคะไม่งั้นจะกลายเป็นริดอีบอร์ดนะครับ
0: โอเคค่ะ
3: เอาเลยนะครับ
0: เอาเลยค่ะอันนั้นราคาเยอะเยอะเยอะ
3: เยอะเยอะเลยนะครับ
0: คือผมพี่ค่ะมันไม่ค่อยอยู่ทรง
3: ได้ครับก็จัดไปนะครับ
0: มาเอาไหมคะเอาผม
4: ดอกนะครับ
0: วิ่งแต่วิ่งเป็นคุณน้องคะผมพี่แปะยังคะ
5: ดูดีมีวอลลุ่มแล้วครับโอ้ยทำละไฮไลท์ละเอียดมากทำทีละเส้น

0: โอ้โหสวยจังเลย
1: นี่ดอกไม้จากฮอลแลนด์ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมีทุกสีเลย
0: แล้วนี่มันเท่าไหร่กันนะคุณแพงไหม
1: แหมคุณช่างมันเถอะค่ะถือว่าซื้อความสุข
2: ข่าวความคืบหน้ากลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้ยาเสพติดคอนโดย่านบางนาตราดจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแทบทุกคนผลตรวจยาเสพติดออกมาเป็นบวก
0: นี่มันใหญ่ต้องไงคุณ
1: ใช่ค่ะข่าวใหญ่ต้องถูกจับกลางปาร์ตี้ยา
0: ก็ยังมีอีกข่าวนึงข่าวที่พี่สาวคุณเนี่ยส่งคนไปทำร้ายลูกหนี้สปางตายนี่เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อนั่นก็อีกข่าวนึงไอ้ลูกหนี้เนี่ยไม่รู้ว่าโดนอะไรไปอีกดอกนึงนะคะกลับคำให้การหมดเลย
0: สงสัยช่วงนี้พี่สาวคุณจะดวงตกนะ
1: ยังหรอคะยังตกไม่สุดแต่ก็ใกล้ละ
0: นี่คุณไปรู้เรื่องอะไรมาอีกเนี่ย
1: คุณอย่าเพิ่งรู้เลยค่ะ
0: มีรับลมคมในนะคุณเนี่ย
1: พี่สาวฉันคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบสวยรวยเก่งลูกผัวดีไปหมดแล้วก็หัวเราะหยอกฉันบอกว่าฉันเป็นอีนางล้มเหลวก็มีแต่คุณนี่แหละค่ะที่ซื่อสัตย์กับฉันมาตลอดไม่เหมือนไอ้พี่เคยสัมสนทีนี้ถึงตาที่ฉันจะหัวเราะบ้าง
0: คุณคุณจะไปเอาชนะค้าคาอะไรกับพี่สาวของคุณนะ
1: แม่ฉันให้ทายพี่สาวข่มฉันมาตลอดแล้วฉันก็เป็นลูกไล่เข้ามาตั้งแต่เด็กและเขาก็คิดว่าเขาจะข่มฉันได้ตลอดกาลฉันอยากจะทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะสวยรวยเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าครอบครัวไม่ซื่อสัตย์ชีวิตก็ไม่มีวันจะมีความสุข

0: ากินมากๆเลยตาจะเอาอะไรอีกไหม
1: ตาไม่อยากกินอะไรอะค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวได้ยังไงล่ะมีหน้าหมูเนี้ยหน้าตาซีเซียวป่วยไข้เป็นอะไรอยู่หรือเปล่า
1: เหมือนจะเป็นหวัดลงกระเพาะนะคะ
0: หรอเป็นอะไรก็อย่ามัวรักษาเองอยู่นะรีบไปหาหมอดีกว่ารู้เปล่าเดี๋ยวจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะกินกระเพาะกันดีกว่าหมูเนี้ยทำไมหัวหน้าของตาถึงหายไปล่ะ
1: งานยุ่งนะคะ
0: หรอตากินนี้ดูหน่อยนะเจ้าเนี้ยอร่อยที่สุด
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรตาโอเคแล้วเปล่าเนี่ยไปไหมออกอีกไหม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยาหอมจ้ะ
0: เจ๊ยาหอมหอมตรงไหนเนี่ยเหม็นสุด
2: ๆนางพรของดีก็ว่าเน่าขี้เต่าก็ว่าหอมอุ๊ยฉันไม่พูดกับหล่อนหรอก
0: อุ้ย
2: หนูจ้าจิบจ้ะจิบค่อยๆจิบ
0: อุ้ยโอ้ยนี่พรุ่งนี้ไปหาหมอเถอะนะข้าราชการเนี่ยเบิกได้ไม่ใช่หรอ
1: ได้ค่ะ
0: อื
1: มพี่พรคะตาอยากได้เงินอีกสักก้อนนึงค่ะ
0: ยังไงดีล่ะจะไปยืมให้เสียนั่นอีกหรอ
1: ตาไม่อยากยืมเงินเสียแล้วค่ะ
0: อ๋อใช่ๆน้องตามีสร้อยเพชรสร้อยทองอะไรพวกนี้อยู่ไม่ใช่เหรอสร้อยมุกล้อมเพชรเส้นนั้นไงเอาไปขายสิได้ราคาดีแน่เลย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ได้นะคะสร้อยเส้นนั้นตาขายไม่ได้ค่ะ
2: เอ๊ะแต่ได้ยินว่ามีทองเหมือนกันนี่ทองอ่ะเอาไปขายสิ
1: ใช่ค่ะตามีทองอยู่2บาท
0: อุ๊ย2บาทได้ตั้ง 50,000
1: ตาขายไม่ลงหรอกค่ะสร้อยเส้นนั้นนะพ่อให้ตามา
0: โอเคงั้นเอาแบบนี้นะเอาไปเข้าสถาบันการเงินคนยาก
2: สถาบันการเงินคนยากอะไรของหล่อนยะแล้วกล้าแนะนำนะหล่อนอู้นึกว่าฉลาดอ่ะ
0: ยังไงก็มีทางออกนี่เจ๊
2: เอาอะไร
0: เอา2บาทมีขาย50,000ป้าไปตึงสิ
3: พ่อแม่ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตา
4: โกหกนกแต่ถ้าพี่ตาทำตัวแบบเนี้ยคงเข้าข้างพี่ตาไม่ได้
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
6: ์ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
7: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: ดีดีดีดี
14: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: เรามาตามนัด
17: เรานัดกันเหรอครับ
18: เฮ้ย
19: ลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
2: ได้เวลาพิสูจน์คุณใสของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
4: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์

0: 19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
3: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
4: โอ้ย
5: เล่นโทษไป

0: บัตรรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
3: แล้วพี่จะทำอย่างไร
2: ลดเร็วลดเสี่ยงผิดเจ้าคะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้แล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน
4: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก

0: บ้านคุณ
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่บอกเ
8: ก๋ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
10: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ามจริงเหรอเงินเนี้ยจะเอาไปทำอะไรหรอ
1: ซื้อชุดเจ้าสาวนะคะ
0: ชุดเจ้าสาว

0: อะไรเนี่ย
1: แจง
2: คะ
1: ไปดูซิว่าคลิปมันแพร่ไปถึงไหนแล้วไปดูแล้วให้ลบให้หมดนะถ้าใครเซฟไว้หรือพอเวิร์ดต่อแสดงว่าต้องการมีเรื่องกับผม

ด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่

0: แล้วเป็นไงล่ะหนังหน้านางคมชัดขนาดนี้ปฏิเสธไม่ออกเลย
1: โอ้สเกนผิวนี่ยังไงล่ะขอกรอปึ๊บ
2: โอ้ยเอ้ยผมหายเข้าไปในห้องแล้วอ่ะ
3: อุ๊ยแล้วเขาเข้าไปทำอะไรกันนะคะ
1: แม่แก่แต่ก็ยังกล้าแอปนะ
2: ก็เข้าไปตะลึงตึกโป๊ะกันสิ
4: อุ๊ย out ครับสมัยนี้เขาต้องใช้คำว่า featuring
0: featuring เหรอแถวบ้านฉันนี่นะเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันจ้ะแบบนี้เนี่ยนะมันต้องเซฟ
4: โอ๊ยครับ
5: คุณปิ๊มครับไหวแล้วอย่านะฮะอ
6: ย่าเลยค่ะพี่ปิ๊ม
0: ได้ค่ะไม่เซฟก็ได้ค่ะแค่ฟอร์เวิร์ดต่อก็พอแล้ว
7: ใครอยากจะเซฟใครอยากจะฟอร์เวิร์ดใครอยากจะโหลดลงมือถือเชิญเลยจ้ะแต่ผอ.รับรองว่าจะพิจารณาความดีความชอบให้อย่างเจ็บแสบที่สุดเข้าใจไหมคะเข้าใจไหม
8: เธอทำแบบนี้ก็แค่คนหน้าเหมือนเท่านั้นไม่ใช่หรอตา
0: แต่นี่มันใช่ตาเลยนะ
8: ฉันแน่ใจตั้งแต่คลิปคราวก่อนแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมรับอ้างว่าแค่คนหน้าคล้ายแต่ฉันก็หวังว่าเธอจะเลิกกับเขาได้แล้วเรื่องมันก็จะเงียบหายไปเอง

0: ตาต้องเงือกตานี่ฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะเพราะถึงแม้ว่าฉันจะแลกแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่เคยผิดศีลข้อกาเมคนมีลูกมีเมียแล้วฉันไม่เคยคิดเข้าไปยุ่ง
1: แต่ฉันไม่ได้แย่งของของใครอ่ะขออ้อกับเมียของเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วทุกวันนี้เขารอวันยาอยู่อ่ะ
0: ขออ้อคงบอกกับเธออย่างนั้นสินะ
2: โอ้ยตา
0: ถ้าเธอเชื่ออย่างนั้นแล้วทำให้เธอสบายใจเธอก็เชื่อไปเถอะไปทิพย์

0: กินอะไรดีแอน
1: พี่ตา
2: ตายแล้วมันนั่งแอบกินอยู่ตรงนี้คงจะแอบกินจนเคยตัวครับ
3: ของรักกินขโมยกินน่ะมันเปรี้ยวหวานมันเค็มกว่าของซื้อของขายอยู่แล้วจ้า
4: เฮ้ยแต่ฉันขอคิดตามของมีเจ้าของแล้วเนี่ยมันน่ากินจะตายฉันยังอยากกินเลย
2: เรียกว่าถ้าได้รับทานสักทีสักคำเนี่ยจะไม่ลืมพระคุณเลยนะครับ
1: พี่ตาพี่ตาบอกอะไรนกนกก็เชื่อพี่ตาทุกอย่างแต่คราวนี้พี่ตาโกหกนก

พี่ตานะคะแต่ถ้าพี่ตาทำตัวแบบนี้นกคงเข้าข้างพี่ตาไม่ได้

0: เดี๋ยวก่อนครับคุณตา
1: คุณนกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องร้องแล้วฮะ
0: คุณตาครับ
2: มีอะไรอ่ะ
0: ไม่มีอะไรครับผมแค่อยากเดินไปเป็นเพื่อน
2: ไม่ต้องหรอกค่ะตาเดินเองได
0: ้ตาครับฟังผมหน่อยนะครับ
2: จะด่าว่าอะไรตาก็เชิญสิคะ
0: ตาผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณตลอดไปตอนนี้คุณไม่ควรปิดกั้นตัวเองคุณจะต้องมีใครเป็นเพื่อนบ้างนะครับ
2: แต่ตาอยากให้คุณด่าตาด่าตาให้เจ็บแสบอยากให้ตาได้สำนึก
0: แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับ
2: ตาผิดจริงตาผิดตั้งแต่ต้น
0: ตามีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดแต่เมื่อทำผิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจะทำให้มันถูกต้อง
2: ตามไม่รู้ว่าตาจะทำยังไงต่อไปแล้ว
0: ตา
2: ไม่อยากกับตาเลยนะตาอยากอยู่คนเดียว

0: ผมไม่กล้าหรอกใครจะไปกล้าล่ะครับคลิปก่อนอ่ะมีอินทรกหน้าไหนก็ไม่รู้ขโมยมือถือผมแล้วก็ปล่อยคลิปไปแบบนั้นน่ะ
1: น่าเสียดายจังเลยนะคะ
2: โอ๊ยแต่ใจว่านะคะเดี๋ยวก็ต้องมีคนส่งคลิปมาให้อีก
1: โอ้นั่นสินะฉันน่ะอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเนี่ยคอยตามล้างตามเช็ดยมุตตากับผอ.จังเลย
2: ไม่ใช่เจ๋งกัน
1: โอ๊ยไม่ต้องกลัวฉันขนาดนั้นก็ได้อย่านี่ฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยด่ายมุตตาซะเช็ดเม็ดเลย
3: เปล่านะคะน้องแค่บอกว่าน้องผิดหวังในตัวพี่ตามากก็เท่านั้นเองอะค่ะ
1: แล้วใส่ซื้อ
0: เป็นอะไรครับ
2: เอาลงเหรออ
1: ืมฉันจำได้ว่าพวกเธอ3คนเคยบอกว่าเห็นยมุตตาอ้วกใช่ไหม
2: อ
1: ๋
2: อใช่ค่ะสงสัยจะเครียดจะเป็นโรคเครียดลงกระเพาะหนิแง
1: ฉันเกรงว่าจะไม่ใช่โรคนั้นนะสิจ๊ะ
0: ยังไงครับ
1: ฉันเกรงว่าจะเป็นโรคเครียดลงมดลูก
4: แพทย์ทอง
1: แต่ว่าได้น้ำยาดีซะมากกว่า
2: วิธีนี้ต้องแฉอ่ะ
5: เล่าสู่กันฟัง
3: น้องว่าอย่าเลยนะคะแค่นี้พี่ตาก็เสียจนมันจะเสียไงแล้วค่ะ
1: โอ๊ยไม่นางงามมีแต่ผ้า
2: ไปค่ะเราไปเริ่มต้นแฉกันดีกว่าเริ่มต้นที่ฝ่ายการคลัง
6: ต่อด้วยฝ่ายจัดซื้อ
5: แล้วผมไปฝ่ายรปภ.เองครั

0: รักตาจริงๆนะตาคือชีวิตคือลมหายใจของผม
1: ฉันแค่จะปล่อยให้มันมีความสุขกันวันนี้ครั้งสุดท้ายฉันนับจากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีความสุขกันอีกเลยจนกระทั่งวันตาย
2: ออมีอะไรเหรอคะ
3: ฮัลโหล
2: รักนะคะตาไม่เคยรู้สึกอะไรดีเท่ากับวันนี้มาก่อนเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: เริ่มที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้แต่เหยียบจะบุกไปประหลัดประหลัด
2: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
3: แต่เราต้องนอนที่อำเภออยู่แล้วฉันจะตามไปนอนที่อำเภอด้วยเลย
4: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณตาลันเธอชื่อบาลารีค่ะ
5: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม

0: ปลาลีคิดถึงเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: กลับมาเมื่อไหร่ลูก
1: 2วันแล้วค่ะมาดูบ้านให้บานีเขานะคะ
0: ที่ทำอย่างนี้น่ะเพื่อต้องการดัดหลังดวงสวัสดิ์เขาใช่ไหม
1: เป็นแผนของคุณพนิชกับบานีเขานะคะ
0: ดีแล้วล่ะลูกพระพุทธเจ้ายังสอนว่าควรปรามคนที่ควรปรามดวงสว่างช่วงหลังๆเนี่ยทำอะไรเกินเลยไปมากกลับบ้านเราเถอะนะลูกนะตอนนี้บ้านไม่เป็นบ้านเลยวุ่นวายไปหมดแม่สายกับเจ้าเสริมเนี่ยยังบอกว่าจะลาออกถ้าหนูไม่กลับไป

0: ริงเหรอคะ
1: แล้วดอกไม้ดอกไร่ก็ถูกทำลายหมดหนูไม่ห่วงดอกไม้ของหนูบ้างเหรอลูก
0: ขนาดดอกไม้ยังขวางหูขวางตาเขาขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ฟังให้ดีนะลูกพ่อสลันน่ะตั้งแต่กลับมาเขาไม่ได้นอนบ้านเลยนอนอยู่ที่อำเภออย่างเดียวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรอหนูกลับมาเขาต้องการแสดงให้หนูเห็นว่าหนูน่ะไว้ใจก็ได้
2: คุณนะครับคุณแม่ชุดงานวันแต่งก็สวยชุดวันนี้ก็สวยสวยบ่อยๆแบบนี้ทรมานใจฉันนะรู้ไหม

0: ณก็เห็นแล้วนี่เวลาที่ฉันอยู่บ้านฉันมีความสุขแต่พอฉันมาที่นี่ฉันมีแต่เรื่องหนื่อยใจอย่างมือที่จับกันนี่ยังไงก็นับได้แค่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า
1: ชุดราคาแพงที่ไหนก็ไม่เหมือนกับชุดธรรมดาที่อยู่หลังครัวนั่งทำครัวทำสวนตักผ้าทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านตอนเย็นแล้วฉันเห็นหล่อนฉันรู้สึกเหมือนฉันได้กลับบ้านบ้านที่เป็นบ้านจริงๆขอโทษที่หล่อนเหนื่อยแต่ฉันหายเหนื่อยทุกครั้งที่ได้กลับบ้าน

0: วันนี้เรายังไม่มีคำตอบให้กันและกันได้โปรดเถอะนะหล่อนอยู่ด้วยกันก่อนหาความหมายของหล่อนหาความหมายของฉันอยู่ด้วยกันก่อนนะ
1: แอบรักเธอโดยไม่รู้

0: มหาปลัดสลัน
1: ท่านไม่อยู่ค่ะออกไปข้างนอก
0: ไปไหนจะกลับเมื่อไหร
1: ่ไม่ทราบค่ะท่านไม่ได้สั่งไว้ค่ะ
0: แล้วห้องทำงานคุณปลัดห้องนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่พักล่ะคุณปลัดค้างที่นี่แล้วห้องนอนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ชั้นบนค่ะแต่ว่าคนนอกขึ้นไม่ได้นะคะ
0: ทุกคนฟังไว้นะฉันดวงสวัสดิ์ภรรยาปลัดสลัน
2: ส่วนฉันจิ้มลิ้มเป็นผู้ช่วยคุณนายค่ะ
0: ฉันจะรอปลัดอยู่ที่ห้องทำงานจัดกาแฟแล้วก็ของว่างมาส่งให้ฉันด้วย

0: ารอร่อยมากเลยนะคะคุณประหลัดคะเขาร่ำลือกันว่าตอนคุณประหลัดปราบเสือบางเนี่ยคุณประหลัดมีของขลังด้วยจนกระทั่งเสือขาวเนี่ยต้องมาล้างอาถรรพ์ไม่ทราบคุณประหลัดมีของดีอะไรคะ
1: ศรัทธาครับ
0: อะไรนะคะ
1: ผมไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรครับผมมีแต่พรจากคุณแม่ครับ
2: เดี๋ยวพวกมันทำคุณสายใส่ที่ว่าการอำเภอของคุณแล้วพวกข้าราชการน่ะยังมีขวัญกำลังใจดีอยู่ไหม
3: ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
4: สังธรรมจาริสุปทัก
5: ทุกคนคุณสายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติเหมือนมีดเล่มหนึ่งขึ้นอยู่ว่านำไปใช้แทงคนดีหรือคนชั่วถ้าไปแทงคนดีก็เป็นโจรถ้าไปแทงคนชั่วก็เป็นทหารตำรวจ
6: ผมไม่ได้เล่นคุณไสเพราะผมถือในอำนาจสูงสุดผมมีศรัทธามือของโจรทำร้ายก่อกรรมทำเข็ญผู้คนคนพวกนี้มีแต่คนสาปแช่งต่อให้มันภาวนาสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เทียบกับมือพวกเราไม่ได
5: ้ไม่ว่ามันจะทำอะไรตรงนี้มันทำภายใต้ตราคุดอันศักดิ์สิทธิ์ความชั่วร้ายเลวทรามที่มันคิดว่าจะเกิดขึ้นจะไม่สำเร็จผล
6: เมื่อใดที่พวกคุณต้องสู้กับมันอย่ากลัวจงคิดถึงศรัทธาที่ทำให้คุณเป็นข้าราชการศรัทธาต่อศาสนาศรัทธาต่อประเทศชาติศรัทธาต่อประชาชนศรัทธาอันขาวสะอาดจะต้องชนะศรัทธาอันสกปรกเราต้องชนะ
7: เราต้องชนะชนะชนะชนะชนะชนะชนะชนะ
3: เมื่อวานนี้คุณประหลัดพูดดีมากเลยครับทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีขวัญกำลังใจกลับคืนมาแล้วครับ
2: ดีมากจริง

0: ตั้งแต่มีหมายโจรลูกค้าไม่เข้าร้านสักราย
1: มีตำรวจมานั่งเฝ้ายังไงก็ต้องมีคงมาซื้อบ้างสิ
0: โอ้ยแปะตั้งแต่เช้ายังไม่มีมาสักคนฝนก็มาตกอีกตกอะไรนะวะขายก็ไม่ได้ลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับโหยังหนุ่มรอแบบเนี้ยสงสัยต้องซื้อทองไปมั่นสาวแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: เรามาตามนัดขอรับ
0: นัดโทษนะครับเรานัดกันเหรอครับ
3: เฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ไส้แตกกินด้วยพวกมึงยังดูเอาไว้ต่อให้มีประหลาดอีกตั้งกี่คนก็ไม่มีใครคุ้มครองพวกมึงได้

0: วิทยุเพิ่งแจ้งเข้ามาครับว่าเสือขาวปล้นร้านทองเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาครับ
1: ฮะปล้นร้านทองกลางวันแสกๆเนี่ยนะ
2: อ้าวไหนบอกว่าวันอาทิตย์ไงนี่มันเพิ่งวันพุธเอง
3: ต้อทองกลับคืนมาครับถ้าคำนวณจากเวลาที่มันปล้นน่าจะมี3เส้นทางที่มันเดินทางกลับเข้าค่ายโจรของมันจุดนี้ครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้ต้องตั้งจุดสกัดทั้ง3จุดเพื่อชิงทองกลับขึ้นมาครับ
1: เดี๋ยวผมเตรียมรถให้ครับไอ้เสือขาวมันเถิมเกิมนะรอเดี๋ยวนะครับ
4: จุดนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
3: ครับเพราะใช้เวลาในการเดินทางเข้าป่าเพื่อกับค่ายตัวของมันน้อยที่สุดครับ
0: งั้นผมจะนำกำลังไปดูแลจุดนี้เองครับผมไปก่อนนะครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรสับประสานขอกำลังไปเสริมช่วยอีก2จุดนะ
4: จุดที่2นี้ผมดูแลเองประสานงานได้แล้วนำกำลังไปเจอผมนะครับ
2: ได้ได
5: ้โทรศัพท์ทางด้านนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าเชิญค่ะ
3: ผมดูแลจุดที่3เองครับแต่กำลังคนของเราน่าจะไม่พอช่วยหน่อยนะ
6: ดูตรงนี้ก่อนต้องขึ้นรถไปประสานงานกับกำลังคล้ายหารถหาชาวบ้านมาเจอฉันที่จุดนี้
5: จำได้ค่ะคุณพนิชคะช่วยงานราชการหน่อยนะคะขับรถไปส่งดิฉันทีค่ะ
3: ด้วยความยินดีครับ
5: คุณแม่อยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
7: ระวังตัวนะลูกช่วยงานคุณปลัดได้ด้วยเหรอคะ
8: อ๋อค่ะเวลาลีคุณเคยกับชาวบ้านดีค่ะเพราะตามปลัดไปนอนในหมู่บ้านอยู่บ่อยๆไม่รังเกียจรังงอนอะไรเลยนะคะ

0: อวยพรฉันหน่อยสิ
1: ไม่อวยพรมีแต่คำสั่งฉันจะกลับไปพักที่บ้านเพราะฉะนั้นฉันขอสั่งคุณสั่งให้คุณกลับมาเจอฉันที่บ้าน

0: คุณหนูครับรถพร้อมนะครับ
1: ข้ามาล้อมไทยระวังเมียกับแม่เองจะฆ่าอะไรก็ได
2: ้งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ไอ้แม่ครับ
3: Formos Omega 369
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้

0: อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
2: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
3: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
6: พอประมาณนะครับ
7: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
10: ปานค่ะ
11: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
7: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลันกรอบมาก
15: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
16: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
18: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
19: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมค์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4 เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักษ์

0: ื่อยสลันจะกลับมาเนี่ยหรือว่าจะไปกับยายน้องเมียนั่นจริงๆ
1: ขนาดนี้เนี่ยคุณประหลัดมันคงหลงมากเลยนะ
0: แน่นอนก็ฉันเป็นเมียคนเดียวของประหลัดสลันเป็นเมียที่เขารักมากแล้วก็มากที่สุด
1: ดี

ส่งเสียงอะไรทั้งนั้น

แรกควรจะฝากมีดเล่มนี้ทิ้งไว้เป็นที่ระลึกให้กับไอ้ปันหลังตอนนี้อยากฝากรอยแค้นไว้กับเมียรักของมันมากกว่าเว้ยรู้เลยไหมมันฆ่าไอ้ปางน้องชายกูระวังเมียกับแม่มันให้ดีจะฆ่าอะไรก็ได้

0: ำนันคะกำนันคะ
1: ว่าไง
0: เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ
1: เกิดเรื่องอะไร
2: นอกจากตัดผมมันทำอะไรอีกหรือเปล่าครับ
3: ตอนนั้นเราก็กรีดกันลั่นเลยค่ะหนูก็มันจะเชือดคอมันตัดผมฉับเดียวเลยนะคะมีดมันคมมากเลยค่ะแล้วมันก็หนีไปเลยค่ะโชคดีนะคะเนี่ยแต่ลองยังไม่ต้องการตัวหมายถึงว่ายังไม่ถึงคราวอะค่ะที่บ้านจิ๊บลิฟเขาพูดกันแบบนี้ค่ะ
2: แล้วมันหนีไปไหนครับคุณนาย
3: ไอ้พวกว่าช่างเกือบตายอยู่แล้วก็จะถามอะไรฉันนักหนาคะพวกแกนั่นแหละหายหัวไปไหนกันหมดฉันเกือบตายอยู่แล้วแกรู้ไหม
2: รูปพรรณสันฐานมันเป็นไงล่ะครับมันได้บอกหรือเปล่าว่ามันคือเสือขาว
3: ไอ้บ้าแกยังจะถามกันอีกแกไปตามสลันมาให้ฉันเลยนะไปตามสลันมาแล้วก็บอกสลันด้วยว่าฉันเกือบตายอยู่ตรงนี้แกไปตามสลันมาไป
0: ไม่ได้ไปตามสลันมา
4: โอ้ยมากันเยอะเชียวมาอยากจะดูพระเอกหนังนะครับ
3: ที่เขาเข้าไปบอกในหมู่บ้านค่ะให้มาดูปลัดที่ฆ่าเสือบางได้อ่ะหล่อจริงๆด้วยอ่ะขอสัมผัสเนื้อตัวหน่อย
5: เฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้ครับโทษด้วยนะครับเขาไม่ได้ครับกลับที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมนะครับ
4: ถ้าคุณหนูใช้สายตาวิฆาตนาเรนะรับรองตายหมู
3: นี่พี่ประหลัดจ๋าเขาว่าพี่ประหลัดอ่ะเล่นคุณใสจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอ่ะเมตตามหานิยมแน
6: ่ๆคนจ๋าคนจ๋าคนจ๋าคนจ๋าไหนแม่ไหนอ่ะประหลัดที่บอกว่าหลอกกับพระเอกลิเกคนไหน
7: นี่ไง
5: อยู่ในแค่นี้นะครับขัดขวางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน่ะอันตรายครับอันตรายโอ้ยรถสวยเชียวพนมฮะ
8: ขอบคุณครับพอดีสาวๆเขามาดูประหลาดรูปหล่อกันนะครับผมก็อยากมาดูสาวๆเขาบ้าง
5: โอ้ยหมู่บ้านนี้มันพิลึกดีฮะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: ตรวจค้นอะไรหรอคะ
0: ตรวจความเรียบร้อยทั่วไปครับเปิดท้ายรถได้ครับ
1: ได้ค่ะจะให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะ

0: ่อนะคะ
1: อ๋อคือผมไม่ใช่ตำรวจครับผมเป็นผู้ช่วยปลัดครับ
2: รบกวนเปิดท้ายรถด้วยครับ
0: อ๋อโอ๊ยตายจริงขอโทษทีค่ะได้ค่ะพอดีลืม

0: ไงไปดีไปดีเดี๋ยวไปหาปลาหน่อยเออไปดีไปเลยไปไปดีหาปลา
1: คร
0: ับ สวัสดีสวัสดี
1: ขอบคุณกำนันนะครับที่มาช่วยกัน
0: คอมเมนต์ตาซ้ายมาทั้งวันเชื่อว่าวันนี้ยังไงไม่ต้องผ่านทางนี้แหละ
1: ที่นี่มีกำลังตำรวจแล้วผมอยากให้กำนันไปดักรอข้างหน้าครับเผื่อขาดเผื่อเหลืออะไรจะได้ช่วยกันสกัดจับ
0: อืมได้ไปเราไปรอข้างหน้าไป
2: เปิดไม่ได้เหรอครับ
3: มันติดอะไรไม่รู้อะค่ะพอดีรถมันเก่าแล้วนะคะพี่เป็นคนแถวไหนเหรอคะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าน
4: างนิ่มนี่จริงไหมเนี่ยฮะนี่นางนิ่มรีบเปิดสิวะจะได้ไปแล้วทันที
5: พี่นี่พูดมากจริงนะเรายังไงฮะนี่จะชวนทะเลาะกันใช่ไหมได้งั้นฉันก็จะหนีไปกับพี่ตำรวจสุดหล่อนี้ละกันเอาอย่างนี้ใช่ไหม
4: อ๋อน้อยแน่เดี๋ยวนี้ปากเก่งใช่ไหมเอาเลยอยากไปไหนก็ไปเลยนะกูเนี่ยนะเบื่อมึงมาตั้งนานแล้วรู้ไหมมึงอยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงอยู่ไปเลยนะกูไปของกูคนเดียวก็ได้
5: เออ
4: แต่มึงกับกูขาดกันนี่คุณตำรวจผมยกให้อยากเอาก็เอาไปเลยเอากุญแจมาดิ
5: ไอ้เก่งนี่มันจะทิ้งกูอย่างนี้เหรอไม่ได้นะเว้ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ
4: คุณครับเปิดเถอะครับผมไม่เอาครับคือผมมีเมียแล้วครับ
5: เปิด
4: เลยครับเปิดเลยครับโอ้ยไปเลยครับไปเลยครับ
6: แล้วไปแฉแล้วเมื่อกี้มึงไปจั่วเขาเหรอ
4: รีบไปเลยครับโอ้ยโอ้ยกิตนิ่มชื่อคุ้นๆว่ะเฮ้ยเสือกิตนิ่มลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็วเร็ว
7: ตำรวจสกัดรถเก๋ง4ประตูสีเขียวด้วย

0: งนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมทองหรือไม
8: ่บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
9: หยุด
10: ผมคิดก่อนทำเสมอแต่แกกำลังทำลายชีวิตของหนูโยธกาอารมณ์ชั่ววูบของแกจะทำให้หนูโยธกาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได
11: ้งั้นกิ่งขอชักคืนได้ไหมคะ
12: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ขอโทษครับพ
15: ่อสัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน

0: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลย
1: กระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
2: ่ของฝนนะกูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำแบบนี้ปลอดภัยกว่า
3: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
6: ช้า
5: หร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบมาวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
11: ์โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดา
12: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: เอาคิดหน่อยคิดหน่อยได้อีกได้อีกคิดหน่อยขอตรวจคนสัมภาระหน่อยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอ้าไหนไหนไหนไหนกันเนี่ยทางนู้นด้วยทางนู้นด้วยเดี๋ยวช่วยดูใบนี้ด้วยนี่
1: ครับผม
2: เหงาเหรอฮะ
3: ไอ้หนูกลับมาหาแม่เดี๋ยวโซนแล้วว่าจะออกแล้ว
0: เอ้าไอ้หนูนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งลูกเราจะออกแล้วเออเอ้าไปไหนครับพี่เออครับครับดีดีดีมาไม่มีสิ่งผิดปกติเลยครับ
4: ไปได
1: ้ขับรถออกไปครับ
3: แม่

0: ุณหญิงคะคุณหญิงเห็นเขาลือกันว่าไอ้เสือขาวมันปล้นอยู่ในเมืองจริงไหมคะ
1: จริง
0: อุ้ย
1: สลันออกไปตั้งด่านสกัดแล้วนี่คุณหญิงพิมเมียผู้ว่าก็ขับรถมาส่งให้ฉันมารอฟังข่าวอยู่ที่บ้าน
0: โอ้เสือขาวมันน่ากลัวแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่ะ
2: ขอโทษครับคุณหญิงผมไม่ทันมองนะครับ

เมื่อใดที่พวกคุณต้องสู้กับมันอย่ากลัวศรัทธาอันขาวสะอาดจะต้องชนะศรัทธาอันสกปรก

0: ทองอยู่นี่ครับเราได้ทองคืนแล้วครับ
1: ศรัทธาเร็วๆไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเข้าข้างคนเร็วๆอย่างพวกเองหรอก

0: ื่ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
2: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
3: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
4: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
3: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
4: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุด
5: ชาวเลยโป้งหนักคือสุดเลย
6: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากทับทิ้งดังไปแล้วใช่ไหม
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไ
13: ห
15: ม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: ทั้งใครจะร่วมดีกัน
17: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: คาถามหาอุดของกูทำให้ปืนมึงใช้งานไม่ได้กระสุนนัดต่อไปจะจ่อไปที่หัวใจมึงล้างแค้นให้พี่น้องกู
1: มหาอุดของกูใหญ่กว่ามึงมากอยากรู้ใช่ไหมศรัทธาล้างชาติเว้ย
2: ประหลัดครับทุกประหลัด
1: ทางนี
2: ้
1: ไอ้เสื้อขาวทางนี้ไอ้เสื้อขาวอยู่นี
2: ่ประหลัดครับทางไหนครับ
1: ไปจับมันเร็วไปทางนี้เร็วไปเร็วไป

0: มากแล้วครับ
1: ตะชิดกำนันล่ะ
2: คุณประหลัดคุณประหลัดโดนยิงครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
1: น่
2: ะ
1: สวัสด
0: ีไปโรงพยาบาลครับผมไปส่ง
1: แล้วกำนันล่ะทำไมกำนันไม่กลับมาด้วย
2: ไปรับศพครับ
1: ศพใคร
2: ศพนิ่มมันออกไปปล้นด้วยก็เลยโดนตำรวจยิงตาย

0: โถขวัญเอ้ยขวัญมานะแม่ดวงสว่างไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรละไหนดูสิตัดผมแต่งผมใหม่สวยแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรแล้วลูก
1: ร้องไห้ตั้งแต่เกิดเรื่องเลยค่ะ
0: แม่คุณไม่เป็นไรแล้วลูก
2: ผู้หญิงครับผู้หญิงครับ
3: มีอะไรเหรอ
2: คุณหนูโดนยิงครับ
1: สลัน

0: เป็นยังไงบ้างลูก
1: โดนยิงที่ไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่นะคะเขาบอกว่ากว่าจะเสร็จก็น่าจะเช้าค่ะ
0: โถลูกแ

0: ที่ขาผูกมาไว้ที่ทางเข้าเพื่อจะได้รับคนกลับมาป่านนี้น่าจะมาถึงแล้วนี่
1: น้ำข้าหน่อย
0: ทุกคนช่วยกันพาพี่ขาวขึ้นไปข้างบนแล้วไปพี่

0: ลันมึงกับกูตายกันไปข้างนึง
1: มันกับฉันถ้ามันไม่ตายฉันก็ต้องตาย
2: หนังโลกไม่รักดีแกโกหกพวกเราสองคน
3: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
2: แกจะแย่งผัวฉันไม่ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหมฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
4: อ้าวไม่ได้

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
5: คใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
6: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
7: สวัสดีครับข่าวนกลุ่มมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พัทลุง
8: พาไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าริมทะเลสาบสงขลาช่วงนี้น้ำในทะเลสาบสงขลาและในพื้นที่ทะเลน้อยลดลงทำให้หลายสถานที่ของริมทะเลสาบในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนและอำเภอควนขนุนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณบ้านประหมู่4ตำบลพานางตุงอำเภอควนขนุนนักท่องเที่ยวเดินทางนั่งเรือชมแสงแรกกับยออุปกรณ์หาปลาของชาวบ้านริมทะเลสาบต่อด้วยนั่งเรือไปดูวิธีการทำนาในทะเลสาบหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีการทำนาในทะเลสาบช่วงน้ำทะเลลดลงโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเนื่องจากมีตะกอนดินเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวอย่างดีจากนั้นนั่งเรือไปยังทุ่งหญ้าแหลมดินที่เป็นทุ่งหญ้าริมทะเลสาบสงขลากับทะเลน้อยยามน้ำลดต้นหญ้าเขียวกระจีเป็นที่อยู่อาศัยของควายน้ำทะเลน้อยที่เจ้าของควายเลี้ยงปล่อยทุ่งถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าบนเกาะเล็กริมทะเลสาบที่น้ำทะเลกัดเซาะและโผล่เหนือพื้นน้ำยามน้ำทะเลลดลง
7: แสงยามเช้าถ่ายรูปออกมาสวยมากครับไประยอง
9: วัดผมทำอะไร
8: ที่วัดคลองไผ่ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองชาวบ้านและชาวสายหมู่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอยู่เป็นประจำภายในบริเวณวัดมีจุดศรัทธาสำคัญหลายจุดโดยเฉพาะเจ้าแม่ไม้งามหรือเจ้าแม่ตะเคียนต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เพิงหลังคามีชาวบ้านมาลูบแป้งมาขัดบริเวณลำต้นเพื่อส่องหาเลขเด็ดพร้อมทั้งนำชุดไทยมาถวายแก้บนแขวนเรียงเต็มราวชาวบ้านยังมากราบไหว้หลวงพ่อโสธรจำลองและหลวงพ่อโตคนโบราณเชื่อว่าไม้ตะเคียนขนาดใหญ่มีวิญญาณนางตะเคียนสิงอยู่มักปรากฏร่างเป็นผู้หญิงสวมชุดไทยต้นตะเคียนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันหาชมต้นที่ยังยืนต้นอยู่ยากมักจะพบเห็นตามวัดจากการขุดพบไม้ตะเคียนโบราณอายุหลายร้อยปีที่จมอยู่ใต้น้ำที่มักพบต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำก็มีเหตุผลครับเพราะต้นตะเคียนมักขึ้นอยู่ใกล้แม่น้ำพอล้มลงจึงมักจมอยู่ในน้ำในอดีตเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมนำมาแปรรูปเพื่อสร้างบ้านและวัด
9: เขาก็จะลื้อจะเลี้ยงไม่ได้แต่นี่ลุงพ่อ
8: วิธีการขนย้ายต้นตะเคียนทำโดยการล่องซุงไปตามแม่น้ำบางทีซุงบางท่อนหลุดจมลงไปทำให้มักพบต้นตะเคียนใต้แม่น้ำส่วนซากเรือโบราณอายุเป็นร้อยปี

0: ที่จมอยู่ใต้น้ำอาจเกิดจากเรือล่มหรือการทิ้งซากเรือที่ไม่ใช้แล้วไม้ตะเคียนเป็นไม้เนื้อแข็งโบราณเมื่ออยู่ในน้ำนานๆและเกิดการยืดหดตัวหรือกระทบกันใต้น้ำอาจทำให้เกิดเสียงลั่นเอี๊ยดอาดทำให้คนโบราณเชื่อว่าเป็นเสียงร้องครวญครางของนางตะเคียนยิ่งตะเคียนบางต้นเมื่อตัดหรือกระเทาะเปลือกจะมียางน้ำมันสีแดงคล้ายเลือดไหลออกมาทำให้เชื่อว่าต้นตะเคียนมีวิญญาณนางตะเคียนสิงอยู่เวลาพบต้นตะเคียนจมน้ำก็มักจะมีเรื่องราวร่ำลือว่ามีนางตะเคียนมาเข้าฝันชาวบ้านและบอกพิกัดที่ต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำยิ่งทำให้เรื่องราวฟังดูแล้วขลังลึกลับน่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีก
1: พิกัดต่อไปเดี๋ยวจะหา
2: คนไทยกับต้นตะเคียนมีเรื่องเล่ามากมายครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
0: พาไปชมพ่อท่านคล้ายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดราชบำรุงหรือวัดใต้เดิมชื่อวัดคุดด้วนเพราะสมัยก่อนที่วัดมีต้นมังคุดที่ยอดด้วนไม่แหลมลูกดกขึ้นอยู่เต็มวัดจึงให้ชื่อว่าวัดคุดด้วนยอดเป็นทรงกลมเองตามธรรมชาติไม่ได้ตัดแต่งตั้งอยู่ที่ตำบลสวนขันอำเภอช้างกลางพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือพระครูพิสิทธิ์อรรถการอดีตเจ้าวาดวัดสวนขันและวัดธาตุน้อยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะคำพูดของท่านมักศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงเสมอท่านสอนให้ทุกคนพูดแต่สิ่งที่ดีงามและมีเมตตาแต่ตอนนี้พ่อท่านคล้ายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็เห็นถึงความอลังการแล้ว
3: ยังไม่ลงน้ำยาที
0: พระครูสัจจะประชานุกูลเจ้าวาดวัดราชบำรุงรูปปัจจุบันเล่าว่าที่ต้องสร้างพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นสีทองอร่ามสวยงามที่วัดแห่งนี้เนื่องจากว่าพ่อท่านคล้ายเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมามีความสูงถึง25เมตร9นิ้วหน้าตัก15เมตร9นิ้วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ทราบว่าวัดแห่งนี้พ่อท่านคล้ายได้มาบุกเบิกสร้างวัดขึ้นมาแต่ว่าถูกน้ำท่วมในสมัยนั้นจึงได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสวนขันทำให้วัดนี้รกร้างต่อมาได้ให้ลูกศิษย์กลับมาบูรณะขึ้นมาใหม่ทางวัดจึงสร้างพ่อท่านคล้ายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบว่าที่นี่เป็นอีก1วัดที่พ่อท่านสร้างขึ้นมาท่านเจ้าวาดบอกว่าก็ทำไปเรื่อยๆตามกำลังสิ่งใดที่พระลูกวัดทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: เดี๋ยวกลับวันนี้ก็นี่เนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วครับทุกท่าน
2: ท่านใดจะทำบุญด้วยเชิญเลยนะครับไม่ใช่คนใต้ก็ทำได้ครับไปร้อยเอ็ด
0: เสื้อสูทตัวนี้ไม่ใช่เสื้อเปื้อนสีแต่เป็นเสื้อที่มีค่าทางจิตใจของคุณไพบูลย์ธรรมเรืองฤทธิ์หรือครูเบิ้มเติมศิลป์วัย59ปีหรืออีกฉายาคือจิตรกรต่อเนื่องที่สวมเสื้อจานสีตัวนี้มาร่วมงานบูรณาการงานศิลปะของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2552จัดที่กรีนอาร์ตคาเฟ่101และกรีนอาร์ตแกลเลอรี่101ซึ่งข่าวนอกลู่เคยนำเสนอเรื่องราวของคาเฟ่แห่งนี้ที่ผสมผสานร้านอาหารเครื่องดื่มกับหอศิลป์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเสื้อจานสีตัวนี้ที่ครูเบิ้มเติมศิลป์สวมมาร่วมงานมีสัจธรรมที่เขียนโดยศาสตราจารย์ปรีชาที่หลังเสื้อว่าคนเราเลือกไม่ได้2 อย่างคือเกิดกับตายแต่เลือกทำวันนี้ให้ดีที่สุดตรงชื่อศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองด้านหน้าของเสื้อก็มีลายมือและลายเซ็นของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เขียนว่าสุดยอดที่ปกสูตรมีลายเซ็นของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ลงวันที่19มกราคม2558ที่แขนเสื้อมีลายเซ็นและลายมือของครูเพลงชื่อดังครูสลาเสรคุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเรียกว่าเสื้อตัวนี้เต็มไปด้วยลายเซ็นศิลปินแห่งชาติมาฟังครูเบิ้มเติมศิลป์เล่าที่มาของเสื้อจานสีที่มีลายมือและลายเซ็นของศิลปินแห่งชาติทั้ง4ท่านครับ
5: มีที่มาที่ท่านศาสตราจารย์ปีชาเถาทองเมื่อครั้งที่ผมได้ไปร่วมกิจกรรมที่ลาวใต้ทีนี้ท่านอาจารย์เห็นว่าเอ๊ะเสื้อตัวนี้เดิมทีเนี่ยมันมีเปื้อนเล็กๆน้อยๆท่านอาจารย์บอกว่าเอ้าถ้ามันจะเปื้อนไหนๆมันจะเปื้อนอยู่แล้วเอามาเป็นจานสีสิท่านก็เลยเซ็นข้างหลังให้ด้วย
0: ชมฝีมือการวาดภาพของครูเบิ้มเติมศิลป์เป็นภาพเหมือนของตัวเองสวมเสื้อจานสีในท่าวาดภาพครับครูเบิ้มเติมศิลป์เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจศิลปะไม่จำเป็นต้องวาดภาพเก่งเพียงแค่ให้มีจิตใจที่รักสวยรักงามมีจริยธรรมมีความคิดในทางบวกมีความคิดสร้างสรรค์เห็นคุณค่าของความงามเพราะว่าศิลปะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อยากให้ทุกคนหันมาสนใจศิลปะเพื่อจะลงใจให้เรามีจิตใจที่ดี
2: ศิลปะทุกชนิดทำให้มนุษย์มีจิตใจที่อ่อนโยนครับนอกจากส่งท้ายไปชิลี

0: เพนกวินที่สวมเสื้อสีแดงนี้ไม่ได้สวมเพื่อความน่ารักนะครับแต่เป็นเพนกวินบาดเจ็บที่ต้องสวมเสื้อที่รู้จักในชื่อชุดทองแดงสังกะสีเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดสำหรับเพนกวินในธรรมชาติที่ได้รับบาดเจ็บทีมนักวิจัยชิลีของมหาวิทยาลัยคาทอลิก University of North และบริษัทสิงทอชื่อคิมเบอร์เวทที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากการคิดค้นสิ่งทอทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในธรรมชาติถักทอทองแดงและสังกะสีเข้าไปในเส้นใยผ้าโดยตรงสังกะสีในเส้นใยมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ทำให้เนื้อเยื่อฟื้นตัวเร็วขึ้นช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและไรฝุ่นเพนกวินที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดอวนประมงพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ฮัมโบลต์ในเมืองโกกิมโบใช้ฝั่งตอนเหนือถึงตอนกลางของชิลีเพนกวินมักมีสัญชาตญาณในการใช้ปากจิกไหมเย็บแผลชุดที่ผสมทองแดงและสังกะสีนี้จึงช่วยปิดแผลไว้ป้องกันไม่ให้ใช้จงอยปากจิกดึงไหมเย็บแผลออกในระหว่างพักฟื้นเนื่องจากเพนกวินมีโครงสร้างร่างกายที่เดินตัวตรงตั้งฉากกับพื้นโลกต่างจากน้องหมาน้องแมวที่เดินตัวขนานกับพื้นโลกเสื้อผ้าของเพนกวินจึงอาจเลื่อนหลุดได้ง่ายทีมสัตวแพทย์จะมีขั้นตอนในการวัดขนาดและสวมใส่แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อวัดสัดส่วนของปีกคอและหางอย่างแม่นยำเพราะชุดต้องแนบเนื้อพอดีตัวชุดมีลักษณะคล้ายเสื้อกั๊กแบบบอดี้สูทโดยสัตวแพทย์จะสวมเสื้อผ่านทางส่วนหัวยาวลงมาคลุมบริเวณลำตัวดึงปีกทั้งสองข้างของเพนกวินออกมาทางช่องเจาะแขนที่ออกแบบไว้ด้านข้างเพื่อให้ยังคงเคลื่อนไหวได้ตามธรรมชาติส่วนท้ายของชุดจะได้รับการจัดตำแหน่งให้ล็อกเข้ากับส่วนหางและช่องล่างอย่างพอดีเพื่อไม่ให้ชุดม้วนหรือเลือดหลุดเวลาที่เพนกวินเดินตัวตรงชุดทองแดงนี้ยังช่วยลดความถี่ในการที่สัตวแพทย์ต้องจับตัวเพนกวินมาเปลี่ยนผ้าพันแผลบ่อยๆทำให้ฟื้นตัวในสภาพแวดล้อมที่สงบได้ดีเพนกวินฮัมโบลต์จัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศชิลีอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่เกาะฟอคาในประเทศเปรูลงไปจนถึงเกาะกวาโฟทางตอนใต้ของชิลีตามข้อมูลจากบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าโดยการอนุรักษ์ธรรมชาติประเมินว่ามีประชากรโตเต็มวัยของเพนกวินชนิดนี้เหลือเพียง 23,800 ตัวเพนกวินฮัมโบลต์เป็นเพนกวินเขตอบอุ่นที่มีขนาดกลางมีถิ่นกำเนิดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศเปรูและชิลีเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในสวนสัตว์ประเทศไทยเพราะทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าสายพันธุ์ทั่วโลก
1: ต้องช่วยกันอนุรักษ์ครับเพนกวินประเภทนี้กำลังจะสูญพันธุ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพระนท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟกาดาฟโกวาประธานาธิบดี

0: ดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
0: วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาติไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ถูกผลกระทบจากสงครามสภากาชาติไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนำนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่รับโอวาทก่อนไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น
0: วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาในการนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่านับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญา

0: ดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็จะสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียกำหนดจะขึ้นทุก4ปีโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการแข่งขันครั้งที่20นี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ประเทศทั้งหมด43ชนิดกีฬารวม460เหรียญทองซึ่งประเทศไทยมีนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงไปร่วมการแข่งขันจำนวน694คน
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 นถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชนิกุลและราชนิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากทรงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพัญญะและทำนองคุทธราชเหยียบกรวดและในเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
0: วันนี้ที่ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติ

0: ัตริย์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวน143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่พักรักษาตัวณภูมิลำเนาที่จังหวัดน่านหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจำนวน2ครอบครัวซึ่งพักรักษาตัวณภูมิลำเนาที่จังหวัดน่านโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10เอกนิพิตพลอุตยราชณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านซึ่งสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ร29,003ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งสังกัดกองพันทหารมาที่13กรมทหารมาที่3ม3013ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะคลี่คลายแล้วก็ตามแต่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตด้วยพลังใจและความเข้มแข็ง
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนรอและโรงเรียนปฐมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสงขลาได้แก่วัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะ

0: ขามเท่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักวิจัยอินทราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังฆารณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิกซ์พาวเนจี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดสมนัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโรบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครและมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจริยาครบไหมเนี่ย
3: เห็นพระ
2: คิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
6: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
9: Mega We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
10: ขอโทษครับพ่อ
11: มีสัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
10: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยกระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
11: ่ของฝนนะกูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกูทำมันไม่ปลอดภัยกว่า
12: สองหัวใจคืนนี้20:30
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: รับชุดไหนดีครับ
15: เอาชุด
16: อสตางค
17: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
18: ้เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
19: ช้
18: าหรือยังใครตะโกนแบบวันแม
20: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
21: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดียมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของพระเอกนางเอกช่อง3ทั้งแผนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านของพี่เชอรี่เข็มอัปสรและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติของหนุ่มริววชิรวิทย์ไปอัปเดตกันค่ะ
1: พระเอกยิ้มละลายหนุ่มริววชิรวิทย์หรือฉลามในละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ขอออกนอกเกาะมาทำหน้าที่ลูกผู้ชายเตรียมความพร้อมเข้ากรมก่อนรับใช้ชาติหลังตัดสินใจสมัครเป็นทหารโดยริวบอกว่าเรื่องของร่างกายตอนนี้พยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจร่างกายเพื่อให้พร้อมตอนเข้ารับการฝึกให้ได้มากที่สุดพร้อมชวนแฟนๆติดตามความสนุกของอุบัติรักเกาะสวรรค์ด้วยค่ะ
2: ตอนนี้ก็ฝึกเทร่างกายครับมันประจวบว่าเข้ากรมพอดีก็ทำให้เรารู้ว่าเออแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมอะไรเงี้ยดูภาพไม่เรียบร้อยว่ามีอะไรที่ติดขัดข้างในหรือเปล่าคนรอบข้างผมก็มีถามไทยกันมาเยอะพอสมควรว่าจะเข้าเมื่อไหร่2พฤศจิกครับอย่าเพิ่งลืมมันจ้ะเดี๋ยวกลับมาขอเวลาก่อนก็ฝากละครนะครับอุบัติรักเกาะสวรรค์ครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับทุกวันพุธพฤหัส20:30รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
1: ในฐานะเชอรี่เข็มอัปสรเป็นลูกหลานชาวน่านที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็น10ปีและกำลังถ่ายทำละครที่ไหนคือบ้านที่นั่นคือเราสาวเชอรี่บอกว่ากำลังวางแผนช่วยเหลือชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งส่งกำลังใจให้ดวงโตๆเลยค่ะ
3: รีบทำแผนเรื่องการอพยพการรับมือการทำแผนเรื่องการตัดสินใจเวลาที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็คือ1 2 3 4อ่ะอยากให้ทราบว่าต้องทำอะไรที่มันจะทำให้ความเสียหายอ่ะที่มันต้องเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันลดความเสียหายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็จะสื่อสารสิ่งนี้ค่ะตอนนี้กำลังเร่งมือทำอยู่นะคะละครเนี่ยกำลังจะขึ้นไปสัปดาห์ถัดไปใช่แล้วก็ในเดือนนี้ก็ไปกันเป็น10วันเลยค่ะขอส่งกำลังใจเลยตอนนี้
1: เดินสายกอบโกยเสียงกรี๊ดไม่หยุดแล้วค่ะพี่แฉะพี่แวนพี่เบิร์ดจากที่หยดสมิงเขาขวางขวัญใจเจนซีรอบนี้ขอบุกไปถึงเชียงใหม่ปักหมุดกันที่วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยและปิดท้ายกันที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพซึ่งไม่ว่าแก๊งนี้จะบุกไปที่ไหนเรียกได้ว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นส่วนใครที่ยังไม่ได้เจอกับพี่แฉะพี่แวน

0: แอนและพี่เบิร์ดตัวจริงเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะทีมนี้พร้อมไปเจอกับทุกคนในโรงภาพยนตร์แล้ว30กันยายนนี้ค่ะ
1: น้องๆน่ารัก
2: มากแล้วก็เล่นเกมตอบคำถาม
3: มากเลยอ่ะ
2: มีการเทสด้วยนะตอบคำถามเรื่องภาคหนึ่งภาคสองน้องตอบได้หมดเลย
1: น่าเชื่อนะอายุเท่านี้แล้วเด็กเด็กกีดนะ
3: เด็กโอ้ยกีดเยอะสุดแล้วพี่แ
4: ชร์แถวบ้านแถวบ้านนะ
2: อย่าลืมครับ30กันยายนนี้ครับที่หยดสมิงเขาขวางนะครับ
0: ความท้าทายของตัวละครป๋อใหญ่หรือพายุนอกจากเรื่อง CG สิ่งที่ยากขั้นกว่านั้นก็คือความซับซ้อนของตัวละครถึงแม้พี่แชมป์จะมีประสบการณ์ด้านการแสดงมาเยอะแต่เรื่องนี้ยอมรับว่าหินมากโดยเฉพาะพาร์ทป๋อใหญ่ที่ต้องมีปมความแค้นโดนสาปทำให้ตอนถ่ายทำต้องใส่พลังเยอะมากส่วน CG ถือเป็นส่วนช่วยให้ภาพในจินตนาการที่บวกกับอารมณ์ตัวละครทำให้ป๋อใหญ่ออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นใครที่อยู่ทีมป๋อใหญ่ตัวร้ายที่รักเธอเอาใจช่วยไปพร้อมกันในอุบัติรักก่อสวรรค์ค่ะ
5: เราค่อนข้างชินกับการเล่นกับ CG เพราะว่าเราก็เล่นละครกับ CG มาแบบหลายเรื่องมากๆครับผมแต่สิ่งที่ยากคือความซับซ้อนของความคิดตัวละครตัวละครนี้เนี่ยเขาโดนสาปเมื่อหลายร้อยปีก่อนพลังงานที่มันกักเก็บไว้มันต้องเยอะมากๆแม้กระทั่งแววตาของตัวละครที่มองคนคนหนึ่งพอมาผสมกับ CG อ่ะมันจะมีความจริงผสมอยู่ทำให้เราเชื่อแล้วพอเราเชื่อคนดูก็จะเชื่อกับสิ่งนั้นมากขึ้น
6: สนุกแฟนตาซีกับอุบัติรักเกาะสวรรค์คืนวันพุธและพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ไปชม2หัวใจ EP 9กันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ

0: ไรที่มันเกินตัวก็อย่าไปวิ่งไล่ตามมัน
1: ถ้าผมถอยตอนนี้ผมก็จะไม่มีวันดีพอสำหรับฝนในสายตาของพ่อนะครับ
0: แค่ดอมดีกับฝนทำให้ฝนมีความสุขแม้ว่าแค่นั้นก็พอแล้ว
2: ส่วนเรื่องผู้หญิงขอไอโอปูจ้างมืออาชีพมาจัดการเลย
3: ต้องเป็นฝีมือผมแน่ๆ
4: เราพอแค่นี้ได้ไหม
3: เสร็จงานศพเราไปบอกนายกันนะว่าเราจะเลิก
5: ผมขอโทษที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้กับฝน
6: พวกมึงโดนจับข้อหาฆ่าคนตายพวกมึงมีคิดจะซัดทอดหน่อยเหรอ
5: ไม่
6: ถ้าพวกมึงทำได้อย่างที่ปากพูดพวกมึงคงไม่ออกมาเลยวันที่คิด

0: กราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะที่ย้ายมาจำวัดอยู่ที่นี่มีอะไรติดขัดก็บอกได้นะเจ้าค่ะ
1: ห่วงแต่ไอ้ดอมมันนี่แหละมาอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวยังไม่มีเพื่อน
2: สวัสดีครับป้าสุก
0: เป็นไงบ้างดอมนี่ป้ามีของมาฝากเองด้วยนะ

0: ้าทำมาเผื
1: ่อขอบคุณครับขอหลวงตาผมเอาไปใส่จานให้ป้ามาถวายเพลนะครับ
0: จ้ะ
2: นี่จ้ะ
0: ฝนไปช่วยเอาข้าวจัดใส่จานถวายเพลนไปลูก
2: จ้าแม
3: ่เป็นไงบ้างคะดอมดูสิเนี่ยตัวแค่เนี้ยจะไปต่อยมวยกับเขา
1: แต่ฉันชนะแล้วป้าได้ตังค์มาร้อยหนึ่ง
3: เฮ้ยมันจะคุ้มกันไหมล่ะฝน
2: มาแล้วจ้ะแม่มาแล้วจ้ะ
3: ทำไมช้าจังเลยฮะลูกมาลองมองมาทาสิดูสิเนี่ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงเจ็บปะสิเนี่ยไหนดูเขียวไปทั้งหน้าเลย
4: ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่คบกันแล้วแล้วนี่ถึงกับจะแต่งงานกันผมว่ายังไม่พร้อม

แม่รู้ว่าดอมรักฝนจริงๆขอแค่ดูแลฝนให้ดีรักฝนมากๆค่อยๆสร้างไปด้วยกันนะลูก

0: สองคนนั้นรับสารภาพเองทั้งหมดไม่สัดทอดใคร
1: เรา
0: ก็บอกว่าไม่มีใครจ้างวาน
1: สอบสวนกันยังไงก็ไม่ได้เรื่อง

0: พี่ว่าฝนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะไปอยู่บ้านพี่ก่อนอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าที่นี่
1: อยู่นี่แหละถ้ามันจะมาก็ให้มันมา
0: ฝนใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยชีวิตฝนก็มีค่ามากสำหรับพี่

จะช้าจะเร็วลุงชัยก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีให้รู้จักฝนดีกว่ารู้จักคนอื่นนะ

พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะ

0: เฮ้ยไอ้ดอมเรื่องมันเป็นยังไงวะ
1: มึงรู้เรื่องแล้วเหรอ
0: โอ้ยเขารู้กันทั้งค่ายมวยแล้วมึงกูว่าฝีมือพวกไอ้เพ้งอีกแหละ
1: น่าใช่
0: ทำงี้มันไม่แมนเลยนุ้ยทำผู้หญิงแบบเนี้ยแล้วฝนเป็นไงบ้างวะแล้วเรื่องงานศพเขาจัดการยังไง
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับศพแล้วไปส่งที่ขอนแก่น
0: มึงไปกับเขาด้วยปะเป็นงี้มันก็อยู่ยากเหมือนกันนุ้ยต้องระวังตัวตลอดเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวก็เสียวสันหลังกูว่ากลับบ้านไปหาเมียจับกบจับปลาอยู่บ้านนอกน่าจะสบายกว่าว่ะ
2: มึงจะไปแก่ไปดองทั้งสองคนเหรอวะแต่เหตุการณ์แบบนี้มึงต้องยิ่งระวังตัวไม่ใช่เหรอ
3: พวกมันเพิ่งลงมือคนมันก็เพิ่งโดนจับว่ามันต้องระวังตัวไว้บ้างแหละไม่กล้าลงมือช่วงนี้หรอก
2: กูไม่อยากตามล้างตามเช็ดให้มึงเขาด้วยแล้ว
3: กูอยากพาเขาไปแค่เฉพาะคนที่เขาสนิทเขาจะได้สบายใจเว้ยมึงเตรียมคนรอกูที่นี่แล้วกันกลับมาคงช่วงครบรอบวันตายอาร์ม

ขอบคุณนะครับแม่สำหรับทุกอย่างขอบคุณที่แม่เชื่อมั่นในตัวผมเห็นผมเป็นลูกคนหนึ่งเห็นคุณค่าในเด็กวัดคนหนึ่งผมสัญญานะครับแม่ผมจะดูแลฝนด้วยชีวิตที่ผมมี

0: มานั่งทำไมคนเดียววะ
1: ผมว่าผมจะกลับมาอยู่ขอนแก่นดีกว่าพี่
0: ทำไม
1: ผมอยากเป็นนักมวยแต่ที่ผ่านมาผมจับปืนมากกว่าใส่นวมอีกพี
0: ่แรกก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชิน
1: ผมไม่ชินอ่ะพี่

0: ายมือทั้งหมด
1: ผมเคยอยากได้เงินอยากได้ความมั่นคงในชีวิตแต่ผมว่าตอนนี้

0: ตั้งใจทำมาหากินก็มีชีวิตที่ดีได้สร้างครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องระวังหลังกับคนที่เรารักแค่นี้มันก็พอแล้วพี
1: ่กูไม่ให้มึงเลิกเพราะเพื่อนแท้ในสังคมแบบของกูเนี่ยมันหายากยิ่งกว่าเงินสิมึงทำให้กูรู้ว่ามึงคือเพื่อนแท้เว้ยแล้วกูฝากชีวิตของกูไว้กับมึงได้

่าร้องให้แม่เป็นห่วงเลยนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฝนจะดูแลพ่อเองเดี๋ยวเสร็จงานจากกรุงเทพแล้วฝนจะขอย้ายกลับมาอยู่ที่ขอนแก่นมาอยู่กับพ่อแม่หลับให้สบายนะคอยอวยพรพวกเราจากข้างบนนะแม่นะ

0: ใช่ครับเดี๋ยวดอมอาสานอนเฝ้าให้คืนนี้นะครับ
1: โอบกับฝนกลับไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพ่อช่วยดอมปิดศาลาเอง

0: ขอโทษครับพ
1: ่อเพราะมึงเอาครอบครัวของกูเข้าไปเสี่ยงเมียกูต้องตายเพราะความคิดโง่ๆของมึงสุภลักษณ์มึงมากแค่ไหนเขาเข้าข้างมึงเขาเชื่อมึงแล้วเป็นไงเขาต้องไปนอนอยู่ในโรงมึงเห็นไหมคนที่เขารักมึงเขาปกป้องมึงเนี่ยก็ได้อะไรมึงเห็นไหมกูว่าเหรอมึงออกมาจากชีวิตกูกลัวกูเลยไปกูขอร้อง

0: ี่เข้าใจนะพี่เองก็เคยสูญเสียคนที่รักที่สุดไปความรู้สึกมันเป็นแบบนี้แหละ
1: คิดถึงเขาตลอดเวลา
0: แต่เขาไม่มีวันหายไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นฝน
2: ไม่ใช่ว่า
0: เป็นเพราะว่าเราลืมเขา
2: แต่เพราะว่า
0: เราแค่เริ่มชินกับการที่การไม่มีมันรู้สึกยังไงแต่เขาไม่เคยหายไปไหนว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝน

0: ไม่ได้มาที่วัดนานเลยนะ
1: ครับหลวงตาพอดีผมไปทำงานที่กรุงเทพครับ
0: สุขเขาเคยมาบอกแล้วล่ะนี่คงไม่สบายใจนะสิ
1: ครับหลวงตาผมอยากออกจากงานที่ผมทำอยู่ครับแต่ว่าเจ้านายผมเขาไม่ให้ออกเขาบอกว่าเขาไว้ใจผมเชื่อใจผมครับ
0: แล้วเราคิดว่ายังไงล่ะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลวงตา
0: ทุกสิ่งอย่างบนโลกเราเป็นคนตัดสินใจเองถ้าไม่ทำแล้วเราจะออกเขาก็คงห้ามเราไม่ได้นอกเสียจากว่าลึกๆในใจแล้วเราอยากจะอยู่ต่อดอมลองคิดดูแล้วกันถ้าตอบตัวเองได้จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: พี่เสียใจด้วยแล้วเรื่องแม่แต่พวกนั้นยืนยันตามที่พี่โทรไปบอกเมื่อวันก่อนเลย
2: แต่พวกมันโกหกพี่จะไม่สืบต่อ
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.

0: ปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
2: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เตรียมปักหมุดนะคะความอร่อยกันได้เลยเพราะว่าจะพาไปเช็คอินร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะ
4: มีทั้งกะเพราแซ่บๆติ่มซำสไตล์ฮ่องกงหรือจะเป็นอาหารอิตาเลียนก็มีจ้า
3: ปิดท้ายไปจิบกาแฟในห้องทดลองวิทยาศาสตร
4: ์
3: อะไรใหม่ๆรอติดตามเลยค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี
5: ้8นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพิมค่ะ
8: ปานค่ะ
9: มือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
10: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
11: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
12: ่ Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
14: โอ้ยเริ่มสิทธิ์ไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
15: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
10: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
16: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
17: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
18: มันผิดที่เธอจะมาไปมันผิดที่ฉัน
19: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
20: ฮึเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อคืนเช้ามันก็มารอกูเลยอะ
21: แล้วฝนเป็นไงบ้างวะ
20: ก็ดีขึ้นอยู่นี่ก็ให้พักบ้างงานศพ 3-4 วันติดก็คงเหนื่อยแล้วมึงมีอะไรมารอกูเนี่ย
21: มีคนส่งข่าวมาว่าไอ้เพ็งอยากให้โปรโมเตอร์หาคู่โชคให้แมน
20: โปรโมเตอร์คนไหน
21: เจ็ดจง
20: ได้ข่าวว่าเฮียมังหาคู่ต่อยให้แมนอ่ะ
22: อืมไอ้เพ้งอ่ะอยากให้แมนขึ้นชิงเข็มขัดคืนว่างจะปีงแล้ว
20: อืมเฮียขอให้คนของผมขึ้นชกไฟนี้ได้ไหม
22: โหอย่าล้อเล่นอะไรไปยี้กับผมเลย
20: เข็มขัดนี้มันเคยเป็นของค่ายผมก่อนที่คนของผมจะตายมันควรเป็นค่ายของผมที่มีสิทธิ์ก่อนไม่ใช่เหร
22: อแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าค่ายมวยคิงตอนนี้มันไม่มีนักมวยดังแล้วสิจะให้ผมจัดแมตช์ใหญ่ๆคนดูเยอะๆนักมวยมันก็ควรที่จะมีชื่อเสียงหน่อยไม่งั้นผมก็ขายไม่ได้ซีนมวยมันก็ไม่มา
20: เฮียคิดว่าไฟเนี่ยเฮียจะหาเงินได้สักเท่าไหร
23: ่ต่อยค่ายคือขอไอ้โอบเนี่ยนะ
22: เข็มขัดแล้วก็เคยอยู่ค่ายเขาถ้าจะขึ้นชิงอ่ะก็ควรให้โอกาสเขาก่อน
23: แล้วมันจะเอาใครมาต่อยมันมีเหรอนักมวยฝีมืออ่ะมีแต่นักมวยทวงหนี
22: ้ถ้าโอบบอกมาเดี๋ยวอู๋มาส่งข่าวแล้วกันผมไปก่อน
23: น มึงว่ามันจะส่งใครมาวะไอ้เลี้ยง

0: ซ้อมดึกนะเฮ้ย
1: พี่ทนเห็นเรื่องพวกนี้ได้ยังไงแค่ผมเห็นแม่ผลตายแม่ก็อยากเลิกแล้ว
2: เห็นกูอยู่ได้ก็ใช่ว่ากูจะทน

ที่นี่เคยเป็นความฝันของน้องชายกูความฝันที่กูทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้สุดท้ายน้องกูก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้มันมึงคิดว่ากูเจ็บไหมล่ะกูต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่กูจะได้เห็นว่าไอ้คนที่มันทำให้กูเจ็บกว่ากูหลายร้อยเท่า

0: ไอ้ดอมเฮ้ยตื่น
1: กี่โมงแล้ววะ
0: 8 โมงแล้ว
1: ฮะ
0: เขาไปวิ่งกันจนกลับมาหมดแล้วเนี่ย
1: ทำไมมึงไม่ปลุกกูวะ
0: ปลุกมึงแล้วครับแต่มึงไม่ตื่นครับเออแล้ววันนี้พี่โอบบอกว่ามึงไม่ต้องไปช่วยที่ออฟฟิศแล้วนะ
1: ทำไมวะ
0: เขาอยากให้มึงอยู่ซ้อมที่ค่ายนอกจากว่าเขาจะให้มึงไปไหน
1: เออ
2: รอบขึ้นมาโชว์กูดิ

0: ที่ไม่ให้ผมไปช่วยงานที่ออฟฟิศเพราะว่าอยากให้ผมซ้อมมวยเหรอพี
1: ่จากนี้ไปกูจะให้มึงซ้อมกับกูทุกวันเลยอีกหนึ่งเดือนกูจะให้มึงต่อยกันได้ไหม
0: แมนโอเชียนเหรอพี
2: ่กูคุยกับโปรโมเตอร์ละมึงบอกมึงอยากต่อยมวยไม่ใช่เหรอ
0: แต่ผมขอพี่ลาออกแล้วนะ
2: กูเลยเอานี่มาแลกไงมึงไม่ออกเลยไหมล่ะขึ้นชกลุมพินีเลยนะเว้ย
0: ผมไม่เคยต่อยหรอกพี่เขาจะให้ผมขึ้นหรอลุมพินีเลยนะ
2: มึงอยู่ค่ายกูถึงมึงไม่เคยต่อยมวยเลยสักครั้งเนี่ยกูก็เอามึงขึ้นลุมพินีได้

0: ฝนพี่เสียใจด้วยแล้วเรื่องแม
1: ่ค่ะ
0: แต่พวกนั้นยืนยันตามที่พี่โทรบอกเมื่อวันก่อนเลย
1: แต่พวกมันโกหกอ่ะพี่จะไม่สืบต่อ
0: จะสืบต่อยังไงมันไม่ให้การโทษใครเลย
1: แต่ฝนไม่เคยเจอพวกมันมาก่อนในชีวิตเลยนะฝนไปทำอะไรให้มันโกรธให้มันเกลียดถึงต้องตามมาฆ่ากันแบบนี
0: ้พี่ก็ไม่รู้อ่ะ
1: พี่แชมป์เราไปหาที่เงียบคุยแป๊บได้ปะ
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องดอม
0: มีอะไร
1: ฝนกับดอมจะขอถอนตัวฝนมาบอกพี่ก่อนแต่เดี๋ยวดอมคงจะบอกพี่เองคือมันไม่ได้แล้วอะพี่พวกมันพยายามจะฆ่าฝนแล้วแม่ฝนก็ต้องมาตายเพราะงานนี้
0: พี่จะคุยกับนายก่อนแล้วกัน

0: Is that good? ทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
1: ไหนดอมเคยบอกฝนไงถ้าต้องเลือกระหว่างฝนกับมวยอ่ะดอมจะเลือกฝน
2: ดอมก็อยากเลือกฝนแต่สถานการณ์ตอนนี้มันทำให้ดอมทำแบบนั้นไม่ได
3: ้เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QEST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS School
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดันกรอบมาก
6: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาพขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
7: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
8: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
7: ซอย2เส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
8: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
9: ชาวป้องกันสีทะเล
10: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากครับทิ้งดันไปอีกแล้วใช่ไหม
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
13: แกจะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหม
12: ฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
0: ประดิษฐ์วรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
15: แล้วพี่ต้องทำอย่างไร
14: ลดเร็วลดเสี่ยงผิดเจ้าคะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน
16: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกล
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: มันผิดที่เธอมากไป
19: ฝนฉันเสียใจด้วยนะเรื่องแม่อะ
20: ขอบใจนะ
19: นี่ฉันรู้ว่าแกมาทำงานอะฉันก็รีบมาหาแกเลยนะฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปงานศพอะ
20: มันไกลต้องขอนแก่นไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจ
19: นอกจากจะมาขอโทษแกจริงๆฉันมีเรื่องอื่นจะมาบอกแกด้วยแกโดนรถเฉียวแกจำได้ป่ะมันมีคนตายเป็นลูกน้องของยายเพ็งผู้มีอิทธิพลน่ะฉันว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคดีแกนะ
20: แล้วจับคนทำได้ไหม
19: คดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนะเท่าที่ฉันอ่านเอกสารมาไม่เคยจับคนทำจริงๆได้หรอกถ้าจับได้ก็น่าจะเป็นแพ้

0: รอเจอพี่อบเหรอ
1: มีคนรู้หรือเปล่ามา
0: เขาให้เอาของมาเก็บที่บ้านพี่อบก่อนนะดอมคุยกับพี่อบแล้วนะเรื่องจะลาออกแล้วกลับไปอยู่ขอนแก่นแต่พี่เขาไม่ให้ออก
1: ไม่ให้ออกมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราจะออกอ่ะมันก็เรื่องของเรา
0: แต่พี่เขาจะให้ดอมขึ้นชกที่ลุมพินีกับแมนโอเชียนนะ
1: ดอม
0: พี่เขาคุยกับโปรโมเตอร์แล้วถ้าดอมไม่ชกพี่เขาจะเสียหายมากนะ
1: เปลี่ยนใจเพราะพี่เขาเรื่องนี้มาล่อใช่ไหมไหนดอมเคยบอกฝนไงว่าถ้าต้องเลือกระหว่างฝนกับมวยอ่ะดอมจะเลือกฝน

0: ตอบ
1: ดอมก็อยากเลือกฝนแต่สถานการณ์ตอนนี้มันทำให้ดอมทำแบบนั้นไม่ได
0: ้สถานการณ์อะไรอ่ะแล้วถ้าดอมรอนานกว่านี้สถานการณ์จะทำให้ดอมถอนตัวไม่ขึ้นเลยปะมันเป็นเพราะสถานการณ์หรือมันเป็นเพราะใจดอมไม่อยากเลิกกันแน
1: ่ดอมอยากเลิกเพราะดอมไม่อยากให้ฝนอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ดอมแล้วก็ไม่อยากให้มีใครต้องมาตายเพราะการตัดสินใจของดอมอีกแต่ชีวิตเนี้ยดอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอมจะได้ขึ้นโชว์ที่ลุมพินีอีกหรือเปล่า

ดอมต้องขึ้นชกรอบนี้ก็ไม่เป็นไรทำสิ่งที่ต้องทำให้จบพอจบแล้วอ่ะเรากลับบ้านกันนะฝนจะขอย้ายกลับไปอยู่ขอนแก่นเหมือนกัน

0: ไอ้ดอมมึงไม่ดีใจเลยเหรอวะลุมพินีเลยนะมึงลุมพินีอ่ะโอ้ยเป็นกูนะกูไม่มานั่งคอตกนี่หรอกป่านนี้กูปิดร้านเลี้ยงไปแล้วโอ้ยกูงงกับมึงจริงๆนี่มันคือความฝันสูงสุดของนักมวยเว้ย
1: ก็ใช่แ
0: ล้วโอ้ยกูไม่คุยกับมึงแล้วไปทำงานดีกว่าโอ้ยถามไปมึงก็ไม่ตอบถอนหายใจจนปอดจะออกปากแล้วมึงเนี่ยเฮ้ย
2: นู่นทางนู้นเร็ว

0: ฉันมา
1: ทางนี้มาตามมาด้วย
2: เฮ้ยใครวะ
1: กูก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: น้องครับพี่ชื่อห้าวนะครับน้องชื่อแหล่ครับ
3: มึงรู้แล้วบอกด้วยแล้วกันน้องเขาไม่อยากคุยกับกูว่ะ
0: รู้ตัวก็ดี

0: นี่คุณเดินดีๆไม่เป็นเลยใช่ปะ
1: อะไรอีกเมื่อกี้ก็เดินชนผมตอนนี้ก็เดินชนผมคุณได้แล้วเหรอ

0: เฮ้ย
1: จะบ้าเรียกทำไมถ้ามันรู้ว่าฉันอยู่นี่ก็ต้องวิ่งหนีอีกดิ
0: โอ้โหพูดได้เยอะเลยนะพูดได้ทุกคำเลยยกเว้นคำว่าขอบคุณนะ
1: ขอบคุณ
0: เฮ้ย
1: ขอบคุณ
0: แค่นี้แหละรู้คุณรอตรงนี้นะพอพวกมันไปผมจะมาเรียกไอ้ห้าวกูฝากด้วยนะ
2: ด่ากูอีกทำไงล่ะ
0: เออนะเออ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: กับดีๆล่ะ
2: สวยเนาะ
3: ชอบไหม
2: มึงชอบเขาก็ดีกูไม่อยากให้มึงยุ่งกับผู้หญิงของพี่เขา
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: Nescafe Rich Aroma
9: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
12: อร่อยไปอีก
13: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
0: ชมตอนแรกแบบ non stop ในงาน Peace Love กับเต้ไหม Premier Night with Lina Miu ศุกร์ที่11กันยายนนี้18นาฬิกา30นาทีณ Major Cineplex รัชโยธินสนับสนุนโดย
15: ดิวดีดิวดี
16: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
15: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
17: ไม่ต้องกลัวลูก
18: ที่หยุด2ภาคต่อแห่งความหลอนภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญที่สะกดผู้ชมตลอดช่วงเวลาการรับชม 20:35 นวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3แล้วพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
20: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
19: พอประมาณนะครับ
0: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
21: กลิ่นปากต้องดาลิมิน
22: ฟันเหลือง

0: Darlie White Baking Soda Fresh Mint
1: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้อง Darlie
0: Baking Soda
2: แค่ขอ10บาท
3: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: มันผิดที่เธอเธอมากไปมันผิดที่ฉัน
6: เฮ้ยเจอไหมวะ
7: ไม่เจอพี
8: ่หาใครอยู่หรือเปล่าพี
6: ่หาผู้หญิงครับสูงประมาณนี้ครับผมยาวๆหน่อยผมสีทองครับ
8: ไม่มีนะพี่แต่ถ้าพี่สองคนไม่ดื่มอ่ะผมต้องขอเชิญพี่ไปนอนข้างนอกนะพี่โทษที

0: ดอมมึงบอกให้ผู้หญิงเขากลับเถอะร้านปิดแล้วเดี๋ยวพี่ดำด่า
1: เออกลับได้แล้วมั้งร้านปิดแล้วอ้าวหลับคุณคุณ

0: คุณกลับไปได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมไปเรียกแท็กซี่เป็นเพื่อนคุณนะคุณจำได้ไหมว่าบ้านคุณอยู่ไหน
1: แท็กซี่จับดีๆล่ะ
2: สุขุมวิท55ค่ะ

0: สวยเนาะ
1: หรอ
0: ชอบไหมมึงชอบเขาก็ดีกูไม่อยากให้มึงยุ่งกับผู้หญิงของพี่เขา
1: เชื่อไหมคดีของแม่ฝนที่มาให้กูไปตามเนี่ย
2: เออ
1: ไม่เคยมีอะไรคืบหน้าเลยเว้ย
2: ฝนบอกว่าให้พี่ทำงานดูแลแทนแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ไอ้แชมป์มานะ
2: เออ
1: กูไม่รู้นะเว้ยว่าเรื่องจริงไม่เป็นไงแต่ว่าไอ้แชมป์เนี่ยกูคิดว่าแม่งต้องมีคนที่มีอิทธิพลเป็นแบ็คให้มันแน่นอน
3: ยังไงวะ
1: ไอ้แชมป์มันดูแลเรื่องจับยากูเห็นมันนำกำลังไปจับบ่อยมากแต่ก็จับได้แค่ตัวเล็กตัวน้อยอะยิ่งเขียนไว้เพ่งนะกูยังไม่เห็นมันจับได้นานๆน่ะไม่จะจับได้ล็อตใหญ
3: ่ๆพวกมึงก็เหมือนกันหมดอะตำน้ำ
1: ไม่ใช่กูแล้วโป่ง
2: มีอย่างมันสักกี่คนฮะ
1: แต่งน้อยมันก็มีกูป่าววะนี่มึงจำได้ไหมว่าเราตกลงกันว่าจะไม่แตะเรื่องยาเสพติดกูจำได้ไอโอบแม่งนั่นเป็นแกะดำนี่ไง
3: ก็เลยไม่มีพวกไงคนอื่นมันอยากรวย

0: ไปเร็วไหมมันไม่สนหรอกว่าสังคมจะล่มสลายขนาดไหนเราจะเป็นคนรวยที่ยืนอยู่บนซากปรักหักพังของฝีมือเราอะแล้วเราจะกล้ามองหน้าลูกหลานให้โตขึ้นมาในสังคมนี้ได้ไงถูกปะ
1: ยามันลำบากขนาดนี้แต่ทำไมหญิงสาวไม่ถึงไอ้เพ็งสักทีวะ
2: ก็หลักฐานมันไม่มีอย่างที่กูบอกมึงอะไอ้คนที่รับผิดชอบตรงนี้มันก็ไม่เอาจริง
1: เออแล้วถ้าเป็นกูมึงจับไหม
2: จับ
1: เพื่อนก็ไม่เว้นงี
2: ้เออถ้ามึงจะเลวถึงขนาดต้องลุกขึ้นมาค้ายาก็ต้องจับว่ะไอ้อบแต่มึงไม่ทำหรอกกูรู
0: ้มึงสองคนคุยอะไรกันกันหนุ่มกันหนิง
2: ไอ้อบมันถามกูว่ามึงชอบผู้ชายเปล่าไม่ยอมมีเมียทีวันมันเห็นอยู่แต่กับมันเนี่ย
3: ไอ้ปุ๊กร้อนไอ้ปุ๊กไอ้ปุ๊กเฮ้ยเฮ้ยปุ๊กร้อนไอ้ปุ๊ก

0: ยังไม่นอนอยู่หรอฝน
1: ฝนมีเรื่องอยากจะถามพี่ค่ะ
0: ถามเลย
1: วันที่ฝนโดนรถเฉียวพี่รู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทำ
0: รู
1: ้แล้วพี่ได้ส่งคนของพี่ไปจัดการคนพวกนั้นหรือเปล่า
0: เปล่า
1: แสดงว่าพี่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
0: พี่รู้ไอ้ดอมเป็นคนจัดการทั้งหมด
1: แต่พี่ไม่รู้เรื่อง
0: พี่ไม่ได้สั่งแต่พี่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันทำนะฝนมีเรื่องจะถามพี่แค่เรื่องเดียวเหรอ
1: คะ
0: ถามพี่แค่เรื่องนี้เหรอ
1: พอดีฝนเห็นแฟ้มคดีค่ะก็เลยอยากรู้ว่าพี่เป็นคนทำหรือเปล่าแค่นี้แล้วค่ะฝนตัวไปนอนก่อนนะคะ

0: เขาไม่มีทางเลิกแน่นอนเพราะถ้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้มันต้องแลกด้วยอะไรที่ผิดฉันว่าเขาน่าจะยอม
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: เนสกาแฟ Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
7: ้
8: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมทอหรือไม
9: ่บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
6: หยุด
10: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
11: ่ฉันไม่ได้ขาย
12: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
13: 1ล้าน
12: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
14: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11กันยายน
15: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามเบื้องหลังคำสั่งในประเทศชาวฝรั่งเศสที่มีเหตุทะเลาะวิวาทกับชาวอิสราเอลที่เกาะสมุยหลังชาวอิสราเอลถูกในประเทศไปก่อนแล้วตำรวจสอบสวนกลางจับแก๊งสแกมเมอร์เกาหลีใต้ย้ายฐานจากปอยเป็ดเข้ามาในประเทศไทยศาลปกครองมีคำสั่งคดีปลาหมอคางดำ
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
22: ์โอ้โห
23: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
24: มันผิดที่
25: กวางว่าเงินมาเปลี่ยนคนได้ไหม
0: ได้ดิถ้าลองวางเงินสักล้านบาทหน้าฉันตอนนี้นะฉันเป็นโจรได้เลย
25: ฉันซีเรียสนะ
0: แหมฉันแค่พูดเล่นนิดหน่อยเองอะแล้วทำไมอะแกมีเรื่องอะไร
25: ก็มีเพื่อนเข้าไปยุ่งกับพวกมีอิทธิพลอะปากก็บอกว่าอยากเลิกแต่ก็ไม่เห็นทำสักที
0: ก็คนมันเห็นเงินเห็นอำนาจอยู่ตรงหน้ามันเลิกไม่ลงหรอก
25: ทำไมแกพูดกัน
0: เพื่อนแกเคยจนปะ
25: อืม
0: แล้วเขาเคยโดนดูถูกปะ
25: อืม
0: แล้วเขาเคยบ่นว่าอยากมีมากกว่าที่มีอยู่เพื่อลบคำสบประมาทปะงั้นเขาไม่มีทางเลิกแน่นอนเพราะถ้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้มันต้องแลกด้วยอะไรที่ผิดฉันว่าเขาน่าจะยอมนะ
26: ฝนนายเรียก
25: ค่ะเดี๋ยวมานะ
27: นายไม่ฟังสักคำเลยอ่ะ
26: เป็นพี่ก็ไม่ให้เลิกเหมือนกัน

0: ดอมเป็นคนเดียวที่เข้าใกล้อบได้มากขนาดนี้
1: ใกล้จนฝนยังรู้สึกเลยว่าดอมมันไม่เหมือนเดิมฝนกลัวว่าถ้ายิ่งเป็นแบบนี้ดอมจะกลายเป็นดอมที่ฝนไม่รู้จัก
0: ถ้ามันถอยไม่ได้พี่แนะนำว่าเราก็รีบทำให้มันจบๆครับ

0: ้ยซ้อมเสร็จแล้วเหรอวะ
1: เออ
0: แล้วมึงซ้อมเสร็จมึงต้องไปไหนกับพี่เขาต่อปะวะ
1: มีธุระนิดหน่อยว่ะ
0: แล้วเสร็จธุระแล้วมึงเข้าร้านปะ
1: มึงจะให้กูไปช่วยมั้ยล่ะ
0: เออมึงว่างป่ะล่ะ
1: มึงไปช่วยดิ
0: ตั้งแต่มึงไปซ้อมมวยอ่ะกูทำงานนะน่ะพี่ดำก็ไปดูบอลมีครูดูร้านอยู่คนเดียวเนี่ย
1: เฮ้ยมึงอย่าบ่นเลยนะเขาให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไปเถอะ
0: โอ้ยกูสมัครมาเป็นนักมวยมึงดูทุกวันนี้กูทำอะไรจับไม้ม็อบกับหยิบฟองน้ำล้างจานเนี่ย
1: เอางี้เอางี้เสร็จงานคืนนี้ซ้อมมวยกับครูปะ
0: เอ้ยผมพูดนะ
2: ทำไมหนนี้มันเยอะจังล่ะพี
3: ่พี่กำลังคุยงานใหม่ก็เลยต้องเตรียมไว้ให้เขา
2: จ้ะ
3: ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าพี่ต้องใช้ได้เดี๋ยวพี่จะมาเอา
2: ได้จ้ะ
3: พี่ขึ้นไปเก็บก่อนจ้ะ

0: ึงจะมาทำไมบ่อยๆวะ
1: มีเรื่องอยากจะคุยกับมึง
0: เรื่องอะไร

็นเรื่องของกูหน้าที่ของมึงแค่อยู่บนเวทีก็พอแล้วเข็มขัดเส้นนั้นกลับมาให้กูให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกกูไม่ตายง่าย

0: กูไม่น่าไว้ใจมึงพี่ดอก
1: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
2: ้เฮ้ยพี่
3: กำลังทำอะไร
2: ฮะพี่ดาวพี
4: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
5: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
4: ้ยิ่งตอนนี้สองคนนี้น่าจะอยากติดคดีนี้คงจะยอมทำตามที่เราขอ
6: นายนี่กินเหล้าไม่หนุกเลยอะ
4: ถ้าไม่หนุกผมก็แนะนำว่าเชิญไปร้านอื่นนะครับ

0: นับสนุนโดย Allianz อยุธยา
1: ผลตัวว่าถ้ายิ่งเป็นแบบอะไรนะเปลี่ยนใจเพราะพี่เขาเรื่องนี้มันขอโทษค่ะมาล่ออ๋อฝั่งนี้อ๋อหนูจะหันฝั่งนู้น

0: คุณรุ้งนี่เป็นธรรมชาติเอง
1: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
2: โอ้ย
3: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
2: เฮ้ยวะ
0: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
4: ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
5: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ดีดีดีดี
9: ดีดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

เหตุทะเลาะวิวาทของชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศสที่สมุยชาวอิสราเอลถูกเนรเทศไปก่อนล่าสุดคู่กรณีชาวฝรั่งเศสต้องออกนอกประเทศด้วยตำรวจสอบสวนกลางจับแก๊งสแกมเมอร์เกาหลีใต้ย้ายฐานจากปอยเป็ดมีข้อมูลบอสใหญ่เป็นจีนเทาปปช.ร่วมกับผู้ว่ากระบี่ลุยตรวจสอบรุกเขาอ่าวนางหลังพบว่ามีการตัดต้นไม้ตัดถนนขึ้นไปบนภูเขาในพื้นที่เกือบ50ไร่หากเกิดฝนตกหนักวันเกิดดินถล่มได้ประชาชนรวมกันฟ้องกรมประมงกับพวก18คนฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการระบาดของปลาหมอคางดำล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนเดิมพร้อมสั่งประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติ

0: ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอังคารที่8กันยายนนะครับเราเริ่มที่กรณีที่นายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลทะเลาะวิวาทกับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำให้นายยาคอฟชาวอิสราเอลถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนายเควินที่เป็นชาวฝรั่งเศสก็ถูกคำสั่งเนรเทศออกจากราชอาณาจักรไทยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นายเควินก็เข้าพบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศครับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสและเป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับทราบคำสั่งในประเทศออกนอกราชอาณาจักรไทยตามที่มีหนังสือคำสั่งในวันนี้ในขณะเดียวกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัตินายเควินพบว่ามีกรณีที่เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานข่มขู่คุกคามในพื้นที่เกาะสมุยด้วยข้อมูลย้อนหลังพบว่าเมื่อ18สิงหาคม2565เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยแจ้งความกับตำรวจสภ.บ่อผุดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีว่านายเควินที่เป็นนักเรียนภาษาอังกฤษระดับต้นของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง1กันยายน2565แต่นายเควินไม่ได้เข้าเรียนแล้วตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2565และพบว่านายเควินมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการทั้งคุกคามสร้างความวุ่นวายภายในสถานศึกษาข่มขู่จะทำลายโรงเรียนและทำร้ายบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนจึงเพิกถอนสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาตั้งแต่18สิงหาคม2565นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวหญิงชาวอิสราเอลร้องเรียนกับตำรวจไว้ว่าถูกนายเควินใช้ศีรษะโขกทำร้ายลูกสาววัย6ขวบจนบาดเจ็บจากเหตุกระทบกระทั่งกันที่เกาะสมุยเอ็กโซติกพาร์คตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยเมื่อ16สิงหาคม2569นอกจากนี้ยังปรากฏคลิปนายเควินสะพายกระเป๋าที่มีมีดพกเพื่อข่มขู่จะทำร้ายเจ้าของร้านอาหารชาวตุรกีบนชายหาดบ้านบางรักบนเกาะสมุยเพราะนายเควินคิดว่าร้านอาหารนี้เป็นของชาวอิสราเอลเมื่อนายเควินรู้ว่าร้านเป็นของชาวตุรกีไม่ใช่อิสราเอลจึงขอโทษและก็ออกจากร้านไปเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใช้ประกอบรายงานพฤติกรรมของนายเควินทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประเทศนายเควินออกจากราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลได้ถูกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้3วันแล้วขณะที่กรมการปกครองชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกนอกราชอาณาจักรโดยสรุปพฤติกรรมเช่นเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บและนำมีดพกติดตัวมานั้นมาข่มขู่ด้วยใช้กำลังทำร้ายร่างกายก่อกวนโดยใช้แผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีพบว่านายเควินได้โพสต์เชิญชวนผู้อื่นที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้ใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตัวเขาเองเพื่อแสดงความคิดเห็นข่มขู่ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอยเห็นถึงการนำพื้นที่ประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงจำเป็นต้องสั่งเนรเทศนายเควินออกนอกราชอาณาจักรดังกล่าวตำรวจสอบสวนกลางปฏิบัติการลับนะครับจับแก๊งสแกมเมอร์เกาหลีใต้ที่ย้ายฐานจากปอยเป็ดประเทศกัมพูชาเข้ามาตั้งในไทยได้3เดือนด้วยการเช่าบ้านหรูเดือนละ 300,000 บาทเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่มีบอสใหญ่เป็นจีนเทานะครับโดยใช้สคริปต์ในการหลอกลวงข่มขู่เหมือนกับที่หลอกลวงคนไทยแต่ชาวเกาหลีใต้ที่มาทำงานหลอกลวงยอมรับนะครับว่ามาทำงานด้วยความเต็มใจเพราะว่ากำลังตกงานติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
1: ปฏิบัติการลับจับแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปอทได้ใช้รถกระบะบรรทุกตำรวจไปยังบ้านหรูในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดมีวงจรปิดรอบบ้านและคนนอกเข้าไปไม่ได้จึงต้องปีนรั้วเข้าไป
2: มีออกด้านนอกมีออกด้านนอก
3: วิ่งออกขวาวิ่งออกขวา
1: เมื่อเจ้าหน้าที่บุกจู่โจมสภาพจึงเหมือนพึ่งแตกรังทุกคนวิ่งหนีไปซ่อนตัว
2: ห้องขวาที่เดีย
3: วเอาไปลมตรงกลางเอาไปลมตรงกลาง
4: พร้อมไหมพี่เราพร้อมไหมครับเอาไปหัวซ้าย
3: ซ้ายเกีย
4: ร์เหลือเกียร์เนา
1: ะมีห้องสลับซับซ้อนหลายห้องต้องตรวจหาทีละห้องบางคนกระโดดหนีออกไปนอกหน้าต่างแต่ไปไม่รอดเมื่อจับตัวได้แล้วได้นำตัวมารวมกันพบว่ามีคนทำงานในแก๊งสแกมเมอร์แห่งนี้จำนวน12รายทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้มาทำงานด้วยความสมัครใจเพราะอยู่ที่เกาหลีไม่มีงานทำโดยจะมีโต๊ะทำงานเป็นกะเข้าเวรมีสคริปต์บทให้พูดหลอกลวงสวมบทเป็นอัยการเกาหลีข่มขู่เหยื่อว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญระดับประเทศโดยมีบอสจีนเป็นผู้คุมแต่บอสจีนให้การปฏิเสธอ้างว่าเป็นเพียงคนส่งข้าวส่งน้ำให้พนักงานเท่านั้น
5: 那为什么你在这里站这里坐在这里啊
6: 没有
5: ทำงานที่นี่ค่ะ什么你负责呢
6: 我帮他买饭
5: 吃ข้าวให้เขา
1: แต่ในทางสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจเกาหลีใต้พบว่ามีบอสจีนได้ส่งผู้ต้องหาจีนรายนี้มาคุมชาวเกาหลีอีกทอด
7: ลักษณะรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์มันเหมือนกันทั้งโลกแค่เปลี่ยนพนักงานเท่านั้นเองลักษณะของคอลเกาหลีเนี่ยก็คือบอสเป็นชาวจีนแล้วก็ร่วมหุ้นกับคนร้ายชาวเกาหลีเพราะว่าสุดท้ายการโอนเงินวอนก็ต้องใช้บัญชีที่ประเทศเกาหลีใต้สคริปต์นี่เป็นสคริปต์หลักเปลี่ยนแค่รายละเอียดของประเทศนั้นอย่างเคสนี้เป็นสคริปต์หลอกเป็นเจ้าหน้าที่อัยการก็เหมือนในบ้านเราก็หลอกเป็น DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการเหมือนกันครับคือคนคิดสคริปต์เนี่ยก็เป็นชาวจีนเทาแล้วก็จีนไต้หวันจีนมาเล
1: เป็นเวลาเกือบ3เดือนที่กลุ่มผู้ต้องหาได้เช่าบ้านหรูราคาเดือนละเกือบ 300,000 บาทมีพนักงานชายหญิงเข้ากะเวียนกันทำงานตลอด24ชั่วโมง
8: เพิ่งย้ายเข้ามาครับประมาณ6เดือนนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนตลอดทุก2เดือนครับที่ผ่านมาครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจจับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในที่เกิดเหตุครับเป็นชาวจีนนะครับ1คนคุมเกาหลีทั้งหมด12คนครับในวันที่ตรวจเกิดเหตุครับ
1: ขณะที่ยังมีผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ได้หลบหนีเข้ามากบดานในไทยร่วม30ปีแต่งงานกับหญิงไทยตำรวจกองกำกับการ5กองปราบปรามได้บุกเข้าค้นคฤหาสน์หรูในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบพบตัวนายฮันอาศัยอยู่ในบ้านพร้อมภรรยาและเปิดบริษัทนอมินี5แห่งอ้างขายอสังหาริมทรัพย์แต่เมื่อมีชาวเกาหลีใต้หลงเชื่อซื้อบ้านและที่ดินหรือคอนโดมิเนียมห้องชุดเมื่อโอนเงินเข้าบริษัทซึ่งมีภรรยาคนไทยเป็นกรรมการจากโอน10ล้านบาทไปจนถึง89ล้านบาทสร้างความเสียหายในไทย3คดีมูลค่ากว่า147ล้านบาทและก่อเหตุที่เกาหลีใต้อีก9คดีในลักษณะเดียวกันจนเป็นที่ต้องการตัวของทางการเกาหลีใต้
9: ลักษณะก็คือนักธุรกิจที่อยากลงทุนอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์อยากซื้อนู่นซื้อนี่ในประเทศไทยก็จะติดต่อผ่านนะครับก็มีการมาบินมาดูมีอะไรมาเป็นเหตุใหเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีการแจ้งความที่บกปสเนี่ย4คดีมูลค่าความเสียหายก็147ล้าน
1: รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์โดยทั้ง2ประเทศให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากประชากรทั้ง2ประเทศตกเป็นเหยื่อให้กับแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาและมีคนในชาติไปทำงานอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์เช่นกันสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าก่อติดการประชุมสภาพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2วันนี้ครับ
10: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
2: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
3: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
2: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3วันนี้เป็นวันที่2นะครับโดยมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นใช้เวลาอภิปรายนานเกือบ4ชั่วโมงครับก่อนที่ประชุมจะลงมติผ่านมาตรานี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าส.ส.ที่อภิปรายส่วนใหญ่นั้นเป็นส.ส.จากภูมิใจไทยครับหลังจากที่ประชุมลงมติผ่านมาตรา14นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลแจ้งตัวเลขเวลาการอภิปรายเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาว่าใช้เวลารวมทั้งสิ้น15ชั่วโมงแบ่งเป็นคณะกรรมการชี้แจง2ชั่วโมง30นาทีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปราย4ชั่วโมง6นาทีฝ่ายค้านอภิปราย7ชั่วโมง41นาทีส่วนมาตราถัดไปมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมมีผู้ลงชื่ออภิปรายรวมเวลา2ชั่วโมง10นาทีขณะที่มาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้ลงชื่ออภิปรายมาตราละ1ชั่วโมงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนั้นนายพีรพลกนกวลัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจลุกขึ้นหารือกับนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอให้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นของผู้สงวนคำแปรยติหรือผู้แปรยติที่ลงชื่อไว้เรื่องการตัดหรือปรับลดงบประมาณถ้าปล่อยให้อภิปรายนอกประเด็นเหมือนในวาระแรกเกรงว่าจะควบคุมเวลาไม่ได้ก่อนหน้านั้นนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมช่วงเปิดวาระก็ได้เปรยกับที่ประชุมนะครับว่าขอให้วิปแต่ละฝ่ายควบคุมเวลาการอภิปรายให้เป็นไปตามที่ได้หารือกันไว้เพราะถ้าคุมเวลาไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นี่ยาวไปถึงวันที่10กันยายน
6: ส่วนเรื่องที่จะอภิปรายในวาระรับหลักการปัญหานั่นปัญหานี่นี่ก็อยากจะให้ใช้ดุลพินิจนะครับถ้างั้นมันก็จะยาวไปจนถึงวันพฤหัสนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้วางได้พูดคุยกันนะครับว่าถ้าเราควบคุมกันได้ทั้งเนื้อหาการอภิปรายทั้งการข้อตกลงต่างๆมันก็จบไปตามเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับ
5: การอภิปรายในมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอปรับลดงบประมาณลง 10% โดยระบุว่าจากการติดตามการทำงานของกระทรวงคมนาคมพบว่ามีการประกาศนโยบายและโครงการต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินทางลงพื้นที่ของรัฐมนตรีแต่กลับไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในปี2570โดยเฉพาะโครงการแลนบริดจ์ที่คณะรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าควบคู่กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ทั้งที่มีเสียงคัดค้านจำนวนมากทั้งเรื่องความคุ้มค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดกรรมธิการเสียงข้างมากจึงยังคงงบประมาณจำนวนนี้ไว้พร้อมกับเรียกร้อง

0: ให้กรรมธิการชี้แจงว่าการอนุมัติโครงการต่างๆสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้มากน้อยเพียงใด
1: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
0: โดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นี่ยังต้องเดินหน้าพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือนะครับท่ามกลางคำเตือนจากประธานสภาว่าถ้าคุมเวลากันไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาลากยาวถึงวันที่10กันยายนนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าเพื่อสังคมส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือ17แห่งติดตามในรายงานนี้ครับ
2: พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO พร้อมคณะผู้บริหารรวมส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์225อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางและโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์อีก16แห่งในกลุ่มภาคเหนือภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569โดยห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์กล่องความรู้ปูทางฝันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้เสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ภายในห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์จะผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีให้กับเยาวชนโดยมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสให้น้องๆได้ท่องโลกกว้างได้สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนและเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
3: น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ทั้งหนังสือที่เป็นสารานุกรมนะครับรวมทั้งหนังสือที่มีประโยชน์นอกจากหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้วเนี่ยไม่พอนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยซึ่งเป็นจอขนาดใหญ่สามารถเข้าไปหาความรู้ซึ่งสามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสในการที่พัฒนาหาความรู้ได้เท่าเทียมกันนะครับถึงแม้น้องๆจะอยู่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในส่วนภูมิภาคก็ตาม
4: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งนะครับทาง GLO นะครับก็ได้สนับสนุนมาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของสนามเด็กเล่นและในครั้งนี้นะครับเป็นห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมาณโอกาสนี้แล้วก็หวังว่าทาง GLO ก็จะสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อพัฒนาเด็กไทยต่อไปในอนาคตครับ
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทยอยส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้ครบทั้ง73แห่งโดยครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ส่งมอบให้กับโรงเรียนในกลุ่มภาคใต้อีก14แห่งเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลและผลิตเยาวชนที่มีทักษะก้าวทันโลกเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางเว็บไซต์ Facebook LINE Official และ TikTok สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปปช.กับผู้ว่ากระบี่นะครับเข้าไปตรวจสอบการรุกเขาอ่าวนางนะครับแล้วก็เรื่องปลาหมอคางดำมีความคืบหน้าจากศาลปกครองกลางนะครับวันนี้มีคำสั่งทางคดีไปแล้วครับ
5: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew หมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
6: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original Number One Brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: คดีปลาหมอคังดำที่ประชาชนรวมตัวกันฟ้องกรมประมงและพวกรวม18คนวันนี้มีคำสั่งจากศาลปกครองกลางออกมาแล้วนะครับวันนี้ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม54คนฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคังดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนนำไปสู่การแพร่ระบาดของสัตว์ดังกล่าวในหลายจังหวัดของประเทศไทยและละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลพร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐปราบปรามฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อนำเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือไล่เบี้ยจากบริษัทเอกชนที่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดโดยการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในวันนี้ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดและให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยต้องดำเนินการหลัง180วันเมื่อคำพิพากษาในคดีถึงที่สุดและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภายใน90วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดภายหลังมีคำพิพากษานายปรเมศแดนดงยิ่งหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองของสภาทนายความก็ระบุว่าพอใจกับคำพิพากษาในระดับหนึ่งโดยศาลเห็นว่ากรมประมงและอธิบดีกรมประมงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงในการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำจึงต้องดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้หลังคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาให้คนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆคือกรมประมงและอธิบดีกรมประมงโดยให้ปฏิบัติตามแผนระงับยับยั้งและการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำซึ่งแผนนี้ดำเนินการหลังการแพร่ระบาดนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ประชาชนฟ้องคดีขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อสามารถนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาเบิกจ่ายได้โดยเร็วซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการรับผิดชอบโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับและก็ย้ำว่าเป้าหมายใหญ่ของผู้ฟ้องคดีคือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือตามพระราชบัญญัติการประมงครับแต่คำพิพากษาจะยังไม่มีผลในวันนี้โดยมีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งคดีนี้ยังต้องรอเรื่องการอุทธรณ์ต่อไปเช่นเดียวกับการประกาศภัยพิบัติก็ต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคดีระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์ครับโดยคำพิพากษาครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามขณะที่พื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบยังไม่มีคำสั่งส่วนนี้ครับซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายผู้ฟ้องจะหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการเรียกร้องต่อไปรวมไปถึงเตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อื่นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคำพิพากษาในวันนี้ยังไม่กระทบกับภาคเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำใช่หรือไม่นายปรเมศก็บอกว่าศาลท่านไม่ได้ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้านั้นชัดเจน
8: ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใคร แต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ

0: ด้านนายปัญญาโตกทองตัวแทนภาคประชาชนระบุว่าเคารพการตัดสินใจของศาลพอใจกับคำพิพากษาระดับหนึ่งเพราะครอบคลุมประเด็นเยียวยาเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งการทำงานของภาคประชาชนนั้นไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวแต่จังหวัดอื่นเขาก็ต้องมาปรึกษาหารือเพราะปลาหมอคางดำไม่ได้ลดลงแต่ระบาดเพิ่มขึ้น
1: ไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนั่นในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานพยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
0: หลังจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนจะหารือร่วมกับพื้นที่อื่นเพื่อกำหนดแนวทางเดินหน้าต่อนะครับโดยยืนยันว่าปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบและต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าพื้นที่เดียวครับสามมิติยังเกาะติดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบนะครับนี่เราไปตามเรื่องปปช.ร่วมกับผู้ว่ากระบี่ไปตรวจสอบรุกเขาอ่าวนางหลังจากที่พบว่ามีการตัดต้นไม้ตัดถนนขึ้นไปบนเขาในพื้นที่เกือบ50ไร่โดยระบุนะครับว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็เกรงว่าจะเกิดดินถล่มได้ครับภาพถ่ายจากโดรนจะเห็นถนนตัดขึ้นไปบนเขาอย่างชัดเจนนะครับอีกด้านหนึ่งจะพบการตัดต้นไม้เป็นหย่อมๆบนเขาที่กำลังมีการตัดถนนนี้สามารถมองเห็นทะเลและก็อ่าวนางได้อย่างชัดเจนบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของเขาอ่าวนางในพื้นที่หมู่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่วันนี้หลายหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งผู้ว่ากระบี่ปปช.เจ้าหน้าที่อุทยานและป่าไม้หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องการตัดถนนและตัดไม้แผ่วถางป่าการลงพื้นที่พิสูจน์ก็พบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ่วถางเกือบ50ไร่วิวทะเลมีการตัดถนนขึ้นไปที่ภูเขากว้างประมาณ 4-5 เมตรบางแปลงมีประวัติการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์มาตั้งแต่ช่วงปี2547ถึง2549ก่อนมีการออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะเฉพาะรายต่อมามีการทยอยออกเอกสารจากการเดินสำรวจในช่วงปี57ถึง62หลักฐานหนึ่งที่คณะตรวจสอบให้ความสนใจก็คือมีพื้นที่บางส่วนที่เคยมีการดำเนินคดีหรือถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่มาก่อนแต่ภายหลังกับปรากฏการออกเอกสารสิทธิ์ขึ้นอีกจึงต้องตรวจสอบที่มาของการออกเอกสารสิทธิ์กระบวนการพิจารณารวมไปถึงหลักฐานการครอบครองการทำประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เพราะพบหลายจุดทั้งการนำวัสดุก่อสร้างและสิ่งของเข้าไปในพื้นที่มีรถยนต์เข้าออกอย่างต่อเนื่องการขุดดินเพื่อทำทางการปรับลานดินการนำเหล็กเข้าไปเตรียมก่อสร้างรวมไปถึงการเปิดพื้นที่จากสภาพป่าเดิมเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์ในลักษณะที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมทางธุรกิจผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่มาเห็นด้วยตาตัวเองบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกสิ่งที่จะตามมาก็คือดินสไลด์ดินถล่มจากนี้ไปจะตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งแปลงนี้และแปลงอื่นๆที่กระบี่ด้วยครับ

0: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าที่ปปช.ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เป็นไปตามการดำเนินการในพื้นที่บริเวณนี้โดยเฉพาะเรื่องการออกโฉนดมิชอบครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยได้ตามรูปในระหว่างนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ต่อไปถ้าหากมีการพัฒนาและปรับจะไม่หลงเหลือเรื่องของป่าไม้แถวจากนี้เลยครับก็ตรงนี้ต้องเร่งแล้วครับผมก็ได้ไปตรวจหาเลยแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับจะมีการสั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังพื้นที่ก่อนครับอย่างน้อยก็ให้ยุติการบุกรุกทำลายไปก่อนครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบข้อจริงการดำเนินคดีเนี่ยก็จะคู่ขนานกันไป
0: สำหรับพื้นที่บริเวณนี้จากการตรวจสอบของปปช.พบว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ13แปลงเนื้อที่70ไร่จากการคำนวณราคาที่ดินจากการซื้อขายหรือเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้ก็ราคาไร่ละประมาณ 20-30 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1,800 ล้านบาทนะครับทั้ง13แปลงมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ

0: สักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามความคืบหน้าการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับซึ่งคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมประมาณ 30,000 ลิตรครับ
1: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
0: สำนักงานเขตคลองเตยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมภายในบ่อพักท่อระบายน้ำทั้งหมดประมาณ 30,000 ลิตรนะครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันเอกชน2บริษัทยังคงลงพื้นที่ติดตามหาสาเหตุสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใกล้กับถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตคลองสามวาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่พบว่ามีน้ำมันรั่วซึมลงสู่ระบบระบายทำให้มีกลิ่นน้ำมันรุนแรงไปทั่วบริเวณระยะทางได้รับผลกระทบประมาณ100เมตรครับผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครห่วงใยประชาชนที่พักอาศัยใกล้จุดเกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมเป็นอย่างมากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาด้วยตัวเองพร้อมสั่งให้สำนักงานเขตคลองเตยหาสาเหตุที่ทำให้มีน้ำมันรั่วซึมภายในบ่อพักท่อระบายน้ำโดยเร็วที่สุด
3: วันนี้เราจะบล็อกพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ให้การระบายน้ำจาก5แยกนั้นละนองมาผ่านจุดนี้แล้วจะสูบน้ำมันกับน้ำที่ปนกันเนี่ยให้แห้งสนิทนะครับจากนั้นจะใช้รถดับเพลิงฉีดไล่ล้างท่อระบายน้ำบริเวณที่เราสงสัยว่าจะมีการรั่วซึมล้างเรียบร้อยแล้วทุก1ชั่วโมงบริษัทน้ำมันเนี่ยจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาเก็บน้ำเนี่ยไปตรวจพิสูจน์เพื่อจะดูว่าสารปนเปื้อนในน้ำมันมีฟิล์มน้ำมันสารต่างๆนะครับเพื่อจะหาสาเหตุว่าแหล่งกำเนิดที่ปล่อยน้ำมันลงสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะรั่วซึมหรือเป็นความตั้งใจเนี่ยมาจากแหล่งกำเนิดใดนะครับ
0: จากการประชุมร่วมกันของสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษสำนักการระบายน้ำสถานีดับเพลิงกู้ภัยคลองเตยและเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนในพื้นที่2บริษัทส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแก้ปัญหาด้วยทุกหน่วยงานได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะบล็อกน้ำไม่ให้ไหลผ่านจะปิดพักท่อระบายที่มีปัญหาน้ำมันปนเปื้อน8บ่อคาดว่ามีน้ำมันรั่วซึมลงมาในบ่อพักท่อระบายน้ำนี่ประมาณ 30,000 ลิตรนะครับปัญหานักศึกษาอุเทรนถวายกับเทคโนปทุมวันนะครับตีกันบนรถไฟฟ้าสยามวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวยศชนันเปิดเผยครับว่าวันพรุ่งนี้11โมงเช้าจะประชุมกับปลัดและก็รองปลัดกระทรวงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีคณะบดีอุเทนถวายและปทุมวันเพื่อแก้ปัญหานะครับโดยนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งก็เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยหาทางออกมาระยะหนึ่งแล้วมีการตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันพยายามให้2สถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทรนถวายไปที่จุดอื่นตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีพื้นที่ให้อุเทรนถวายไปก็ต้องมีออปชันเพิ่มเติมอาจารย์ยศชนันบอกว่าวันนี้ต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นความปลอดภัยไม่เพียงแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นคนที่เดินอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยหลายคนถูกลูกหลงไปมากแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งรัดเรื่องนี้แม้ว่าอาจจะไม่ง่ายนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วแต่ว่าตัวรัฐมนตรีเองจะร่วมกับทุกส่วนแบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนว่าใครมีขอบเขตทำงานไหนติดขัดอย่างไรก็จะเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันเพื่อมองเห็นว่าติดขัดที่ใคร

0: แก้ปัญหาด้วยวิธีไหนได้บ้างพรุ่งนี้ประชุมเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลให้ผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการเจรจากับระดับหัวโจกหัวหน้าแก๊งที่ก่อเหตุหรือไม่นายชนันท์บอกว่าต้องมีการเจรจากันแม้อาจจะไม่ง่ายแต่คิดว่าต้องเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานเพราะมีคนบาดเจ็บยังไงก็ต้องทำเรื่องนี้ยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยหวาดกลัวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ
1: ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยเราได้พูดคุยกันกับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับว่าในเรื่องนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือวันที่11ไม่ใช่11พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอน11โมงเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมนะครับเราจะใช้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นตัวตั้งเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างเคร่งครัดเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยเองก็จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับน่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพ้องว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
0: นายสมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้เข้าพบแพทย์ครับขอใบตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดีส่งฟ้องหลังจากถูกนายณัฐวุฒิผลักล้มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับ
2: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เข้าพบแพทย์นิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจร่างกายและขอเอกสารยืนยันอาการบาดเจ็บเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีส่งฟ้องหลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมผลักล้มที่หน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยเตรียมส่งทนายยื่นเรื่องขอถอนประกันนายณัฐวุฒิหลังจากพบว่ามีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวใช้ความรุนแรงและพกปืนในที่สาธารณะยืนยันจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด Agoda แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชื่อดังเปิดเผยสถิติจองที่พักช่วงครึ่งแรกของปี2569พบกรุงเทพมหานครอยู่อันดับ2รองจากโตเกียวในการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชียและอยู่ใน3อันดับแรกต่อเนื่องเป็นปีที่3ชูฮับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคในขณะที่กรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และหาดใหญ่ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีโรงงานพลังงานและเมืองสำคัญอย่างน้อย4แห่งในซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนโดยกลุ่มกบฏเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เห็นภาพรถบรรทุกหลายคันถูกไฟลุกไหม้อย่างหนักใกล้กับเมืองอัลวาเดียบริเวณชายแดนเยเมนซาอุดีอาระเบียสร้างความกังวลว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจจะลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาคเนื่องจากกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะที่ซาอุดีอาระเบียถือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศกลับมาเปิดให้บริการสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอีก4แห่งบนเกาะชวาตามปกติแล้วในเช้าวันนี้หลังจากระงับการบินมาตั้งแต่วันเสาร์เนื่องจากปัญหาเท่าฐานภูเขาไฟซึ่งสายการบินต่างๆยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 340,000 คนจากการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดภูเขาไฟอานักรากาตัวเกิดปะทุซ้ำอีก3ครั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทำให้ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยระดับ3และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยทะเลหมอก2แผ่นดินไทยลาวที่ไหลผ่านป่าทิวเขาสีเขียวชอุ่มบริเวณจุดชมวิวภูเคาะอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศเย็นสบายแล้วนะครับอุณหภูมิที่นั่นประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
0: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
0: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
0: ฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
0: หยางร้อน
2: แรง
0: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
0: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
0: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
0: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
0: ั
2: จจ
0: ุ
2: บ
0: ัน
2: เน
0: ี่
2: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
0: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
0: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮเสฉวน
0: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
0: ที่เมื่อกี้พยุทธ์กล่าว
2: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
0: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ 4,500 เมตร
0: ล้มไหมครับ
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
0: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
0: ไม่ได้
2: ชงกาแฟไม่ร้อน
0: ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
0: นะครับ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกั ับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
2: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
2: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
2: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
2: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
2: เจ้า
0: เห็ดตัวนี
2: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
2: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
2: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
2: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
2: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
2: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
2: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
2: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
2: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
2: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ3ปล้องนะครับ
2: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
2: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
2: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
2: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
2: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
2: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
2: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
2: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
2: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
2: ันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
2: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
2: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
2: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
2: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
2: ต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
2: และเห็ดชนิดนี
0: ้
2: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
0: พูดกันมา
2: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: คนละพันธุ์
2: โดยส
0: ิ้
2: นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
2: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
2: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
2: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
2: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
2: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับ แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
2: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
2: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
2: เอามาตุ๋นไก่
0: เขาก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
2: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
2: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
2: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
0: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
2: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำใหรสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
0: ไม่รู้สึกอะผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
2: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
2: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ไม่มีรสแล้วครับ
2: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับแต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
2: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
2: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
2: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
2: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกันไป
2: ว่
0: า
2: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที่
2: หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: บางพันที่ไม่ใช่
2: แบบนี้ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบย
0: าน
2: ะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลย
2: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
2: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือขอ

0: ระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมา

0: ขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: มาคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆ
1: หินจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่ทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีการมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเผื่อเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดึงกันว่าให้ไม่มีไม
0: ้
1: นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
1: ว
0: ิ
1: ธีการเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลย
0: อ
1: ย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบเนี้ย
0: ใส่ซองฟลอย
1: ครับใส่ซองฟลอยดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
0: ก็แช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่มีกล่อง
1: ห
0: ุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสุญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสุญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่ว่าแต่ว่าที่พี่ว่า
1: ข้อสำคัญก็คือเวลาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบแล้วอาจจะสมมติซอง
0: จะได้ไม่เข้า
1: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน้า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไง

ให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันลำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: okay.
1: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV
0: นะคะ
1: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดี
1: ก
0: ว่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุด
0: ค่
1: ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีเราซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดี

0: ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือลำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40น
1: ะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: เป็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่า

0: ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมี original แล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนอะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะ

0: ก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ไม่ได้ทั้งหมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOIDคิวคูมินอยนะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยเนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิ

0: ฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตรข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Nat Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Nat Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อ

0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
2: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่าง

0: างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ่
4: อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร

0: ภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
0: อยากถามว่าสาหร่ายเขียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
0: ่
1: สาหร่ายเขียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
2: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
0: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร
1: ่างกายค่ะ
0: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่าง
0: แ
1: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
0: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณ

สมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมอง

ออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: การกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LPS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทาน

0: ไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
1: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่
2: อ
0: นแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
2: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
3: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะ

0: และนำมาสู่ตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: บอกเลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทย์บอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ผู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
0: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยาย

0: มากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
0: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
0: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
0: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
0: หยางร้อน
1: หยางร้อน
0: แรง
1: ร้อนแรง
0: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
0: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
0: ในป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
0: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮ่เสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
0: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
0: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
0: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
0: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
0: โอ
1: ้
0: โหเรื่องใหญ่มาก
1: ไม่มีทางร้อน
0: ไม่ร้อน
1: นะครับ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
0: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหน
0: ึ่
1: ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: เจ้
1: าเห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไฮ่เสฉวน
0: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
0: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไฮ่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
0: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
1: สูงที่สุด
0: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
0: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
1: 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่า

0: นับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ4
0: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
0: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ของทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: แบบยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
0: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแ
0: น่มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
0: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
0: และเห็ดชนิดนี
1: ้
0: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
1: ที่เราเล่ากันมา
0: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือคอร์ดิเซปไซเนนซิสนะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพัน
0: โดยส
1: ิ
0: ้นเชิงเลยมันคือคอร์ดิเซปมิลิทาริสคนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารปรุงรุ่งได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก
1: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: กับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
1: ไม่รู้สึกอะผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
0: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
1: นี่แหละครับ
0: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
1: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
0: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
1: โอ้ครับ
0: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
1: ครับผม
0: ใส
1: ่น้ำร้อนลงไปเลย
0: อย่างนี้แหละครับ
1: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
0: นอกจากเมื่อกี้นี้
1: ที่เราคุยกัน
0: แล้วว่
1: า
0: เร
1: ื่
0: องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
1: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
0: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: บางพันที่ไม่ใช่แบบนี้
0: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่างนี้เลย
0: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลือง
1: อ่าฮะ
0: คุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ย มันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆสีจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
0: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
1: ม
0: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
1: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
0: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
1: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
0: เราก็จะดูได
1: ้ครับผม
0: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

0: มาคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีการมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่ม

0: แล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำทางชาติ
1: คือเสียดาย
0: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่เขาก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
1: เล็กๆหน่อย
0: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
1: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
0: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
1: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
0: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
1: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
0: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม้นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
1: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
1: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
0: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยๆนะครับก็ซื้อมาก็กินเลยอย่าไปเก็บนาน
1: อย่าไปเก็บนาน
0: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
1: ทำสูญญากาศไปเลย
0: แบบเนี้ย
1: ใส่ซองฟลอยด
0: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
1: ์ดูดอากาศออกซะ
0: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
1: ก็แช่ฟรีซได้เลยนะครับ
0: แช่ช่องฟรีซสมมติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
1: ครับ
0: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
1: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
0: มีกล่อง
1: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
0: 2ชั้น
1: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
0: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
1: ซองซิปก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่บอกแต่ว่า
0: ข้อสำคัญก็คือเวลาเอาออกมา
1: ครับ
0: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบเราอาจจะสมมติซอง
1: จะได้ไม่เข้า
0: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์1สัปดาห์นึงอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
1: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
2: ้
1: า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้

นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถ

ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

ายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริ

0: เจเนอเรลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินัลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินัลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดด
0: แสง
1: UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดีกว่า
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดค่ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
0: ่
1: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะตัวเลวค่ะ LDL
0: LDL ครับ
1: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
0: LDL หรือ HDL คร
1: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
0: L ตัว L อ๋อโอเค
1: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
0: ครับ
1: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
0: ลอยๆอยู
1: ่ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
0: ค
1: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
0: ครับผม
1: นะคะ LDL ไม่เกิน130
0: ครับ
1: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
0: นะคะครับ
1: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะ ข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
0: ค่ะ
1: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
0: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
1: ์
0: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
1: 8,000
0: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
1: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
0: ครับ
1: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
0: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
1: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
0: ่
1: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
0: ็
1: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
0: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
1: 4อาทิตย
0: ์เห็นความแตกต่าง
1: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
0: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
1: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
0: านอนุมูลอิสระ
1: ของอาหารนะคะ
0: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
1: คือเราก็จะได้รู้ว่า
0: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
0: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
1: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
0: นะค
1: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
0: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
1: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
0: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
1: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคือ อะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ใน

0: ารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางละกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ไม่ได้ทั้งหมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือ

0: อดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือ
1: ครับ
0: ต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOIDคิวคูมินอยนะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยเนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการ

0: โรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารกลูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการ

0: ร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

าหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

0: เสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: ใช่โรคอะไร
4: ต้องมาเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
6: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
6: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
7: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้

0: ระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลือทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
3: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
4: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
5: เคยรู้คุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
6: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: างกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้าย

และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหาร

ได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการ

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาในอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังละทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขัดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหม

ไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆและถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิโอยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อนึงเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดExtract ไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยหายี่ห้อที่ข้างหลัง

เห็นว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กซ์แทรคเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีซีดเอ็กซ์แทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามินจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามินที่มันไม่ใช่เซซามินจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามินซีดเอ็กซ์ตรัคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามินอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิตเดียวจิตเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามินนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามินเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยา

0: หรือมีโรคอะไรที่ทําให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทําให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนําท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
2: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม
2: ่
1: จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตแฟตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
2: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย ไม่เกิน200
3: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
3: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
3: นะคะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
3: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
3: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
3: ครับ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
3: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
3: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา 8,000
2: 4,000
3: แล้วก็ไปถึง10,000กว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือ

0: ก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1 1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของผลิตของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: คะอันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะ
1: ก็คือ
0: ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
1: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
0: ็
1: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
0: 220
1: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
0: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
1: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
0: ปลาหมึก
1: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
0: 1,770 ครับนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีที่
0: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่มั้ยครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
1: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ป
0: ั
1: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
0: คือเป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะ
0: ที
1: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ค
1: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
0: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
1: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
0: ค
1: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก
0: ็
1: เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
0: ็
1: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
0: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
1: ก็คือเช่น
0: ยกตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
0: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
1: ่
0: าให
1: ้
0: คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะคร
1: ับ ขอในเลือดก็คือ
0: เ
1: พราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
0: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือเอ็นอัพสุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
0: ค
1: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับ เพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ C U R C U M I N O I D คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1

0: NF คัปปาบีคือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถ

0: าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
2: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

0: กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: มากยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้

0: าเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจพีนศาลาเขียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าศาลาทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
1: เพราะคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ถ้า

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วค่ะครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
7: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเปื้อนเนื้อน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
8: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: คื
1: ออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

0: จริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆ คุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
1: ้
0: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน เหี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สมวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
0: ค่ะ
1: ข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให
0: ้
1: หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด ม
0: ี
1: เยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึงก็จะแบบ
1: พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี
1: ้
0: คือหลานพี่แอนใช
1: ้
0: เองเลย
1: เรา
0: ให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต
0: ่
1: พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้น

0: ูรณ์แล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลัง3ทุ่มแต่พอตี3ยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครั

0: แล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
0: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
3: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิด
2: แล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
3: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
2: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
3: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
2: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
3: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
2: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
4: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
3: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
4: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
3: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
4: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
3: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
4: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
3: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
4: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
3: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้

0: ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะ

0: หลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
3: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
2: แล้วอันดับ2คะ
3: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
3: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับ1ที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
3: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
3: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
4: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
4: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการ ไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริง

0: จริงแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองกลางก็จะมีเสียงชาวบ้านท่านผู้ชมรวมถึงตัวแทนภาคประชาชนและก็หัวหน้าคณะทำงานในการฟ้องร้องคดีนี้อาคุปรเมศแดนดงยิ่งหัวหน้าคณะทำงานคดีปกครองของสภาทนายความซึ่งเข้ามาทำคดีนี้ด้วยไปฟังเสียงดู
2: คำพิพากษายังไม่ผลไม่มีผลในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดต้องรอเรื่องของการอุทธรณ์ต่อไปนะครับการประกาศภัยพิบัติก็เหมือนกันพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคำพิพากษามีผลตรงนั้นเพียงแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเนี่ยยังไม่มีผลบังคับยังต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์พ้น30วันนี้ก็มีผลเลยแต่ถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกทีนึงคดีในระดับนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำขอที่ท่านไม่ได้พิพากษาให้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสงครามทางคณะทำงานเนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมหารือในรายละเอียดประเด็นที่คิดว่าควรจะต้องเดินต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีการแพร่ระบาดมีครับมีครับเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้ชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเกิดจากการกระทำของใครในส่วนของผู้ประกอบการนะแต่ว่าท่านว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเกิดจากการนำเข้าของใครแต่รัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายท่านไม่ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าใครนำเข้าชัดครับกระทบครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้ชี้ว่าการแพร่ระบาดเกิดจากใครแต่ใครนำเข้าทางตัวแทนบอกว่าชัดเดี๋ยวผมจะต้องใช้เวลาอ่านคำพิพากษาละเอียดสักหน่อยแต่ตัวแทนของเกษตรกรคุณปัญญาโตทองไปฟังเสียงดูเพราะว่าการประกาศหรือมีคำพิพากษาให้จังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งหมายถึงการเยียวยาประชาชนเนี่ย มันมีเฉพาะใน3อำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นเอง
3: ค่ะก็คืออำเภออัมพวาอำเภอเมืองอำเภอบางคนทีย
1: ังไม่ได้รวมจังหวัดอื่นไง
3: ค่ะ
1: เดือดร้อนกันต่อไปสิ
4: ก็เคารพการตัดสินใจของศาลนะก็พอใจระดับหนึ่งนะครับประเด็นเยียวยาเนี่ยก็ควบคุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามการทำงานของภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานจังหวัดเดียวเพราะว่าเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายจังหวัดอื่นๆด้วยที่ต้องปรึกษาหารือกันเพราะว่าปลาหมอข้างดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนะในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วแต่หน่วยงานก็พยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ
1: ขณะที่เรื่องนี้เมื่อวานงบประมาณวาระ2ในสภาผู้แทนราษฎรบังเอิญกระทรวงเกษตรครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนกรมประมงก็อยู่ในกระทรวงเกษตรมาตรา14ก็มีส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายพุ่งเป้าถล่มงบกรมประมงไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาประมงแต่ไปทำงานอื่นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่งานหลักยกตัวอย่าง